0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาวันทุขออภัยครับวันออนวันกับสตีฟฟอร์บชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ2:30 น.ที่ประเทศสิงคโปร์ที่โรงแรมแชงกรีลาในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือวันออนวันโดยมีนายสตีฟฟอร์บประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟอร์บมีเดียเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุมฟอร์บโกลบอล CEO Conference 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายมิติไทยพร้อมปรับตัวดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ฟอร์บจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้นำภาคธุรกิจผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ400-450 คนโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอร์บยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: คริสติโน่โรนัลโด้ดาวเตสซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเชซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับประเทศญี่ปุ่นรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจ FC โตเกียวชนะโชนันเบลมาเร่ที่เหลือ10คน4-0ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชนะไอวากิ FC 4-0อาวิสปาฟุกุโอกะแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1ฟาเจียโนโยกายาม่า FC ชนะเจฟยูไนเต็ดชิบะ1-0และโยโกฮาม่า F มารินอสชนะโตเกียวซังโยยูนิเวอร์ซิตี้2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายแอนลีนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมือ30ของโลกและเป็นมือ21ของรายการแพ้เอรีนาสวิตโตลิน่าคู่แข่งชาวยูเครนมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและนันทาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพศมาศวิจิตทักทายกันด้วยบทเพลงรักจางที่บางปะกง
0: ครับน
1: น
0: ้
1: ะครับ
0: ำคงขึ้นไม่ลงเหรอ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ลงเร็ว
0: ครับ
1: ๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยทีเดียว
0: ครับ
1: นะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายอำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้า
0: คร
1: น
0: ั
1: ะฮ
0: บ
1: ะโอ้โหเราเห็นภาพนะครับบ้านเรือนประชาชนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ท
0: ค
1: าง
0: ร
1: ก
0: ั
1: า
0: บ
1: รเกษตรพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรได้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ย
0: ครับ
1: กระทบหมดเลยอาจารย์
0: ครับ
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงที่ปราจีนบุรีนะครับก็ยังเ
1: ค
0: ป็
1: ร
0: น
1: ับ
0: พื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายๆหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยน
1: คระ ับ
0: ครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยทราบมาว่าระดับน้ําเริ่มดีขึ้นลดลงนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้
0: คร
1: ท
0: ับ
1: ี่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องของขยะอาจารย์
0: อืม
1: นะครับเขาเรียกว่ากองปะเนินเทินเทิกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าในส่วนของกทม.แล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะดําเนินการในลักษณะไหนแต่คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะมีแผนในเรื่องของการดําเนินการในห่วงของการฟื้นฟูขนาดเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: หน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังลงพื้นที่กันอยู่ดูแลในช่วงของการฟื้นฟูนี่แหละครับ
0: ครับในการฟื้นฟูในการดูแลพื้นที่นะครับก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของการเยียวยาหลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจว่าเอ๊ะจะได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้ไปติดต่อนะครับขอความเห็นอกเห็นใจอะไร
1: ใช
0: เงี
1: ่
0: ้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้โปรดเห็นใจบางทีเข้าใจเนี่ยบางทีบางคนมีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการป
1: คร ระั
0: ส
1: บ
0: านงานของประชาชนก็มีอารมณ์หงุดหงิดยังไงก็อดทนอดกลั้นนะ
1: เนี่ยนะฮะบาง
0: คร
1: ค
0: ัน บ
1: บอกว่าน้ำท่วมมิดเลยน
0: ค
1: ะ
0: ร
1: ฮ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: มิดฝ้าเพดานเนี่ยอาจารย์เรือนน็อตตัวสุดท้ายบนหลังคาเนี่ยช่วยดำเนินการให้หน่อยเถอะ
0: ครับ
1: นะเพราะเดือดร้อนจริง
0: ครับ
1: ๆเนี่ยนะครับ
0: อืมอ่ะเรื่องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเรื่องไฟกันหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: บางพื้นที่วันนี้เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาจะมีการตัดกระแสไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระ
1: ค
0: บ
1: รับ
0: บการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็มีการแจ้งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยคุณผู้ฟังครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับพุทธมณฑลสาย2ซอย23แล้วก็ซอย25ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเที่ยงครึ่งนะครับถนนเลียบกาญจนาพิเศษบริเวณคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับ 8:30 น.จนถึงเวลา 13:30 น.บริเวณถนนรัชดาพิเศษซอยรัชดาพิเศษ36แยก19ถึง9ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 13:00 น.แล้วก็ที่บริเวณถนนรามคำแหง2ซอยรามคำแหง8นะครับตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง13:00 น.แจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบดังนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ท่านที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับอย่าล
1: ื
0: มนะฮะบางท่านบางคนคิดว่ายังใช้ได้ปกติ
1: ผมบางคนบอกโอ้ยฉันผ่านเฟสแรกมาแล้วเนี่ยนะฮะเฟสสองก็ต้องได้แน่นอน
0: ครับ
1: ไม่ได้กดเข้าไปยืนยันไม่ได้นะ
0: ต้องยืนยันสิทธิ
1: ์ต้องยืนยันนะครับ
0: ผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่เกิน15ตุลาคมนี
1: ้ครับ
0: นะถ้าทำเองไม่ถนัดยังไงก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่สำหรับคนที่ในเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ใช่ลงทะเบียนใหม่นะ
1: ครับ
0: เป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
1: ครับก็ 1,000 บาท2เดือนนะครับ
0: 2เดือน
1: คมถึงพฤศจิกายน
0: ครับ
1: นะครับบางคนบอกว่า5วันแรกยืนยันแล้ว
0: หมด
1: แล้ว
0: หมดไปแล้วเรียบร้อยข่าวนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตแล้วใช่ไหม
1: แจ้งเตือนย้ำเตือนกันคุณผู้ฟังครับ
0: ครับน้ำพระราชหฤทัยนะครับปวงชนชาวไทยประสบทุกประสบภัยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ นี่ถึงปวงชนชาวไทยเสมอมา
1: ครับ
0: นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน1,000ชุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ในการนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเขาก็ร่วมอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้สามารถช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะเป็นในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้ำพระจารึกไทยในครั้งนี้และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพี่น้องประชาชนก็สร้างความปลื้มปิติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้เริ่มมีฝนตกหนักในอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมฝนตกหนักหลายภาคนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะระยองจันทบุรีตราดระหว่างฝนหนักมากนะครับ11ตุลาคมยังมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระหว่างฝนหนักมาก12 13ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อนะครับในวันที่12เน้นภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมเน้นภาคใต้เลยครับซึ่งรอบนี้ต้องระวังทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือก็ต้องระวังนะครับในการเดินเรือคลื่นสูงกว่า2เมตรแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: อันนี้เป็นวลีของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเขามีการสรุปออกมาแบบนี้อาจารย์สุธีในส่วนตัวผมชอบนะ
0: ชอบไหม
1: เข้าใจง่ายนะอาจารย์นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน
0: ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
1: แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติถูกนะอาจารย
0: ์
1: รู้ว่าพื้นที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะทำยังไงจะพกร่มหรือว่าจะพกในส่วนของอุปกรณ์ใดเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจแอดมินกันที่เพจ
0: ครับส่งเข้ามาได้นะที่เพจ Army Radio
1: ครับผม
0: นะครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้หรือไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็แจ้งสถานการณ์น้ำหรือสภาพฝนในช่วงนี้ให้ได้ทราบด้วยก็จะดีมากเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำขณะนี้กรมชลเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำเหนือแล้วก็คาดการว่าน้ำเนี่ยมันจะคลี่คลายในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือที่บริเวณจังหวัด

0: เอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกซึ่งก็มีท่านพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ําและอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและชัยนาทเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงวางแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ําจากภาคเหนือและประสานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันนี้เราแจ้งเตือนวอร์นิ่งกันไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยทางเพจ Army Radio สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ทีมผู้สื่อข่าวได้มีการติดตามในส่วนของคณะรองผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นภาพน้ำในมุมสูงให้เตรียมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนเผื่อท่านใดอยากจะเห็นภาพบรรยากาศสวิตชิ่งเข้ามาดูได้ที่เพจ Army Radioนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของน้ำจากกรมชลประทานก่อนที่จะมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็น MI-17 ซึ่งก็เป็นอากาศยานของกองทัพบกนี่แหละนะครับตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากกองพลทหารม้าขออภัยนะครับจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำในจุดสำคัญนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการรองรับน้ำเหนือที่จะระบายหรือว่าไหลลงสู่ตอนล่างนะครับแล้วก็มีการรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามีคลิปบรรยากาศบนเฮลิคอปเตอร์นะครับมาให้ดูด้วยเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเปิดภาพเพลงขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับท่านใดที่ติดตามผ่านวิทยุอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนจะค่อยๆอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในสถานการณ์เองนะครับ
0: คร
1: ับก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยในมุมสูงนะครับก็เป็นภาพจากอากาศยานของกองทัพบกขณะที่รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการบินสำรวจสถานการณ์น้ำซึ่งถ้าเราดูตามคลิปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยอาจารย์สุธีครับว่าพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะเดียวกันในส่วนต่างๆเขาดำเนินการในลักษณะไหนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับทั้งจังหวัดทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวที่ติดตามคณะในครั้งนี้ก็ได้สอบถามท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องที่กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆว่าดำเนินการอย่างไรกองทัพเข้าไปสนับสนุนส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็ท่านก็ได้ตอบคำถาม
1: ถูกต้องครับ
0: ว่าทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเต็มกำลังครับ
1: เมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อกี้ต้องให้เครดิตคุณดุลภ
0: าน
1: ะครับคุณดุลภาสมัครสมานเป็นในส่วนของทีมผู้สื่อข่าวช่อง5เมื่อวานนี
0: ้
1: ลงพื้นที่ไปด้วยถ่ายภาพจากฮอมุมสูงให้เราได้เห็นเนี่ยอาจารย
0: ์ครับ
1: โอ้โหเสียหายนะครับพื้นที่ที่ประสบกับภัยมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมีเสียงของรองผู้บัญชาการทหารบกบางช่วงที่ท่านได้ตอบคำถามกับนักข่าวท่านเน้นย้ำอย่างนี้คุณผู้ฟังครับถึงความพร้อมของกองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพทุกมิติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเชิญรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่นะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่พลเรือนก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะ นอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็น

0: ข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารสูงสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งตัวเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ในมิติต่างๆก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะครับทั้งในเรื่องยามมีเกิดภัยไปจนวิกฤตมันคลี่คลายครับก็นำเรียนไปอย่างนี้ทั้งนี้นั้นก
1: ็นี่คือเสียงท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ได้ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้นะฮะ
2: ใช่ครับก็ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกยังคงเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับจนกว่าทุกสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ขณะที่วันนี้8ตุลาคมครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจากกองทัพภาคที่1และคณะจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้นะครับที่ศูนย์พักพิงวัดหัวทรายและที่สวนสาธารณะมิสังอุทิศและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
2: เชิงเทราเนี่ยนะครับก็ยังคงวิกฤตนะครับหลากหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำจากฝั่งตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าได้ไหลข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเข้ามายังพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงขั้นกลางเพียงสายเดียวนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับ
1: ครับในช่วงนี้ไปดูเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภก็ได้เปิดเผยตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้พรุ่งนี้แล้วสิ
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เรียกว่าสระแก้วสมุทรปราการในเฮก่อนนะครับก็ได้รับก่อนนะครับขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็นนทบุรีเนี่ยอีก 1,300,000 กว่าครัวเรือนนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมเช่นเดียวกันแต่ส่วนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีปลายทางนะครับเนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากบางบัญชีเขาไม่ได้ผูกเลข13หลักหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้เดี๋ยวติดตามกันนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทำให้เร็ว อย่าช้า
2: ต้องด่วนแหละ
1: ต้องด่วนเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามย
2: ่
1: านแม่กลองนะฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตราก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนภายใต้วงเงินงบกลางประจำปี2569จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งลงทะเบียนยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับได้มีการออกมาตรการเป็นมาตรการด่วนคุณผู้ฟังครับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลักๆเนี่ย5มาตรการคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารออมสินหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวธนาคารก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วยซึ่งดอกถูกแล้วก็บางรายการเนี่ยก็คือเขาจะมีการในส่วนของ ฟรีในเรื่องของดอกเบี้ยในช่วงของระยะแรกๆด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับ
2: ใช่ครับ
1: บางท่านบางคนก็มีกิจการเรียกว่าขนาดกลางและขนาดย่อมอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ใช่
1: ต้องการที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้นะครับ
2: ครับไปดูกันที่ภาคใต้สักนิดหนึ่งดีกว่าเ
1: ร
2: ามีเวลาอยู่ครับอาจารย
1: ์
2: นะฮะล่าสุดเนี่ยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันอังคารที่ผ่านมาเขาเห็นชอบในเรื่องของการขยายพรกเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
1: ใช่ครับในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หรือท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงอำเภอสุขีจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ยกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปนาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงเป็นต้นนะฮะก็เป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับก็ขยายออกไปอีก3เดือนนะต
2: ั้
1: งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้ว
2: ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของมิติความมั่นคงนะครับในส่วนของแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทชาคริตอุจรัตนะนะครับแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่สโมสรในฐานสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนะครับท่านมีการเปิดเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาชุดสันติสุขและฝ่ายเสนาธิการประจำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนะครับประจำปีงบประมาณ2570นะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการนำหลักของพระราชทานเนี่ยนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
1: กับพลทหารอาสายังสมัครกันได้นะครับผ่าน27วันยอดสมัครเกินกว่า 50% แล้วนะครับ
2: ครับ
1: สมัครไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับสมัครถึง24มกราคม70ครับ
2: ครับ
1: เห็นว่านี้จะมีการซ้อมเรือขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องครับก็จะเป็นการซ้อมย่อยนะครับครั้งที่9ก็คือในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งคือวันที่15ตุลาคมปลายเดือนจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งก็คือ21แล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้สามารถติดตามรับชมความยิ่งใหญ่และความงดงามกันได้แม้วันนี้เวลาครับอาจารย์เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยฮะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับ
2: ครับ
1: กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
2: ผมและอาจารย์ตรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับด้วยมือที
3: ่ถือท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกับกระผมนะครับพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันกับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากด้วยนะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับท่านผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยจะทำอะไรก็โชคดีทำอะไรก็ดวงดีนะครับไม่สมพอได้ก็ได้เขาว่าอย่างนั้นคนดวงดีนะนะบางพูดหยาบๆนะคนดวงดีขายขี้ก็รวยในกระพูดหยาบๆคือคนเขาดวงมันจะดีคนดวงไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะดวงดีไหมครับอ้าวใครอยากดวงดีบ้างคือมันเป็นตำราให้ตัวเองดวงดีของหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญที่อยู่สิงห์บุรีนะครับท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุแล้วก็เกินมาหนึ่งอิติปิโสอย่างอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตตรปริธรรมสารติสัทเทเทวนัสนะพุทโธภควติอย่างเงี้ยแล้วก็สวากขาโตสุปฏิปันโนสวดเนี่ยให้หนึ่งจบนะผมก็ทำบ่อยนะทำมั่งไม่ทำมั่งบางทีก็เอาไม้ขีดไฟนะครับเอาไม้ขีดไฟมาวางแล้วก็หยิบทีละก้านแล้วก็สวดนะครับสวดรอบหนึ่งแล้วก็หยิบโอ้เหนื่อยเหมือนกันถ้ายังไม่ชินนะครับเหนื่อยเหมือนกันท่านผู้ฟังทีนี้ถ้าเราสวดสมมติว่าอายุ50เราก็สวด51อายุ51ก็สวด52สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่อานิสงส์มันจะเกิด1เราสวดด้วยความเคารพนอบน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พูดคำพูดมันก็เป็นมงคลจิตมันก็เป็นกุศลเพราะจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลนี่มันจะดึงสิ่งดีๆท่านผู้ฟังดึงสภาวะที่ดีๆดึงวิบากที่ดีดึงเรื่องราวดีๆนี่เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ไม่ดีนี่มันจะค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไปหายไปห่างไปหายไปห่างไปหายไปใช้สวดทุกวันนะครับสวดอิติปิโสเนี่ยสวดทุกวันถ้าใครทำได้3เดือนขึ้นไปชีวิตดีขึ้นแน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนท่านผู้ฟังชีวิตดีขึ้นแน่นอนฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองสวดดูนะครับสวดอิติปิโสอันนี้เกินอายุดวงดีแน่นอนฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็คือของดีต้องบอกอย่างนั้นนะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาดูนะครับอยากจะให้กินนะครับอยากจะให้กินถึงฝากกินดีแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะกันต่อในเรื่องผีหลวงต่อจากชั่วโมงที่แล้วเถิดรับฟังครับ
1: เพราะว่าวิญญาณดังกล่าวนี้ทรงสภาพอยู่ด้วยอำนาจกรรมของตัวจะทนทุกขเวทนามากน้อยแค่ไหนก็เนื่องจากผลแห่งกรรมของตัวอีกเหมือนกันจากสาเหตุนี้พระธุดงค์กรรมฐานซึ่งจาริกแสวงหาวิเวกยึดเอารุกขมูลเป็นวัดย่อมจะหลีกหนีประสบการณ์ทางวิญญาณในป่าดิบดงดอยไม่ค่อยพ้นเพียงแต่ท่านไม่ได้นำมาเล่ากล่าวอ้างให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อผู้รับฟังซ้ำร้ายหากผู้รับฟังไม่เชื่อไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะเกิดโทษได้สำหรับเรื่องที่หลวงปู่คำคณิงจุลมณีได้ประสบกับวิญญาณบนเส้นทางธุดงค์เรื่องนี้คุณภักดีซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสำคัญคนใกล้ชิดกับหลวงปู่ได้เขียนเล่าไว้ว่าครั้งนั้นหลวงปู่คำคณิงจาริกธุดงค์อยู่ในแผ่นดินลาวทางภาคเหนือซึ่งพื้นที่เป็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์ตามชายป่าชายดงมีชุมชนหมู่บ้านอยู่น้อยมากหมู่บ้านแต่ละแห่งมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแล้วก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินชาวลาวในยุคสมัยนั้นดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะอาชีพส่วนใหญ่คือทำไร่ทำนาพอมีพอกินแม้ว่าชาวลาวจะนับถือศาสนาพุทธโดยทั่วไปแต่ก็ยังมีพวกที่นับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่น้อยกระนั้นชาวลาวโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นับถือพุทธนับถือผีต่างก็มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลพอๆกันมีความยินดีต่อการบริจาคทานเมื่อมีโอกาสดังนั้นพระธุดงค์กรรมฐานชาวไทยซึ่งจาริกไปฝั่งลาว จึงมีคนใส่บาตรเกื้อหนุนให้ท่านพอยังชีพดำรงสังขารเพื่อปฏิบัติสมณธรรมโดยตลอดรอดฟังหลวงปู่คำคณิงจาริกมาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เชิงเขาชื่อบ้านกลัวท่านก็หยุดยั้งปักกรดโปรดญาติโยมพร้อมกันนั้นท่านก็ทราบมาว่าเลยจากหมู่บ้านนี้ขึ้นไปทางภูเขาที่โอบล้อมอยู่มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นสถานที่สัปยะเหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านตั้งเจตนาจะขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำนั้นครั้นบอกกล่าวแก่ชาวบ้านกลัวว่าท่านประสงค์จะขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่านี่ก็ไปไม่ถูกอยากจะขอแรงญาติโยมที่รู้จักที่ตั้งตำแหน่งของถ้ำนำทางขึ้นไปชาวบ้านกลับแสดงกิริยาอาการประหวั่นพรั่นใจรีบกราบเรียนถวายหลวงปู่คำคณิงด้วยความห่วงใยว่าที่ถ้ำนั้นน่ะมีอันตรายร้ายแรงแอบแฝงอยู่มีพระธุดงค์กรรมฐานหลายรูปเคยขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำแห่งนั้นมาแล้วแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาบางรูปถึงกับมรณภาพอยู่ภายในถ้ำบางรูปก็เกิดอาพาธแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องรีบลงมาจากถ้ำก่อนที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เนื่องจากมีผีหลวงตัวหนึ่งสิงสู่อยู่ภายในถ้ำนั้นได้กระทำการประทุษร้ายด้วยฤทธิ์อำนาจเหตุนี้จึงไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานมาบำเพ็ญธรรมที่ถ้ำบ้านกลัวนี่มานานแล้วชาวบ้านกลัวเล่าเรื่องอันตรายในถ้ำถวายแล้วก็พากันกราบไหว้อ้อนวอนให้ท่านเปลี่ยนความตั้งใจซะเถอะอย่าขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนั้นเลยเพราะอาจจะเกิดเพศภัยถึงชีวิตได้หลวงปู่คำคณิงรับฟังเรื่องราวผีหลวงสิงอยู่ในถ้ำกลัวตลอดจนที่ชาวบ้านแสดงความห่วงใยท่านก็ยังยืนยันเจตนาเดิมพร้อมกับอธิบายให้ทุกคนรับทราบว่าการที่ท่านจะขึ้นไปเจริญภาวนาที่ถ้ำก็เพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติกิจของสมณะและการปฏิบัติกิจเช่นนี้มีเป้าหมายสุดท้ายคือการตัดขาดจากวัฏฏะสงสารอันเป็นกิจสำคัญสูงสุดของภิกษุทั้งหลายสำคัญยิ่งกว่าความเป็นความตายหากจะต้องเสียชีวิตถึงแก่มรณภาพโดยฤทธิ์ผีหลวงก็ถือซะว่าคงจะเป็นเพราะมีกรรมผูกพันกันมาซึ่งท่านก็ยินดีที่จะยอมรับวิบากนั้นให้หมดสิ้นไปชาวบ้านกลัวเห็นหลวงปู่ยืนยันตั้งมั่นอย่างนี้ก็รู้ว่าเกินกำลังจะทัดทานห้ามปรามเอาไว้ได้ก็จำใจต้องยินยอมนำทางท่านขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่าเมื่อไปถึงถ้ำแล้วชาวบ้านก็นมัสการลากลับลงมายังหมู่บ้านของตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพระธุดงค์กรรมฐานว่าท่านจะรักษาชีวิตรอดได้สักกี่วันหลังจากชาวบ้านกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ก็ได้เดินสำรวจไปทั่วบริเวณนอกถ้ำในถ้ำก็รู้สึกพอใจสถานที่ที่เป็นสัปยะนี่อย่างยิ่งคือภายในถ้ำนี้ไม่ลึกมากมีลมโกรกเข้าไปทำให้อากาศเกิดการถ่ายเทตลอดเวลาความอับชื้นไม่มีส่วนภายนอกถ้ำก็สงบท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ปราศจากสรรพสำเนียงของกิเลสทั้งหลายที่จะมารบกวนแล้วก็นอกจากเสียงร้องของนกป่าและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตของมันตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นวันแรกที่หลวงปู่คำคณิงภาวนาที่ถ้ำบ้านกลัวก็เป็นไปอย่างดีไม่ปรากฏรูปเงาหรือว่าการแสดงอย่างหนึ่งอย่างใดจากผีหลวงซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าสิงสู่อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ครั้นถึงเวลาเช้ามืดได้อรุณหลวงปู่ก็จะลงจากเขามาบิณฑบาต ที่หมู่บ้านกลัวตามข้อวัดปฏิบัติเมื่อชาวบ้านนมัสการเรียนถามว่าท่านถูกผีหลวงรบกวนรังควานหรือเปล่าหลวงปู่ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ตอบแต่อย่างใดชาวบ้านกลัวก็พากันโล่งอกโล่งใจกระทั่งเวลาผ่านไปได้ 3-4 วันธาตุขันธ์ซึ่งเป็นปกติมานานของท่านก็เริ่มออกอาการของโรคเก่าที่เป็นโรคประจำตัวคือเจ็บปวดในท้องในทำนองเป็นแผลในกระเพาะอาหารอันที่จริงโรคนี้หายไปนานแล้วแต่ว่าหวนกลับมากำเริบขึ้นอีกอย่างกระทันหันแล้วก็ดูจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นทุกขณะไม่เพียงแต่เจ็บปวดในท้องเป็นที่ทรมานอย่างสาหัสเวลาไปถ่ายถึงกับมีเลือดสดๆไหลออกมาด้วยฉันอะไรเข้าไปก็แทบว่าสิ่งนั้นจะขับถ่ายออกมาในลักษณะเดิมแสดงว่าระบบย่อยอาหารไม่ยอมทำงานเอาเสียเลยแม้จะฉันยาซึ่งนำติดตัวมาด้วยก็ไม่ได้บรรเทาลงซ้ำอาการของโรคกลับกำเริบกล้าหนักขึ้นกว่าเดิมหลวงปู่คำคณิงก็หวนคิดไปถึงคำพูดของชาวบ้านกลัวที่บอกเล่าแก่ท่านว่ามีพระธุดงค์ขึ้นมามรณภาพที่ถ้ำนี้หลายรูปแล้วเห็นทีจะเกิดอาการอาพาธอย่างที่ตัวท่านกำลังประสบอยู่เป็นแน่ อาการอาพาธอย่างฉับพลันทันทีและมีความรุนแรงทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้จะบังเกิดขึ้นเพราะโรคาพยาธิเบียดเบียนหรือเนื่องจากมิจฉาทิฏฐิอำนาจของพูดผีกันแน่ท่านก็ไม่รู้หลวงปู่คำคณิงก็ตัดสินใจไม่หวังพึ่งพายารักษาโรคอะไรอีกต่อไปแต่จะใช้ธรรมโอสถบำบัดรักษาธาตุขันธ์ของตัวเองหากอาการอาพาธยังไม่บรรเทาหรือกำเริบหนักยิ่งกว่านี้ก็จะขอจบสิ้นชีวิตไม่ดิ้นรนหลีกหนีความตายไปที่ไหนอีกยินดียอมทอดร่างเป็นศพอยู่ในถ้ำกลัวแห่งนี้อีกศพหนึ่งตั้งปณิธานตัดสินใจอย่างนี้หลวงปู่คำคณิงก็เข้าที่ภาวนารวมจิตเข้าสู่สมาธิพิจารณากายสังขารและเวทนาด้วยปัญญาเป็นลำดับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวของผีหลวงจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชพักสักครู่ท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งก็จบและยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิศเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับผลิตจากเนื้อมกุฎแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติอร่อยน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดไม่มีโรงงานก็มีมาตรฐานแล้วก็มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมกุฎที่พัฒนาจนลงตัวท่านผู้ฟังลงตัวมากๆจึงอยากจะให้ทดลองกินดู10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10มือคลำไม่เท่าลองทำดู10คนว่าก็ไม่เท่าลองกินดูกินดูถึงจะรู้นะครับไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้หมดไม่ต้องถามว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ฟังกินได้หมดแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นของกินนะครับกินดูแล้วก็พิจารณาตัวเองพิจารณาดูธาตุขันธ์ตัวเองตื่นมาตอนเช้านะครับเอามันในนั้นจะในกล่องมันจะมีแก้วเล็กๆพลาสติกอยู่ออกมาแล้วก็เทให้เต็มแก้วกินดูแล้วก็ดื่มน้ำตาม1แก้วนะครับดื่มน้ำตามแก้วใหญ่นะไม่ใช่แก้วเล็กท้องว่างๆก่อนกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนท้องว่างก็กินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้สัก10วัน15วันทีนี้เราสังเกตตัวเองให้เวลาหน่อยเหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ให้เวลา10วัน15วันแล้วก็รู้แล้วว่าต้นไม้จะรอดหรือไม่รอดตายหรือไม่ตายงามหรือไม่งามกินดู10วัน15วันเราก็สังเกตร่างกายตัวเองว่ามันใช่อย่างที่ผมพูดไหมถ้าดีถ้าถูกกับธาตุขันธ์ของเราแนะนำให้กินต่อนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องกินต่อบางทีมันอาจจะมีเขาเรียกว่าผลกระทบบ้างไซด์เอฟเฟกต์เจ็บนู่นปวดนี่ทนเอาท่านผู้ฟังเจ็บตรงนู่นปวดตรงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทนเอานิดหนึ่งขอให้ทนให้ผมสัก15วันนะครับขอให้ทนให้ผมถ้ามันมีเอฟเฟกต์มีปฏิกิริยายังไงจะปวดเราเคยเจ็บเคยปวดตรงไหนถ้ามันปวดย้อนขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตกใจนะ5วัน7วันแรกถ้าไขมันขึ้นก็อย่าไปตกใจ5วัน7วันแรกน้ำตาลขึ้นอย่าไปตกใจนะครับมันเป็นกระบวนการแต่ขอให้เลย15วันเลย20วันไปก่อนแล้วค่อยไปตรวจไปเช็คดูนะครับอย่าเพิ่งไปตรวจตอนกินนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์360บาทครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่ประกาศในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางกับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ศาสนาทุกศาสนามักสอนให้คนเป็นคนดีเหตุผลหนึ่งที่นำมาสอนให้คนเป็นคนดีก็เพราะว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบได้เลยว่าสวรรค์มีจริงอย่างน้อยๆใน3มิติด้วยกัน1สวรรค์ในมิติของจิตใจเช่นคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ2สวรรค์ในมิติของคุณภาพชีวิตเช่นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการมีคุณภาพชีวิตก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสวรรค์แล้วก็3สวรรค์ในมิติของสถานที่ซึ่งเราจะเข้าถึงสวรรค์ชนิดได้ก็ต่อเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วฉะนั้นสวรรค์มีจริงฉันใดผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็มีจริงฉันนั้นแต่ใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานำพาตัวเราขึ้นสวรรค์ได้หรือ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องผีหลวงกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตั้งแต่พบค่ำจนกระทั่งครึ่งคืนผ่านไปจึงรู้สาเหตุแห่งทุกข์ของธาตุขันธ์เมื่อรู้แจ้งตลอดอย่างนี้แล้วเวทนาคือความทรมานทั้งหลายก็ดับไปเป็นอัศจรรย์ครั้นถอนจิตขึ้นมาสู่ระดับอุปจารสมาธิจิตก็สว่างออกนอกกายไปเห็นร่างของอมนุษย์ตนนึงยืนตระหง่านสูงเลยทะลุเพดานถ้ำขึ้นไปอีกร่างที่อยู่เบื้องหน้าในผิวกายดำมืดน่ากลัวในมือถือตะบองเหล็กใหญ่ยาวเกินสองวาแสดงกิริยาจะเข้ามาประทุษร้ายในบัดนั้นแม้ว่าจะประจักษ์กายหยาบของวิญญาณเจ้าของถ้ำกลัวหรือว่าผีหลวงอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็ยังมีจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่ได้หวาดหวั่นวูบไหวไปกับภาพอันน่ากลัวแม้ว่าผีหลวงจะลากเท้าก้าวตึงตึงมายืนค้ำอยู่เพียงไม่กี่วาท่านก็ยังระงับอารมณ์เอาไว้ได้แล้วผีหลวงก็คำรามสนั่นแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปจากที่นี่เนี่ยก็จะตีทุบให้จมดินอยู่ตรงเนี้ยหรือถ้ายังอวดดีดื้อรั้นจะอยู่อีกจะฆ่าจะให้ตายท่านก็กำหนดจิตโต้ตอบไปว่าอาตมามาอาศัยถ้ำนี้เพียงเพื่อปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายจะยึดครองเป็นที่อยู่ที่อาศัยอะไรหรอกแล้วอาตมาก็ไม่ได้กระทำความเดือดร้อนเบียดเบียนต่อใครแล้วทำไมถึงจะมาทำร้ายหมายชีวิตอาตมาด้วยเล่าผีหลวงก็สวนกลับมาว่าเขาเป็นใหญ่อยู่ที่นี่มีอำนาจและหน้าที่ดูแลรักษาป่าเขาเถื่อนถ้ำทุกแห่งผู้ใดจะล่วงละเมิดเข้ามาไม่ได้เมื่อสั่งให้ใครออกไปก็ต้องไปถ้าสั่งแล้วยังไม่ไปยังอวดดื้อถือดีจะอยู่ต่อก็เท่ากับโอ้อวดว่ามีฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นก็จะต้องแสดงให้ดูว่าเขานี่แหละคือผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าหลวงปู่ท่านก็แย้งว่าที่ผีหลวงอวดอ้างว่ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดนั้นสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจของตัวประหารกิเลสได้หรือไม่ล่ะผีหลวงก็ยอมรับว่าทำไม่ได้หลวงปู่คำคนิงก็เห็นช่องที่จะกล่อมกล่าววิญญาณผีหลวงให้หลุดพ้นจากความมืดมัวของโมหะโทสะซึ่งครอบงำอยู่ท่านก็เทศให้ฟังโดยมีเนื้อความว่าอิทธิฤทธิ์อันวิเศษสุดในสามโลกนี้แม้จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถเอาชนะกิเลสซึ่งครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายได้หรอกมีเพียงพระบรมศาสดาเอกของโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประหารกิเลสจนหมดตัวท่านเองซึ่งเป็นพุทธสาวกมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรตามรอยพระบาทก็เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้จึงไม่มีความโลภโกรธหลงย้อมใจให้เมามัวอีกต่อไปการที่ผีหลวงมีเจตนาประทุษร้ายท่านจนถึงแก่ชีวิตนั้นท่านไม่ได้อะไรใหญ่ดีต่อชีวิตเลยพอถึงยังไงท่านก็ต้องถึงวันที่จะต้องตายเข้าสักวันนึงจนได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกเป็นห่วงก็แต่ผีหลวงเท่านั้นที่จะต้องเสวยกรรมหนักในนรกอเวจีไม่มีวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐอีกนานแสนนานเนื่องจากประหารสมณะผู้ประพฤติในธรรมอันบริสุทธิ์ระหว่างที่หลวงปู่คำคนิงแสดงธรรมผีหลวงก็ยืนตระหง่านแบกตะบองเหล็กพาดไว้บนบ่าไม่กระดุกกระดิกรับฟังหลวงปู่ชี้ทางเห็นผิดชอบชั่วดีโดยสงบตั้งแต่ต้นจนจบครั้นหมดเนื้อหาสาระให้สติอมนุษย์อมนุษย์ก็ยอมลงนั่งวางตะบองเหล็กด้วยท่าทีสิ้นพยศแล้วร่างอัปลักษณ์มหึมาก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นมานพหนุ่มวัยชะกันสวมใส่อาภรณ์แบบคนโบราณพนมมือนมัสการหลวงปู่คำคนิงอย่างนอบน้อมก่อนที่จะเลือนหายไปและนับตั้งแต่วันนั้นอาการอาพาธของหลวงปู่ก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งตลอดเวลาที่ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยปรากฏว่ามีสิ่งใดมาปรากฏรบกวนท่านอีกตราบกระทั่งถึงวาระที่หลวงปู่ลงจากถ้ำบ้านกลัวออกจาริกทุดงต่อไปตามวิถีทางธรรมของท่านครับนี่คือประสบการณ์ทางวิญญาณบนเส้นทางทุดงครั้งหนึ่งของหลวงปู่คำคนิงผู้ซึ่งละสังขารล่วงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2528ครับ
2: มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆน่ากลัวครับคลองอาถรรพ์คือคลองบ้านปากประร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ป่าละเมาะทุ่งนากว้างสุดสายตาน้ำก็ใสอย่างกระตาตะกะแตนแต่ว่าลึกลงไปในน้ำสีเขียวเข้มนั้นมันมีบางอย่างที่แอบแฝงอยู่อย่างเร้นลับมีคนบอกว่าคลองปากประเนี่ยคือลำคลองแห่งความตาย คนต่างหมู่บ้านที่มีความจำเป็นจะต้องข้ามลำคลองสายนี้ไปต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่คนแล้วคนเล่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจนทำให้ผู้คนทั้งสองฝั่งรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อกันว่าคลองแห่งนี้เป็นคลองอาถรรพ์ที่กลืนชีวิตคนเป็นว่าเล่นแต่ก่อนนี้คลองปากประช่วงที่จะข้ามไปท่าสำเภากับท่าช้างนี่ยังไม่มีสะพานคนที่ผ่านมาถ้าจะข้ามไปยังหมู่บ้านทั้งสองฝากนี่จะต้องพายเรือข้ามไปแล้วก็เรือมักจะล่มกลางแม่น้ำบ่อยๆเขาว่ากันว่าผีพรายมันดุคุณยายจันทร์คงวงซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ท่าช้างบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นั้นบ้านของท่านอยู่ติดกับคลองสายนี้เวลาที่จะอาบน้ำสักทีพ่อแม่จะต้องมานั่งคุมลูกๆที่ริมฝั่งเนื่องจากน้ำในลำคลองที่กว้างแล้วก็ลึกมากจนเห็นเป็นสีเขียวเข้มนี้มันชุกชุมไปด้วยจระเข้แกก็บอกว่าเผลอไม่ได้แต่ก่อนนี่ที่บ้านเลี้ยงเป็ดบางครั้งเนี่ยเป็ดมันก็อยากจะลงไปดำผุดดำว่ายอยู่ในคลองตามประสาของมันมั่งเท่านี้ละคุณเอ้ยไม่รู้มันมาจากไหนเป็นฝูงฝูงมันฮุบเป็ดกินทีนึงเป็นสิบสิบตัวเรื่องจระเข้ชุมนี้คนแถวนั้นทราบกันดีว่าคลองปากประนี่มีวังจระเข้อยู่ริมโคนต้นสักใหญ่อายุหลายร้อยปีวังหนึ่งแล้วก็อีกวังหนึ่งเป็นวังร้างที่มองดูวังเวงน่ากลัวอยู่ใกล้ๆเชิงสะพานในปัจจุบันคนหาปลาที่ในย่านนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าเคยทอดแหที่ริมคลองตรงวังเก่าไอ้เข้นี่แหละแล้วมันไปติดอะไรก็ไม่รู้ลากไม่ขึ้นยื้อกันอยู่ตั้งนานเห็นท่าไม่ดีกลัวเรือล่มก็กลัว
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ1-on-1 ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เครือปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุม
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
9: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังครับในน้ำมังคุดของเรานั้นผสมสมุนไพรอยู่24ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือทั่วไปนี่เขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้กันมากว่า 2,000 ปีถือว่าเป็นของหายากมีคุณค่าสูงชาวจีนต่างยกย่องว่าดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีนนี่เขาว่าอย่างนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่าเห็ดลิ้นจือนี่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีสารออกฤทธิ์สรรพคุณทางยา มากกว่า150ชนิดนะครับที่สามารถใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับโรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณทั่วไปของเห็ดลิ้นจือฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าสุขภาพถดถอยลองกินลองใช้ลองรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วยังไม่ถูกใจหรือจะกินน้ำมังคุดของเราคู่ขนานไปด้วยก็ได้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน ผลิตโดยมาตรฐาน GMP ฮะครับมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: านเป็นสิบปีมาแล้วสมัยนั้นนางจิตวัยกลางคนใบหน้านี่ยู่ยี่ครุ่นคิดถึงแต่ตัวเลขอยู่ตลอดก็เพราะเป็นนักเล่นหวยเรียกได้ว่าเป็นคนบ้าหวยคนหนึ่งทีเดียวละนี่ชาวบ้านก็พูดกันอย่างนั้นนะนางจิตนี่ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะมีเงินไปซื้อหวยเนี่ยก็จะต้องมีการออกปากขอยืมเงินทองจากคนอื่นเขาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มักจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยหวยมันก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินคนมีเงินเขาก็ไม่ค่อยมาสนใจอะไรพันอย่างนี้นอกจากจะเป็นเจ้ามือซะเองหวยมันเป็นทางลัดเข้าไปสู่ความร่ำรวยชั่วข้ามคืนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนทางนำพาไปสู่ความยากจนในพริบตาเดียวได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนมากมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างหลังซะมากกว่าคนบ้านของคุณชะแล่มนี่คนหนึ่งผู้ชายนะบ้านก็พอมีเงินอยู่บ้างแต่ว่าหลงเข้าไปในวังวนการเสี่ยงโชคไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวกว่าจะรู้นากี่ไร่ก็ถูกกลืนหายไปจนไม่เหลืออะไรภายหลังต้องมาเช่าที่ดินเขาทำนาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมากเห็นกันอยู่เห็นกันมาตั้งแต่บ้านนี้มีเงินให้คนกู้เอาละทีนี้มาว่าเรื่องนางจิตกันต่อไปนางจิตนี่ค้าขายเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งก็ขายไปขนมเด็กๆด้วยก็ขายไปแต่ถ้าที่ไหนลือกันว่าให้หวยแม่นในนางจิตปิดร้านเลยขอไปหาเลขเด็ดก่อนไปที่ไรก็ได้มาทุกทีแล้วก็ผิดมั่งถูกมั่งถูกก็ส่งเสียงเฮลั่นดีใจถ้าไม่ถูกก็บ่นโกนด่าว่าแม่งไม่เห็นแม่นเลยเจ้าพ่อหาอะไรเจ้าแม่หาอะไรว่างั้นไม่ว่าเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่ไม่ว่าที่ไหนหมู่บ้านนอกหมู่บ้านนางจิตพิสูจน์มาหมดแล้วว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวผีเข้าผีออกเอาแน่ไม่ได้นึกอยากให้ถูกก็ถูกนึกอยากไม่ให้ถูกก็โดนกินเรียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานี่ขอมาหมดแล้ววันนั้นนึกยังไงไม่รู้เขาเล่ากันว่านางจิตไปขอหวยกับผีขอเลขเด็ดจากผีบ้างแล้วก็ทำอย่างเดียวกับไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคือต้องมีการติดสินบนเอาไว้ซะหน่อยถ้าถูกหวยนะก็จะเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาถวายมาเส้นมาไหว้แต่ขอหวยกับผีนางจิตคงไม่ได้พูดว่าจะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาถวายหรอกเพราะคำว่าถวายเขาไม่ได้ใช้กับผีคงจะว่าเอามาเส้นนั่นแหละคือเอามาให้กินอะไรทำนองนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องแปลกเรื่องประหลาดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนางจิตถูกหวยเขาว่าเป็นหมื่นๆเลยดีใจกันมากลูกผัวญาติพี่น้องเพื่อนพ้องก็ดีใจกันนางจิตด้วยพอรู้ข่าวว่านางจิตถูกหวยเจ้าหนี้ก็มาแบมือทวงกันยิกยิกยิกนางจิตไม่อยากจะใช้หนี้เลยแต่มันจำเป็นก็ต้องจ่ายไปหลังจากนั้นก็เหลือเงินหน่อยเดียวแต่ก็ยังพอที่จะซื้อของไปเส้นไหว้ให้ผีได้กินอย่างที่บอกเอาไว้แต่ทีแรกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สะใจผีหรือไงไม่รู้ผีไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยผีมาเข้าฝันชี้หน้านางจิตอะไรวะเอาของมาให้กูกินแค่เนี้ยอีหาจิตนี่เลวนึงเลวจริงๆรีบเอาของดีๆไปให้กูกินซะดีๆไม่งั้นน่ะมึงจะรู้ว่าผีอย่างกูไม่ยอมให้ใครมาล้อเล่นเป็นอันขาดนะว่างั้นเขาว่านางจิตนี่ตกใจจนตาเหลือกเลยตื่นกลางดึกปลุกลูกผัวเล่าให้ฟังปากคอสั่นหมดยกมือไหว้ปลกนะว่าเขาว่าอย่างงั้นผัวก็ว่าก็เอาให้เขากินใหม่เด้ของที่นางจิตเอาไปให้ผีกินคราวแรกเนี่ยเขาว่ามันเป็นโครงไก่ใส่สีปิ้งไม้กับข้าวเหนียวอ่ะห่อเดียวเท่านั้นแหละพอเปิดเผยออกมาคนเขาก็ว่ามิน่าละผีมันถึงได้เดือดไม่แหกอกเอากระบุญแล้วนางจิตเนี่ยโอดครวญว่าก็ของมันแพงแล้วเงินที่ถูกหวยก็เหลือน้อยก็เลยต้องทำอย่างนั้นผีนั่นก็คือผีในมาดในมาดคนเนี้ยเป็นผู้ชายทว่าท่าทางแสดงออกไปทางผู้หญิงแม้ว่าจะไม่ได้ไว้ผมเผ้ายาวเหมือนผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้แต่งหน้าทาปากอะไรอย่างนั้นแต่ทำเนื้อตำตัวคล้ายๆจะเป็นผู้หญิงตอนหนุ่มๆพ่อแม่จับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะรู้สึกว่าลูกๆของตัวออกจะแปลกๆอยู่ไม่ใช่น้อยก็สมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ค่อยจะยอมรับกันในเรื่องพันอย่างนี้ที่ผิดเพศอะไรพันอย่างนี้ดังนั้นนายมาดก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็มีลูกกับเมียซะอีกด้วยนะเกิดมาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักเชียวในมาดก็รักลูกมากแต่พอมีลูกแล้วในมาดแม้จะรักลูกแต่ก็ไม่อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายไม่อยู่กับเมียแล้วเปิดหนีกลับมาอยู่กับบ้านพ่อแม่ตัวอย่างเก่าเมียมาอ้อนวอนขอให้กลับไปก็ไม่ไปพาลูกมาเยี่ยมก็ไม่กลับคือทำยังไงก็ไม่กลับไปอีกแล้วกินหมากเสียปากแดงยาเที่ยว คี้ยวหมากภูหยับหยับหยับเหมือนกับผู้หญิงเลยซ้ำร้ายยังเอาผ้าถุงลายดอกของพี่สาวมานุ่งซะอีกด้วยแต่ก็ยังตัดผมสั้นอยู่เขาไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านมาตั้งแต่เกิดแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงไปแล้วแต่ทำงานนอกจากช่วยงานที่บ้านในครอบครัวพ่อแม่แล้วเขาก็ยังรับจ้างเขาทำงานจนกระทั่งได้เงินมาเมื่อมีเงินรวบรวมได้สักหลายร้อยแล้วก็เขาก็จะเอาเงินไปให้ลูกสาวลูกสาวเขาก็โตแล้วเรียนหนังสือซึ่งก็ต้องใช้เงินแม้เขาจะเลิกสนใจเมียแต่เขาก็ยังสนใจลูกเขาเป็นคนที่ทำไม่พอใจใครก็ด่าเลยแล้วก็นิสัยหยุมหยิมเหมือนกับผู้หญิงด้วยไม่เก็บความไม่พอใจก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนปากร้ายคนหนึ่งของหมู่บ้านทีเดียวเขาตายตอนบ่ายระหว่างทางเขาจะเดินเอาเงินไปให้ลูกสาวไปถึงกลางทางฝนตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงจนผมบนหัวไหม้เนื้อตัวก็ไหม้นอนกองอยู่บนเส้นทางไปหาลูกสาวในตัวมีเงินหลายร้อยบาทจะเอาไปให้ลูกโอ้น่าสงสารเขามากยามมีชีวิตเขาก็ไม่ค่อยจะลงรอยกำลังจิตนักเนื่องจากก็เป็นคนปากจัดด้วยกันทั้งคู่ตกลงนางจิตต้องจัดข้าวปลาอาหารชุดใหญ่ไปให้เขากินณที่ที่เขาล้มตายนั่นแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือหมากพลูซึ่งเป็นของชอบของเขาที่กินเข้าไปแล้วปากมันแดงดีเออเรื่องแปลก
1: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อจากนามคุดทิพมงคลตองห้าตราพระนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นนามคุดที่ผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยนะต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยเราทำมาจากน้ำมังคุด1กิโลท่านผู้ฟัง1กิโลเนื้อนะไม่ใช่1กิโลทั้งเปลือกเอามาทำได้แค่4ขวด4ขวดแค่นั้นแหละนะครับฉะนั้นเป็นเนื้อมังคุดจากธรรมชาติแท้ๆแล้วมีสมุนไพรผสมเข้าไปด้วยให้รางวัลกับร่างกายของเราให้รางวัลกับชีวิตของเรานะครับไม่ได้แพงเหมือนกินเหล้าไม่ได้แพงเหมือนกินเบียร์บางทีกินเหล้ากินเบียร์นะสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นเราก็ยังกินบางคนก็ยังกินบางคนไปกินข้าวมื้อหนึ่ง 1,000 บาท 500 บาท 700 บาท 800 บาทก็มีนะครับบางคนเล่นหวยงวดหนึ่งนะทุกวันที่1ทุกวันที่15ส่งงวด 1,000 2,000 3,000 เป็นหมื่นผมก็เคยเห็นนะครับไม่ได้เกิดผลดีต่อสุขภาพแต่นี่เรากินครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้กินเป็นขวดเรากินครั้งละ30มิลลิลิตรได้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้ความอร่อยได้สัมผัสน้ำมังคุดจากธรรมชาตินะครับได้กินสมุนไพรที่ใส่เข้าไป20กว่าตัวนี่ถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยกว่าจะได้ครบยากนะครับแต่ว่าอันนี้รวมมาให้แล้วนะครับรวมมาให้แล้วให้สะดวกให้สบายท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าต้องทดลองนะของพวกนี้ฟังแต่ผมพูดอย่างเดียวก็คือฟังนะฝั่งนี้ก็มันก็เหมือนกับเราขออนุญาตเนาะอย่าว่าสอนนะครับเหมือนกับเราฟังธรรมะนะครับอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกนะครับถ้ามีคนบอกทางว่าไปเชียงใหม่ไปทางนี้นะครับไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ถ้าเรานั่งฟังเราไม่ได้ไปมันก็ไม่ถึงแต่ถ้าเราเดินตามแผนที่มันถึงแต่ถ้าผมบอกว่าน้ำมังคุดมันดีมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่เราต้องทดลองดูถ้าเราไม่ทดลองบางครั้งถ้ามันดีขึ้นมาเราก็ถือว่าเราพลาดแต่ถ้าเราลองแล้วมันไม่ดีนั่นแหละเราลองดูแล้วนะผู้พันพูดว่าดีดีกินดูแล้วมันไม่ดีก็แสดงว่ามันไม่ถูกกับธาตุขันธ์ของเรานะครับแต่ผมเองก็มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจมากๆเพราะว่าตั้งใจทำมาดีตั้งใจทำมาดีมากๆมาตรฐานโรงงานก็ดีมีอย.เรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูฉะนั้นดีไม่ดีสิ่งที่จะตัดสินใจสิ่งที่จะเป็นข้อพิสูจน์คือเราต้องกินดูเองก็ขายมา 6-7 ปีท่านผู้ฟังนะคนกินก็เยอะนะครับเยอะนะอยู่กับน้ำมังคุดมา7ปี8ปีนี่ก็ถือว่ามีความชำนาญนะครับเราก็คิดเราก็ค้นเราก็คว้าทำยังไง

0: ้องถามคนที่เคยกินมีหลายคนที่กินเข้าไปนี่ต้องบอกว่าไม่เสียดายสตังค์ผมคิดอย่างนั้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราเรากินเข้าไปนะครับกินเข้าไปติดต่อกัน3วัน5วัน7วัน8วันสังเกตดูนะครับว่าอาการของตัวเองเป็นยังไงนะสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าเราเคยเจ็บเคยป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ไปรักษาที่อื่นกินยาตัวนู้นตัวนี้มาเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อให้โอกาสนะครับลองให้โอกาสน้ำมาคุดดูท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนหรอกนะครับจะจนจะรวยไม่ใช่เพราะตรงนี้แต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยจะเสียเป็นหมื่นจะเสียเป็นพันผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังไม่เสียดายขอให้มันดีจริงผมเชื่อมั่นอย่างนั้น360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่ประกาศในรายการวิทยุก็เดินไปซื้อดูแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่อยากออกจากบ้านก็โทรท่านผู้ฟังโทรกริ้งเดียวยกหูโทรศัพท์มาส่งให้หน่อยบอกเขาชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาว่ามาส่งให้หน่อยทุกวันนี้บริษัทรับจ้างขนส่งเยอะเขาก็มาส่งแป๊บเดียวไม่นานนะครับวันรอสักวันสองวันก็มาส่งเก็บเงินปลายทางอีกต่างหากยื่นหมูยื่นแมวสบายใจไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปพบใครสบายใจนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่รักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปกินข้าวด้วยกันรักกันก็โทรหากันก็พอรักกันแค่ส่งข่าวทางไลน์ก็พอนะครับไม่ต้องไปเจอใครนะก็ถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาใครแต่ว่าส่งความห่วงใยไปไกลๆจะซื้อจะหาอะไรก็โทรสั่งเอาได้เขามาส่งถึงบ้านฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092210455555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เมื่อไม่นานมานี้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวคนตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในร่างของสุนัขเรื่องนี้เกิดที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับเกิดกับครอบครัวคุณลำดวนคุณลำดวนเล่าให้ฟังว่าลูกชายเธอถูกรถชนเสียชีวิตการเสียชีวิตของลูกชายคุณลำดวนจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอก็บอกว่าลูกชายฉันน่ะเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันชื่อเจ้าบลูเป็นสุนัขพันทางเราเก็บมันมาเลี้ยงลูกชายฉันนี่เขารักเจ้าบลูมากไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเขาก็ถามว่าเจ้าบลูที่ว่าเนี่ยมันเป็นหมาแสนรู้หรือว่ายังไงแกก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเจ้าบลูในขณะนั้นมันไม่ใช่เป็นสุนัขแสนรู้อะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกวันๆมันเอาแต่วิ่งเล่นพอเล่นเหนื่อยก็นอนตื่นขึ้นมาก็กินเป็นแบบนี้ทุกวันมาจนกระทั่งวันหนึ่งลูกของฉันกับเจ้าบลูนี่กำลังจะเดินข้ามถนนรถยนต์คันหนึ่งก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วรถคันนั้นก็ชนลูกฉันกับเจ้าบลูนี่กระเด็นไปลูกชายฉันเสียชีวิตส่วนว่าเจ้าบลูเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันตายแต่มันก็ไม่ตายมันสลบไปถึง3วันเต็มๆแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเอาแล้วมีสิ่งผิดปกติอะไรล่ะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าบลูคือนิสัยมันเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นสุนัขอีกตัวนึงเลยไม่ใช่ตัวเก่ามันเปลี่ยนไปยังไงฮะก็เวลาที่ฉันกลับมาจากจ่ายตลาดนี่เจ้าบลูมันจะวิ่งไปรับฉันที่รถจากนั้นก็จะใช้ปากคาบเอาสิ่งของเข้ามาไว้ในบ้านหากว่าของมันหนักเกินไปมันคาบไม่ไหวเจ้าบลูมันก็จะใช้วิธีลากเข้ามาถ้าหากว่าฉันไม่มีของแต่ว่าถือกระเป๋าตังค์นี่เจ้าบลูมันก็จะไปคาบกระเป๋าตังค์เอามาไว้ในบ้านพฤติกรรมแบบนี้แต่ก่อนมันไม่เคยทำหรือไงไม่เคยหรอกมันไม่เคยทำแบบนี้เลยมันแบบเนี้ยมันเป็นนิสัยของลูกชายเวลาที่ฉันกลับมาจากจ่ายตลาดลูกชายฉันจะรีบมารับของเอาไปเก็บถ้าวันไหนฉันไม่มีของแต่ว่าถือกระเป๋าตังค์มาด้วยลูกชายฉันก็จะวิ่งมาเอากระเป๋าตังค์เอาไปเก็บในห้องแสดงว่าคุณลำดวนกำลังจะบอกว่าวิญญาณของลูกชายสิงอยู่ในร่างเจ้าบลูหรือยังไงครับฉันคิดว่าใช่วิญญาณของลูกชายฉันคงจะสิงในร่างมันอย่างแน่นอนเอาแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านเขาคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าทุกคนก็เชื่อว่าวิญญาณลูกชายฉันก็คงจะอยู่ในร่างเจ้าบลูนี่แหละเคยใช้วิธีนั่งทางในบ้างหรือเปล่าเคยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่พบอะไรในความเห็นของฉันแล้วก็คนในบ้านทุกคนต่างก็เชื่อว่าวิญญาณลูกฉันนี่จะต้องเข้าสิงอยู่ในร่างเจ้าบลูแน่นอนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกยากที่จะอธิบายแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าคุณลำดวนคิดมากไปเองก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดกับครอบครัวของคุณลำดวนคนเดียวครอบครัวคุณอาทรอาจารย์ระดับ5โรงเรียนวังน้ำซับจังหวัดชัยภูมิก็มีเหตุการณ์แปลกๆท่านบอกว่าลูกของผมตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ12ขวบชอบเล่นฟุตบอลเขาเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งตอนเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกลูกผมจะต้องซ้อมฟุตบอลเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักรถเครื่องที่ลูกผมขี่นี่ประสบอุบัติเหตุถูกรถคันหนึ่งเฉี่ยวล้มลงแล้วรถคันนั้นก็หลบหนีไปเลยลูกชายผมก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากนั้นในบ้านก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือสุนัขที่ลูกชายคุณอาทรเลี้ยงไว้เนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคุณอาทรเล่าว่าหมาตัวนั้นน่ะแต่ก่อนมันไม่เคยจะเล่นลูกบอลเวลาเดินผ่านลูกบอลมันก็เฉยๆแต่หลังจากที่ลูกผมตายมันก็กลายเป็นหมาที่ชอบเล่นบอลเจอลูกบอลนี่มันกระโจนเข้าใส่ทันทีผมเนี่ยยังอดประหลาดใจไม่ได้เลยว่าทำไมพฤติกรรมของมันจะได้เปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่พิสดารมากขึ้นหมาตัวนั้นมันชอบดูทีวีโดยเฉพาะเวลาที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์หากมีคนเปลี่ยนไปดูช่องอื่นมันจะเห่าแสดงความไม่พอใจทันทีพวกเราก็เลยต้องเปิดทีวีให้มันดูจนฟุตบอลเลิกพอฟุตบอลจบมันก็เดินเข้าไปในห้องของลูกชายผมเนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับลูกชายผมทุกอย่างแล้วสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือหลังบ้านผมนี่จะมีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมะขามต้นนี้ลูกชายผมกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่ามะขามต้นนั้นน่ะมีผีนะเพราะว่าผมเอาผ้าแพรมาผูกไว้ต่อมาชาวบ้านก็เอาของมาเส้นมาไหว้ขอหวยแล้วก็สร้างเป็นศาลเล็กๆนะก่อนนี้หมาตัวนั้นมันชอบไปนอนที่ใต้ต้นมะขามเป็นประจำแต่ว่าหลังจากที่ลูกชายผมเสียชีวิตมันก็ไม่เคยเข้าไปนอนที่ใต้ต้นมะขามนั่นอีกเลยผมเคยทดสอบโดยการเอามันไปล่ามไว้ที่โคนต้นมะขามปรากฏว่ามันดิ้นทุรนทุรายแสดงอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุนัขของลูกชายคุณอาทรตัวคุณอาทรก็มีความเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้เข้ามาสิงในร่างของสุนัขตัวนั้นเช่นเดียวกันครับ
1: เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องโทษของสุรากันหน่อยท่านผู้ฟังเหตุเกิดจังหวัดลพบุรีครับเข้าบ้านแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เถียงแม่ข้างๆคู่เสร็จแล้วบางวันหาเรื่องทุบตีข้าวของจนเป็นที่หนักใจของแม่เป็นอย่างมากวันไหนในแดงหาเงินไปกินเหล้าไม่ได้ก็จะไปบีบบังคับเอากับแม่พอแม่ไม่มีจะให้ก็ทุบเอาตีเอาจนแม่ต้องไปหยิบยืมหามาให้จนได้นั่นแหละถึงยุติในแดงทรมานทรกรรมแม่มาหลายปีจนในที่สุดแม่ก็ต้องตรอมใจตายไปหลังจากสิ้นแม่นายแดงก็ไปได้นางพามาเป็นภรรยาก็รับมาอยู่ที่บ้านนั่นเองก็ดำเนินอาชีพโดยการทำนาเป็นอาชีพหลักโดยปกติแล้วนายแดงก็เป็นคนไม่ค่อยเอางานเอาการอยู่แล้วพอมาแต่งงานกับนางพาภาระหน้าที่ต่างๆก็เลยตกเป็นของนางพาไปทั้งหมดส่วนนายแดงวันๆก็ได้แต่ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการเล่นการพนันมั่งกัดปลาชนไก่เล่นถั่วเล่นโปที่บ่อนนางพาก็เลยต้องเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัวเสียเองเหตุการณ์ในครอบครัวนี้ก็ดำเนินมาอย่างนี้จนกระทั่งมีลูกด้วยกัน3คนแต่ทั้งที่มีลูกอยู่หลายคนก็ไม่ได้ทำให้นายแดงเกิดความรับผิดชอบอะไรหรือว่าคิดช่วยกันทำมาหากินอย่างชาวบ้านเขาทั่วไปแต่กลับยิ่งเล่นการพนันหนักขึ้นถ้าวันไหนเล่นได้ก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเหล้ากินจนเมาไม้ไม่เคยเอาไปเลี้ยงครอบครัว
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับกายเราต้องการอาหารใจเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารใจของเราก็คืออารมณ์ที่ดีๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราและเข้ามาที่ใจนะฉะนั้นเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกรับอารมณ์ได้ท่านผู้ฟังเราไม่สามารถเลือกได้อยู่ในโลกนี้นะภาษาพระเขาเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจอนิธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เลือกที่จะปรับทัศนคติมุมมองกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เรื่องเดียวกันนี่บางทีเกิดกับคนคนหนึ่งโอ้โหทุกข์ใจจะขาดแต่เกิดกับคนอีกคนหนึ่งอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทุกข์กับมันเข้าใจกับมันอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกเป็นบางคนนี่เป็นเดือดเป็นร้อนใจจะขาดนะขับรถไปตามถนนก็บีบแตะใส่อะไรปื้นๆอีกบีบใส่คืนขับรถเหยียบตัดหน้ามันบีบเสียแตะใส่กูทำไมอ่ะคิดเครียดคิดมากอีกนะเป็นทุกข์บางคนก็ไม่ได้คิดมากอ่ะบีบก็บีบไปที่มันใกล้หูมันมากกว่าใกล้หูเราบีบก็บีบไปที่เราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้หนวกหูอะไรมากมายแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆก็ไม่ทุกข์ใจอะไรปัญหามันก็ไม่บานปลายฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นี่บางครั้งมันอยู่ที่การวางจิตของเราว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบได้ยังไงอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยง่ายๆงั้นแหละอยากจะมีความสุขก็อย่าไปทุกข์กับมันนะคือพูดเหมือนทำง่ายนะทำได้ไม่ง่ายแต่เราต้องฝึกให้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเกิดมาก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับโลกโดยที่เราไม่ทุกข์ต่างหากอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองตถตามันเป็นพันนันแลนะมันเป็นแบบนี้ Let it be ธรรมชาติมันเป็นจังซี่ภาษาอีสานมันเป็นแบบนี้มันเป็นจังซี่มันเป็นพันนันแลมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยที่เราไม่ทุกข์โดยที่เราไม่เครียดโดยที่เราไม่กังวลอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ได้โดยที่เราไม่ทุกข์เขาถือว่ายอดคนนะครับถ้าอยู่ในท่ามกลาง

0: ความสุขได้โดยที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบัณฑิตเขาวัดตรงที่ว่าคนเก่งคนที่มีปัญญาเขาวัดตรงที่ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางกองทุกข์แล้วเขาก็ยังไม่ทุกข์อยู่กลางแดดเขาก็ไม่ร้อนคนอื่นร้อนคนอื่นทุกข์แต่ใจคนที่ฝึกมาดีแล้วไม่ทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นยอดคนนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นะครับฉะนั้นโลกทุกอย่างนี้สุขและทุกข์อยู่ที่ใจของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทขวดละ30มิลขวดละ100มิลลิลิตรขวดใหญ่ขวดแก้วนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินคาดทองสวยมากซื้อสำหรับไปถวายพระนะครับผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศนะครับผู้ให้อายุย่อมได้วันอายุผู้ได้ให้วันนะก็ย่อมได้วันนะฉะนั้นเรานำสิ่งดีๆไปถวายพระสิ่งดีๆนั้นก็จะตกกับชีวิตเราตกกับครอบครัวเราตกกับลูกหลานเราน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทสอบถามได้ที่ผู้จัดการเขตหรือว่าเบอร์โทรที่อยู่ในรายการว่าซื้อยังไงที่ไหนนะครับขอบคุณมากครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: วันไหนที่แกเล่นได้แกก็จะเอาไปกินเหล้าไปเลี้ยงเพื่อนๆจนหมดตัวพอหมดตัวหมดตังแล้วเหลือแต่ความมึนเมากลับเข้าบ้านไปฝากลูกฝากเมียแต่ถ้าคราวไหนที่เล่นการพนันเสียก็จะมาบีบบังคับขู่เข็นเอาเงินกับนางพาหากไม่ได้ก็จะพานทุบตีนางพาจนอาการร่อแร่ไปทุกทีนางพาก็ต้องพยายามหามาให้จนได้ไม่อย่างนั้นนางพากับลูกๆก็ไม่ต้องเป็นอันได้หลับได้นอนกันละนางพาได้รับความเจ็บปวดจนบอบช้ำทั้งกายทั้งใจได้แต่นั่งร้องไห้เป็นที่น่าเวทนาของเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าก็ต้องอดทนก้มหน้ารับกรรมต่อไปจนกว่าจะทนไม่ได้ก็คงจะตายไปเองเพราะว่ายิ่งนานวันเขานายแดงก็ยิ่งใจจืดใจดำใจทะมินหินชาติมากขึ้นทุกทีเช้าวันหนึ่งนายแดงสั่งเมาตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วก็แต่งตัวลงเรือนไปมีคนเห็นนายแดงไปนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งอยู่แถวแถวริมคลองเขาเรียกบางกระโดพอเมาขึ้นมานายแดงกับเพื่อนก็ชวนกันไปเที่ยวที่บ่อนการพนันแล้วพอตกลงกันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะไปบ่อนกันนายแดงก็ให้เพื่อนนั่งรอที่ร้านเหล้าก่อนตัวเองจะกลับไปบ้านไปเอาเงินติดตัวเดินโซซัสโซเซมาถึงบ้านฝ่ายนางพาเมื่อเห็นผัวกลับมาก็จัดหาข้าวปลาให้กินตามมีตามเกิดเหมือนเคยนายแดงพอกินข้าวอิ่มหนำดีแล้วก็หันไปบอกนางพาว่าให้หาเงินมาให้สักร้อยสิจะเอาไปเล่นถั่วโปที่บ่อนนางพาก็บอกไม่มีก็เลยมีการด่าทอต่อปากต่อคำกันอีกมากมายนางพาก็ขึ้นเสียงเงินทองจะกินก็ยังไม่มีเลยเอาแต่เล่นการพนันงานการอะไรก็ไม่เห็นจะทำไม่เคยพบไม่เคยเห็น ทำมาหากินได้เฟื้องได้สลึงก็ควรจะเอาไว้เลี้ยงลูกมั่งลูกจะเอาอะไรกินแล้วถ้าหากว่าลูกเจ็บลูกป่วยจะเอาเงินที่ไหนมารักษานายแดงนอกจากไม่ฟังเหตุฟังผลแล้วยังเกิดโมโหพอเห็นเมียเถียงเสียงแข็งลุกขึ้นโดดเตะนางพา 3-4 ทีติดๆกันไม่เลือกว่าจะโดนตรงไหนจนกระทั่งนางพานี่ชักดิ้นอย่างกับปลาโดนทุบนะก็ถึงกับสลบแน่นิ่งไปพอเห็นนางพาแน่นิ่งไปแล้วนายแดงแทนที่จะดูแลรักษากลับพละไปรื้อค้นหาเงินจับโน่นดึงนี่คลุมครามชาวบ้านใกล้เคียงเห็นเหตุการณ์ตลอดแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางห้ามปรามเพราะว่าถ้าขืนเข้าไปพูดอะไรนายแดงก็จะอารวาสหนักขึ้นไปอีกชาวบ้านเขาก็เลยได้แต่นั่งนิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียนายแดงก็รีบค้นหาเงินเมียอยู่พักใหญ่ๆรวบรวมได้50บาทก็หยิบใส่กระเป๋าแล้วก็ลงเรือนไปหาเพื่อนตามนัดนายแดงกับเพื่อนก็พากันไปเล่นการพนันที่บ่อนวันนี้นายแดงได้เงินมาหลายร้อยทีเดียวเพื่อนๆก็พากันรุมล้อมหน้าล้อมหลังเกลียวกราวนายแดงพอได้เงินก็พาเพื่อนไปเที่ยวกินเหล้ากันจนเงินหมดพอเงินหมดก็นึกถึงบ้านนายแดงก็เดินโซเซจะกลับบ้านระหว่างทางก็เดินสวนกับหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งเคยรู้จักกันดีหลวงตาก็ถือว่านายแดงเป็นคนรู้จักท่านก็ถามเป็นไงโยมแดงวันนี้เดินไม่ตรงเลยนะนายแดงได้ฟังหลวงตาพูดนี่แทนที่จะพูดดี
3: ๆไอ้คือเสือเหลืองอย่าเสือกได้ไหมฮะยกูแต่ไอ้คนนะ
2: หลวงตาท่านเดินก้มหน้าหลีกไปอีกทางอย่างเข็ดขยาดเลยที่นี่ไม่กล้าทักคนเมาไว้อีกนานข้างฝ่ายนางพาภายหลังจากที่ถูกนายแดงเตะเอาจนสลบไปเป็นเวลานานพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกระบมไปทั้งตัวเจ็บหน้าอกมีเลือดแห้งเกลอะกรังอยู่ตามซอกคอตามใบหน้านางก็ได้แต่นั่งกอดลูกร้องไห้รำพึงรำพันถึงแต่เวรกรรมของตัวอยู่เป็นเวลานานแล้วในที่สุดก็ได้คิดว่าตัวได้ทนทุกข์ทรมานอยู่กับผัวชั่วชาตินี้มาหลายปีเต็มทีแล้วถึงเวลาที่ควรจะเลิกให้เด็ดขาดให้หมดเวรหมดกรรมกันเสียทีขณะเดียวกันพวกเพื่อนบ้านก็ขึ้นมาไต่ถามกันเยอะแยะนางพาก็เล่าเรื่องให้ฟังชาวบ้านต่างก็เวทนาสงสารอย่างยิ่งบางคนก็บอกอย่างนี้จะอยู่กับมันไปทำไมอยู่ไม่ได้แล้วหาทางหนีไปไกลๆสักร้อยโยชน์พันโยชน์อย่าให้มันตามเจอพอเพื่อนบ้านต่างพากันกลับไปหมดแล้วนางพาก็คิดหนีตามคำแนะนำของเพื่อนบ้านก็เก็บรวบรวมเสื้อผ้าเงินทองที่พอมีอยู่อย่างรีบร้อนทีเดียวเพราะกลัวนายแดงจะกลับมาทันเสร็จแล้วนางพาก็รีบอุ้มลูกลงเรือนไปโดยเร็วเชียวไปมุ่งหน้าไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งนายแดงคงจะตามไม่พบอ่ะไปอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวก่อนแล้วค่อยคิดอ่านหนีต่อไปตั้งใจว่าจะไม่กลับมาให้เห็นหน้าผัวชั่วช้านี่อีกฝ่ายนายแดงเมาไม้เดินโซเซกลับมาถึงบ้านเอาตอนมืดค่ำแล้วพอย่างเท้าเข้าประตูก็ร้องเรียกเมียเสียงลั่นตามเคยแต่ไม่ว่าจะร้องเรียกแค่ไหนก็ไม่มีเสียงขานรับเหมือนกับทุกครั้งพอขึ้นไปบนบ้านเห็นเงียบก็คิดว่าคงจะหลับแต่พอเข้าไปในห้องนอนไม่เห็นมีเสื้อผ้าของลูกเมียอยู่ก็รู้ว่าเมียกับลูกเนี่ยหนีตัวไปซะแล้วนายแดงถึงกับหายเมาร้องไห้โฮปากก็รำพันถึงแต่เมียพร่ำเพ้อจนม้อยหลับไปเพราะความเมามารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบเที่ยงวันวันรุ่งขึ้นพอตื่นขึ้นนายแดงก็ร้องโวยวายลั่นบ้านด้วยความกลุ้มใจเสียงเอตโรทำให้ชาวบ้านพากันมายืนดูก็เห็นนายแดงทำท่าทำทางต่างเช่นหยิบถ้วยน้ำชาเปล่าๆทำท่าดื่มพร้อมกับทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวเหมือนกับกินน้ำกรดน้ำทองแดงที่ร้อนแสนร้อนเข้าไปเสร็จแล้วก็คว้างถ้วยน้ำชาทิ้งร้องโอดโอยเหมือนท้องไส้จะขาดร้องเรียกให้คนไปช่วยบางทีก็ทำท่าเหมือนกับมีคนเอาอะไรมาบีบขมับตาปริ้นลิ้นจุกปากร้องลั่นเหมือนจะขาดใจตายประเดี๋ยวก็ทำท่าถูกเคี้ยนตีล้มฟุบลงไปกับพื้นร้องครวญครางเหมือนกับจะเจ็บปวดเต็มที่ชาวบ้านที่พากันไปดูต่างก็ปรงอนิจจังสังเวชไปตามๆกันบ้างก็สมน้ำหน้าที่นายแดงทำทารุณกรรมทั้งเมียทั้งแม่ไม่เคารพยำเกรงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอาการของนายแดงเป็นสลับสับเปลี่ยนกันไปประเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอันกินอันนอนคืนวันหนึ่งก็มีคนเห็นนายแดงร้องเรียกหาเมียอยู่บนบ้านทำท่าทำทางต่างๆไปตามอาการวิกลจริตของตัวเสร็จแล้วแกก็เอามุ้งมาพันตัวปีนเข้าไปบนหน้าต่างแล้วกระโดดลงมายังพื้นดินเป็นเหตุให้นายแดงคอหักตายคาที่เมื่อนายแดงตายไปแล้วก็ไม่เห็นมีญาติคนไหนมาสนใจต่อศพนายแดงเลยพวกชาวบ้านก็ชวนกันหามศพนายแดงไปฝังไว้ในป่าช้าใกล้ๆบ้านซากศพของนายแดงนั้นแปลกประหลาดมากมีรอยเขียวช้ำเหมือนกับถูกเคี่ยนถูกตีจริงๆ ตามตัวก็พุพองมีน้ำหนองไหลตลอดเวลาเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกไม่มีผิดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายแดงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าชาวบ้านพูดกันว่าเรื่องนี้มันเป็นคำสั่งนรกที่ยื่นล้ำเข้ามาพัวพันในชีวิตความเป็นมนุษย์ของนายแดงตั้งแต่เขายังไม่ตายปัจจุบันนี้ก็ยังมีบุคคลที่ทำตัวเหมือนนายแดงนี้อยู่อีกเยอะนะครับไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษที่จะได้รับในภายหลังครับก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านได้เลิกละในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ได้คิดสร้างคุณงามความดีตลอดไปอย่าไปเอาอย่างนายแดงเลยครับคนคนนี้ชั่วจริงๆจนนรกต้องมาหาตั้งแต่ก่อนที่แกจะตายซะด้วยซ้ำ
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมทีนี้ผมก็มีเรื่องสัญญาณนะครับสัญญาณการเป็นมะเร็งเนี่ยมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงนะผมนี่ไม่มีนมนะรอดไปแต่อาจจะเป็นมะเร็งอย่างอื่นนะครับมันไม่แน่นะครับเรื่องการเจ็บการป่วยเนี่ยคือมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงเป็นมากอันดับหนึ่งอันดับสองก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นมะเร็งเต้านมที่ต่อมน้ำนมสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับจึงไม่มีวัคซีนคอยป้องกันการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกเริ่มสามารถลดอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมได้และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้มากเท่านั้นคำว่ามะเร็งเต้านมจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอีกต่อไปนะถ้าหากว่าเรารู้จักและเอาใจใส่ตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะครับโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นทีนี้มาฟังดูครับท่านผู้ฟังที่รักครับว่า7สัญญาณที่เตือนว่ามันเริ่มเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ผมอ่านให้ฟังนะผมไม่เคยตรวจนะครับข้อที่1เขาบอกว่ามีก้อนที่เต้านมหรือว่าที่จักระแร้ของเรานะครับเป็นอาการยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงรีบมาพบแพทย์นะครับไม่ว่าจะแน่ใจหรือไม่แน่ใจว่าเป็นก้อนเนื้องอกหรือเนื้อเต้านมที่หนาผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจครับท่านผู้ฟังนะครับประการที่2รูปร่างหรือขนาดของเต้านมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องหมั่นสังเกตนะครับรูปทรงขนาดของเต้านมของตัวเองสม่ำเสมอแล้วก็ควรเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของรอบเดือนด้วยนะครับถ้ามันไม่เท่ากันมันเอียงมันเบี่ยงต้องรีบมาพบแพทย์มาหาหมอเหมือนกันประการที่3มีความผิดปกติในเรื่องน้ำนมที่ไหลออกมาจากหัวนมนะครับมีน้ำผิดปกติไหลออกมาคือคนผู้หญิงนี่เขาบอกว่าวัย 41-58 ปีนี่ก็อาจจะมีของเหลวที่ออกจากหัวนมทั้งสองข้างได้บ้างจำนวนเล็กน้อยซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนตามรอบเดือนแต่ถ้ามันไหลออกข้างเดียวหรือว่ามีสีคล้ายเลือดต้องรีบมาหาแพทย์รีบไปตรวจเลยท่านผู้ฟังประการที่4รูปร่างหรือว่าขนาดของหัวนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือปกตินี่รูปร่างของหัวนมตัวเองนี่ทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วนะครับมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไขตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาได้แต่ก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ระวังก็คือหัวนมที่เคยปกติกลายเป็นหัวนมบอดอาจเกิดมีก้อนเนื้อมะเร็งใต้หัวนมลุกลามไปที่ท่อน้ำนมและดึงรั้งหัวนมให้บุ๋มลงรวมถึงต้องสังเกตด้วยว่ามีแผลที่หัวนมหรือไม่ประการที่5สีหรือผิวหนังบริเวณลานหัวนมเปลี่ยนไปจากเดิมมีรอยบุ๋มมีรอยย่นผื่นคันที่รักษาแล้วไม่หายขาดเป็นหายๆมันก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้เหมือนกันประการที่6มีอาการเจ็บผิดปกติที่เต้านมหรือว่าจักระแร้ของเราเองที่ไม่ใช่อาการเจ็บเต้านมปกติระหว่างมีประจำเดือนนะครับโดยเฉพาะเจ็บเต้านมข้างเดียวหรือว่าจักระแร้ข้างเดียวเนี่ยแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับผิวหนังของเต้านมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นรอยบุ๋มแบบลักยิ้มมีรอยย่นผิวหนังบวมหนานะครับเหมือนผิวของเปลือกส้มก็อย่านึกว่าไม่มีอะไรเพราะนั่นเป็นสัญญาณว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยได้ลุกลามขึ้นมาที่ชั้นเนื้อเยื่อของผิวหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีนะครับก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับหมั่นสังเกตตรวจเต้านมด้วยตัวเองอยู่เป็นประจำนะหากมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งตามสัญญาณที่กล่าวมาทั้ง7สัญญาณอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับให้รีบไปพบไปหาหมอซะให้เรียบร้อยหมอเขาก็จะได้ตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมมักจะไม่มีอาการอะไรบ่งบอกเป็นพิเศษในระยะเริ่มต้นแต่จะแสดงอาการผิดปกติในระยะที่ลุกลามแล้วฉะนั้นเขาบอกว่ามันต้องคลำหรือว่าตรวจต้องนวดต้องบีบบ่อยๆครับท่านผู้ฟังนะป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้แต่ถ้าดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราตรงนี้ก็มีหลายคนนะครับที่กินแล้วมีอาการดีขึ้นเยอะนะครับที่มีเม็ดมีรอยบุ๋มรอยตึงก็ลองดูก่อนนะครับถ้ากินดูแล้ว 2-3 ขวดแล้วมันยังไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบหมอรีบไปพบแพทย์นะครับหรือจะไปพบแพทย์แล้วกลับมาก็มากินไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีบางเคสที่ผมเคยเจอนะครับตรวจพบเป็นก้อนหมอนัดผ่าอีก 2-3 อาทิตย์อย่างนี้กลับมาดื่มน้ำมังคุดตราแซนทิปโกพอไปอีกครั้งหมอบอกไม่ต้องผ่าแล้วโชคดีไปนะถ้าไม่โดนมีดหมอนี่ก็โชคดีไปครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการท้ายชั่วโมงก็มีให้ฟังทุกวันนะครับมีให้ฟังทุกวันเรื่องราวดีๆนิทานดีๆข้อคิดดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาฝากท่านผู้ฟังยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว
1: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟตคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSS

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: มีปุ่มสวยด้วยดีแคชแม็กซ์สปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟดคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ชี้กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา

0: ษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบริการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์วันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟราวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าเขาขาของเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับหัวใจขาของเราเนี่ยถ้าคนขาแข็งแรงอายุจะยืนคนเราเวลาแก่ลงเนี่ยนะครับขาต้องแข็งแรงมันจะเดินได้อายุถึงจะยืนถ้าเดินไม่ได้เมื่อไหร่ล้มหมอนนอนเสือเมื่อไหร่ก็คือเตรียมสุขติงยัตติต้องว่าอย่างนั้นนะครับคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะครับหรือว่าผิวหนังจะหย่อนคล้อยมีริ้วมีรอยตัวที่สัญญาณว่าที่จะทำให้อายุยาวหรือไม่ยาวนี่เขามีงานวิจัยจากอเมริกาท่านผู้ฟังก็ว่ากล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนี่อยู่ในอันดับต้นๆและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคนเราเนี่ยถ้าไม่ขยับขาเป็นเวลา2อาทิตย์ความแข็งแรงของขาจะลดลง10ปีนอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับขาไม่ขยับเลยนี่2อาทิตย์แค่นั้นแหละท่านผู้ฟังเขาบอกว่าความแข็งแรงของขามันจะลดลงเป็น10ปีซึ่งเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กนะครับเขาก็บอกว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ของการไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาจะลดลงถึง1ใน3เทียบเท่ากับอายุมากขึ้นถึง 20-30 ปีคนเราเนี่ยถ้าหากกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยมันอ่อนแรงการฟื้นตัวจะใช้เวลานานนะครับแม้ว่าเราจะออกกำลังกายฟื้นฟูในภายหลังก็ตามดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินนี่สำคัญมากเพราะว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดของเราเนี่ยมันอยู่ที่ขาขานี่เป็นเสาหลักในการรับน้ำหนักร่างกายของมนุษย์แล้วเขาก็บอกว่า 50% ของกระดูกมนุษย์และกล้ามเนื้อ 50% อยู่ที่ขาทั้งสองข้างหัวใจจะแข็งแรงไม่แข็งแรงนี่มันอยู่ที่ขานะครับเราเดินมากๆนี่ขามันก็จะบีบตัวรัดหดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัวนะครับข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดก็อยู่ที่ขาด้วยฉะนั้นเราต้องใช้ขาเดินให้มากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าคนเรานี่ตอนที่อายุยังน้อยต้นขามีกำลังของเรานี่สามารถที่จะยกของหนักๆยกรถคันเล็กๆได้ก็ว่าอย่างนั้นนะครับเรามีเส้นประสาท 50% ร่างกายของมนุษย์ 50% เส้นเลือด 50% เนี่ยไหลผ่านขานะครับถ้าเท้าแข็งแรงแล้วนี่เลือดจะไหลได้ราบลื่นฉะนั้นคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงจะมีหัวใจที่แข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับอายุนี้เริ่มจากเท้าขึ้นไปเขาบอกว่าคนที่ไม่มีกำลังขาเลยนี่อายุจะไม่ยืนนะครับการออกกำลังขาเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องค่อยๆทำค่อยๆเดินค่อยๆทำแต่อย่าอยู่นิ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ฝากเอาไว้เดินวันหนึ่งสัก 20-30 นาทีทุกวันนะครับ 30-40 นาทีให้เดินทุกวันให้กล้ามเนื้อขามันแข็งแรงแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับท่านผู้ฟังและมีสิ่งหนึ่งก็ไม่ลืมนะต้องฝากช่วยกินช่วยดูแลนะครับต้องกินก่อนถึงจะรู้นะครับเราต้องมีตัวช่วยต้นไม้นี่เราจะปลูกดีขนาดไหนถ้ามันขาดปุ๋ยมันก็ไม่งามนะครับร่างกายของคนเราเหมือนกันนะครับตัวช่วยที่ผมอยากจะแนะนำก็คือน้ำมังคุดตราพระนารินทร์เป็นน้ำมังคุดที่คัดสรรอย่างคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็ผสมสมุนไพร20กว่าตัวลองดูนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จะหาว่าโม คือมันต้องลองของพวกนี้ถ้าไม่ลองไม่รู้ลองกินแล้วถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดไม่มีสเตียรอยนะครับไม่มีสเตียรอยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: มีอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังครับที่บ้านวังแดงแถวพนัสนิคมนะนี่หมู่บ้านเนี่ยมีศาลาอ่านหนังสืออยู่หลังหนึ่งแต่ไม่ค่อยจะมีหนังสือให้อ่านแล้วคนก็ไม่ชอบอ่านกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็เอาไว้เป็นที่มานั่งคุยกันน้องคนแก่ๆมั่งบางทีไม่มีคนแก่ก็พวกวัยรุ่นมามั่วสุมก็อยู่ตรงนั้นแหละวันนั้นเกือบจะมืดค่ำอยู่แล้วที่ศาลาก็ยังมีวัยรุ่นนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องผู้หญิงมั่งเรื่องหนังเรื่องเพลงแต่ละคนไม่ต้องคิดเรื่องทำมาหากินให้หนักสมองอ่ะเพราะว่ายังใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่นี่ปรากฏว่ามีใครคนหนึ่งเดินมาที่ศาลาเสร็จแล้วมาพูดบอกไอ้เอป้าอ้อยเขายังไม่กลับเลยเอ็งไปดูแกหน่อยไปช่างแกจะพ่อประเดี๋ยวแกก็กลับมาเองแหละมันผิดเวลาจะมืดค่ำแล้วป ป้าอ้อยเขาไม่เคยกลับช้าอย่างนี้ไปดูแกหน่อยไม่ได้หรือไงมีเอาอะบอกให้ไปอะเองนี่ไม่ห่วงป้าบ้างเลยหรือไงสมบัติของแกนะแกก็จะยกให้เองนะโทษพ่อผมกำลังคุยกันมันๆ นั่นแหละเองชวนเพื่อนๆของเองไปด้วยไปช่วยกันหาไอเอก็สายหัวไปมาสีหน้ารำคาญเนี่ยก็มองไปทางเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเออไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยไอ้เจิดแล้วจะให้ไปหาที่ไหนอะพ่อแกออกไปไร่ข้าวโพดก็ไปดูที่นั่นแหละไม่เจอก็หาดูให้ทั่วๆว่าแกไปเป็นลมอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเอานี่เอาไฟฉายไปด้วยก็ส่งไฟฉายชนิดถ่านสามก้อนให้ไอ้เจ้าเอก็รับมาถือลองเปิดสวิตช์แสงไฟก็พุ่งออกมาเออใช้ได้ถ่านยังใหม่เสร็จแล้ววัยรุ่น3คนก็ชวนกันเดินกันไปคุยกันไปออกไปทางถนนข้างคลองมะนาวแล้วก็ผ่านดงไม้ออกไปสู่ทุ่งกว้างไอเอมองไปทางไร่ข้าวโพดที่เห็นทมึนอยู่ในความมัวซัวเข้าใต้เข้าไปก็มันอยู่ไม่ไกลหรอกไม่อีกกี่กระใจก็ผ่านเข้าไปทางข้างๆไร่ข้าวโพด
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเรายังอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีความสุขนอกจากความสุขทางกายแล้วนี่ใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราป่วยกายมันก็ป่วยด้วยแต่ถ้าใจเราดีกายมันก็ดีด้วยนะครับผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ถึงจิตใจของเขาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์หลายท่านอาจจะชอบสวดมนต์หลายท่านอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หลายท่านก็อาจจะชอบปฏิบัติเลยชอบนั่งกรรมฐานเลยทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรดีมากดีน้อยกว่ากันแต่ความเหมาะสมนี่การสวดมนต์มันก็เหมือนกับว่าการฝึกสมาธิการทำจิตให้เป็นศรัทธาการทำจิตให้สงบด้วยวิธีที่มีตัวยึดเหนี่ยวจิตที่ชัดเจนเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมือที่เรายกมือขึ้นนี่ทำให้เรามีสติแต่ถ้าเราหลับตาทำกรรมฐานเลยนี่บางทีมันง่วงมันโง่นะครับบางทีมันง่วงมันโง่แล้วก็เราไปปฏิบัติบางสำนักบางแห่งนี่ถ้าจิตเรายังไม่สงบอยู่นี่ท่านจะยังไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้สวดอิติปิโสนะครับสวดพ้น6บท7บทสวดบางทีสวดอยู่ครึ่งวันนะครับสวดเกินอายุ1เที่ยวสวดอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงสวดจนลา2วัน3วัน4วัน5วันจนกระทั่งว่าจิตใจเราค่อยๆอ่อนโยนขึ้นท่านจึงจะให้เริ่มปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระแต่ที่จริงแล้วต้นไม้นี่ต้องประกอบด้วยแก่นต้องประกอบด้วยเปลือกต้องประกอบด้วยกระพี้จึงอยู่ได้มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระพี้ไม่มีแก่นมันก็ไม่ถูกต้องก็จะเป็นต้นกล้วยไปไม่มีสาระนะครับฉะนั้นการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะสวดมนต์นี่ผมว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกคือช่วงโควิดนี่แหละใหม่ๆนี่แหละนะครับว่าแกก็ทำงานเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่พอช่วงโควิดเขาก็มีการปลดพนักงานออกในทั้งแผนกเนี่ยปลดออกเกือบหมดแกก็ต้องรับงานหนักอยู่คนเดียวงานก็หนักทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็หอบงานมาทำงานอยู่บ้านแกบอกทรมานมากๆ4เดือนคือท้อมากอยากจะลาออกทุกวันเป็นทรมานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแกก็ไปหางานใหม่หางานเป็นเกือบ10ที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะว่าอายุการทำงานเนี่ยแกอายุมากแล้วด้วยนะครับแล้วเงินเดือนก็กดมากๆงานก็ต้องหาใหม่ที่หลายๆที่มันหาไม่ได้เลยทีนี้ก็มีคนแนะนำให้เขาลองสวดอิติปิโส108จบคือแกบอกว่าแต่ก่อนแกเคยสวดหลวงพ่อจรัญเคยสอนท่านว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุบวก1นะครับก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอสวด108จบนี่ก็มันก็ยากเขาบอกนะครับมันคือไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็ ขาก็ไม่ใหม่ๆเขาก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองดูนะครับคือตอนแรกเขาคิดว่างานเนี่ยจะหาได้ไม่ได้มันน่าจะขึ้นกับความสามารถของเรานะครับเขาก็ลองดูไม่เสียหายก็เลยสวดนะครับสวดไปเรื่อยๆจนก็ใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณ45นาทีสวดจนคอแห้งออกเสียงตลอดแกบอกว่าเวลาสวดไปเนี่ยทำให้ใจเราสงบอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คิดมากก็ทำให้เราให้เขาในลืมไปได้ชั่วขณะหนึ่งมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็พอสวดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่กี่วันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็งงนะครับคือสวดไปไม่กี่วันเองประมาณ10กว่าวันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ที่เขาเคยไปสัมภาษณ์งานที่ไม่รับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียกไปนะครับเขาเรียกไปคือแกบอกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ดีแต่เขาก็เรียกไปให้งานใหม่ให้งานที่ดีๆเขาแล้วก็ที่จะพอจะลาออกจากที่เก่าที่เก่าก็ไม่ให้ออกจะปรับเงินเดือนให้อีกนะแต่แกก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นว่าการที่จิตใจสงบจิตใจที่เป็นบุญสวดมนต์ประจำทุกวันนี่มันสามารถดึงสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมน่ะเชื่อมั่นเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตเป็นบุญทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยอกุศลจิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าแล้วก็กุศลจิตรู้ว่ากุศลวิบากผลแห่งความดีมันก็จะมีโอกาสให้ผลได้ง่ายขึ้นดีมันก็จะดูดดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกว่า out of control หรือ out of reach เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราสวดมนต์ได้เราทำจิตให้สงบได้ทำไปเรื่อยๆจิตสงบแล้วสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานตินะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพ

0: อีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้โห
3: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่
4: แต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
4: เม็ดเนี้ยขม
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ม
4: ัน
3: ม
4: ี
3: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
4: เ
3: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค่ะ
3: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องผีอาละวาดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ก็อยู่ทางไหนแล้ววะป้าอ้อยป้าอ้อยป้าอ้อยอยู่ไหนอ่ะป้าอ้อยเฮ้ยพวกเอ็งช่วยข้าเรียกหน่อยสิไอ้พวกเพื่อนๆก็ช่วยกันป้องปากตะโกนป้าอ้อยป้าอ้อยไม่มีเสียงตอบรับมาเลยแสงไฟฉายก็กราดวูบวาบเข้ามาในป่าข้าวโพดไอ้เจ้าเอก็ชวนเพื่อนเดินดูรอบๆไร่เสร็จแล้วไอ้เจิดเป็นคนบอกเอ๊ะใครนอนอยู่วะน่ะฉายไฟดิอ้าวเฮ้ยป้าอ้อยนี่วะกลัวเข้าไปร่างผู้หญิงสูงอายุนอนแน่นิ่งอยู่ข้างไร่ด้านทิศใต้ข้างตัวก็มีฝักข้าวโพดกระจัดกระจายช่วยกันดูหน่อยดูว่าแกเป็นอะไรอ่ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับแขนเขย่าปลุกจะให้แกได้สติไอ้เจ้าพีก็ใช้มือของมันคลำชีพจรที่ข้อมือข้างขวาปรากฏว่าชีพจรไม่เต้นเฮ้ยป้าอ้อยตายแล้วนี่วะเอ็งรู้ได้ไงก็ชีพจรแกไม่เต้นเลยอ่ะยุ่งแล้วเฮ้ยช่วยกันหามแกเข้าบ้านเร็วไอ้เจ้าเอก็สั่งพักพวกด้วยเสียงรัวแล้วก็ช่วยกันยกร่างป้าอ้อยกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพอถึงบ้านญาติพี่น้องก็ตกใจกันใหญ่พวกญาติเพื่อนบ้านช่วยกันดูศพพบว่าป้าอ้อยถูกงูกัดมีรอยเขี้ยวที่หลังเท้าข้างขวานอกนั้นก็ไม่มีบาดแผลอื่นเอ๊ะแค่งูกัดแล้วทำไมกลับไม่ถึงบ้านนะตายเร็วจังชาวบ้านก็พูดคุยไถ่ถามกันตัวมันคงใหญ่มันพิษมันมากหรือไม่อย่างนั้นผีไตหงมันคงจะมาช่วยกันซ้ำมานะก็ออกความเห็นกันอย่างนี้ก็มันเป็นแบบนี้แหละผีไตหงมันชอบเห็นใครแย่หน่อยมันเอาเลยเอาเป็นพวกมันตั้งศพสวดสามคืนเสร็จแล้วก็เผาไร่ครับข้าวโพดอันนั้นก็น่ากลัวเชียวตลอดบอกใครต่อใครว่าผีป้าอ้อยคอยมาหลอกมาหลอนแกไปกินเหล้ากินน้ำตาลเมาที่ดงตาลตาชันเดินผ่านมาข้างไร่ยังหัวค่ำอยู่เลยเห็นป้าอ้อยยืนแข็งทื่ออยู่น่ากลัวเหลือเกินข้าเคยเตือนมันแล้วนะให้มันระวังงูมันก็โดนเข้าจนได้ข้าน่ะหวังดีดูมันสิตายแล้วยังดันมาหลอกข้าอีกป้าอ้อยมาหลอกหลอนทำให้ตลอดไม่กล้าเดินผ่านข้างไร่ข้าวโพดแกต้องเดินอ้อมไปต้องไกลแถวต้นมะขามเทศใหญ่ก็ทำให้แกหวาดผวาเกือบจะหายเมาทุกคืนน่ะผีนางอ้อยมันโกรธแค้นอะไรข้าวะนี่ฮะข้าเตือนมันด้วยความหวังดีว่างูมันชุมก็เตือนมันแล้วบอกมันแล้วแล้วมันไม่เชื่อข้าตลอดแกก็บอกใครต่อใครอย่างเงี้ยคืนหนึ่งปรากฏว่าผีป้าอ้อยมายืนรอตลอดอยู่ข้างต้นมะขามเทศตลอดเมาร้องริเกผ่านมาผีก็หัวเราะฮิฮิฮิทำให้ตลอหายเมาทีนี้วิ่งหน้าตั้งเลยหกล้มเข่าถลอกปอกเปิกเอะอะโวยวายเรียกให้คนช่วยแกกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่หายตกใจกลัวหลับหูหลับตาร้องลูกเดียวแล้วนี่ผีมันทำพ่อขนาดนี้เชียวเหรอไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยโกรธโกรธผีป้าอ้อยมาหลอกพ่อตามันก็ต้องการจะเอาใจพ่อตาเอาใจเมียเออเอ็งอย่าไปเอาเรื่องผีมันเลยไม่ได้แล้วพ่อมันทำพ่ออย่างนี้มันเหมือนกับทำผมเหมือนกันก็มันเป็นผีไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมเล่นมันเองเอ็งจะเอาอะไรไปเล่นมันปืนเนี่ยพ่อลูกซองสั้นผมเนี่ยปืนมันทำอะไรผีไม่ได้หรอกมันไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่มีเลือดเนื้อเหมือนคนได้หรือไม่ได้ยังไงก็ขอยิงให้มันรู้ซะมั่งเหอะมึงอย่าให้ตำรวจเห็นนะเดี๋ยวก็ติดคุกนะเชื่อมือผมเถอะนะพ่อตาห้ามไม่ฟังเมียก็ห้ามไม่เชื่อวิ่งถลันออกไปหลังหมู่บ้านไปที่ไร่ข้าวโพดยืนจังก้าอยู่ตอนนั้นมันยังไม่ดึกมากอะมองไปทางไหนก็มืดไปหมดแต่ตอนเนี้ยเขาไม่กลัวแล้วเมื่อเย็นเนี่ยซัดเหล้าเข้าไปมันหน้ามันตึงไปหมดแล้วไปยืนร้องท้าด่าผีป้าอ้อยสาดเสียเทเสียอีอ้อยอีบ้าอีผีเลวมาทีวะออกมากูจะยิงให้คว่ำเขาเมาเลยท่าไหนไม่รู้สะดุดขาตัวเองล้มปืนลั่นเปรี้ยงไอ้เจ้าชุมพลหายเมาเลยทีนี้เป็นไงมึงยิงผีตายไหมตายแล้วพ่อมันถีบจนหกล้มอ่ะเห็นไหมล่ะเออแต่ผมไม่กลัวมันหรอกผมจะเล่นงานมันให้ได้เอ็งจะเอาอะไรไปเล่นงานมันเอ็งไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยปืนผาหน้าไม้จะไปหวังทำอะไรเป็นอะไรมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ผมเจ็บใจมันนะพ่อเจ็บใจก็ต้องไปหาหมอผีที่มันถึงจะกลัวเออผมมีหมอรู้จักอยู่คนนึงคนนี้เก่งนะพ่อชื่ออาจารย์เตี้ยมปราบผีมาเยอะแล้วไอ้เ จ้าชุมพลนี่โกรธแค้นผีป้าอ้อยมากนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าลุกออกจากมุ้งอาบน้ำเสร็จแล้วเอามอเตอร์ไซค์เก่าๆของเขาขับไปตามหมอผีหมอผีชื่ออาจารย์เตี้ยมตัวอ้วนใหญ่หน้าตาบูตู้เยอะใครเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักอ่ะพามาที่บ้านพอมาเห็นตลออีตาหมอผีก็บอกว่าแกเนี่ยเหรอที่ผีมันเกลียดตลอไม่ชอบหน้าหมอผีก็ตอบก็ข้านี่แหละแล้วทำไมก็แกมันพูดไม่ดีไม่ดียังไงทำไปทำมาหมอผีก็ตลอเกือบจะวางมวยกันไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยต้องห้ามทับไม่งั้นคงจะต้องได้ดูมวยคนแก่คืนนั้นหมอเตี้ยมก็ไปนั่งทำพิธีที่บ้านนะทำเหมือนกับพิธีเรียกวิญญาณจุดธูปเทียนนั่งบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณผีป้าอ้อยผีก็มาตามคำเรียกร้องอาจารย์เตี้ยมก็ถามผีว่าทำไมถึงจงเกลียดจงชังตลอมาหลอกตลอทำไมผีก็บอกว่าเพราะตลอนะเป็นตะเท่าขี้เมาหรือยังลามกเคยจับก้นจับนมสมัยเมื่อแกนี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เคยพยักหน้าชวนไปหลับไปนอนกันแล้วจะไม่ให้เกลียดได้ยังไงพอพูดคุยกับผีรู้เรื่องแล้ววันรุ่งขึ้นนี่ตาหมอผีก็มาที่บ้านบ้านตาหล่อแล้วก็มาพูดบอกตาหล่อเรื่องที่ผีบอกให้รู้สาเหตุของความโกรธเคืองแกไม่ต้องมาหัวเราะดีไปหรอกไอ้หล่อข้าก็สงสัยว่าทำไมผีมันเกลียดแกก็แกเล่นไปจับตูดจับก้นมันแล้วยังชวนมันไปนอนกันอีกไม่ว่าใครก็ต้องโกรธตลอนี่อ้าปากค้างเรื่องจะเถียงว่าไม่จริงไม่เถียงเว้ยก็ข้าเมาทำไม่ดีผีมันก็แค้นนี่ที่จริงข้าไม่น่าจะยุ่งเรื่องนี้ด้วยเลยเออช่างเถอะผีมันจะฆ่าแกก็ช่างมันเถอะนิสัยไม่ดีอ่ะไอ้เจ้าชุมพลลูกเขยฟังเรื่องแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับผีอีกต่อไปเออมันเป็นเรื่องของพ่อตาที่พิพาทกับผีเป็นการส่วนตัวเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเอาอกเอาใจตะแก่ลามกถึงขนาดนั้นคืนต่อมาผีป้าอ้อยเข้าฝันรัตนาลูกสาวตลอให้ไปขอขมาถ้าไม่ไปจะเอาให้ตายเลยลูกสาวตื่นมาตัวสั่นปลุกพ่อกลางดึกแล้วก็บอกให้รู้ตลอได้ยินก็นิ่งเงียบคืนนั้นแกก็นอนไม่หลับคิดเรื่องนี้อยู่จนฟ้าสาง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องราวผีอาละวาดยังไม่จบแหมกำลังสนุกเลยอีกตอนเดียวจบท่านผู้ฟังจบในชั่วโมงนี้แหละนะทนฟังนิดนึงนะผมก็คุยไอ้ที่คุยนี่ก็คือปกติแล้วมันจะเป็นการไปเที่ยวสัมภาษณ์คนโน้นสัมภาษณ์คนนี้แต่ตรงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนไม่ได้ออกสัมภาษณ์ก็คุยกับท่านผู้ฟังไปนะครับแต่ก็ด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่ดูโลกนี้นานๆนะดูลูกใครมีลูกก็อยากจะดูลูกว่าลูกมันโตขึ้นจะทำงานยังไงใครมีหลานก็อยากจะดูหลานนะใครมีเหลนก็อยากจะดูเหลนดูลูกดูหลานดูเหลนดูความเจริญเติบโตของเขาอยู่ให้เป็นมิ่งขวัญอยู่ให้เขาสุขใจอย่าอยู่ให้เป็นภาระอย่าแก่แล้วให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานนี่ต้องอุ้มต้องหาบต้องหามต้องแบกนะครับอย่าให้เป็นภาระของคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองครับถ้าเราไม่ห่วงถ้าเราไม่ดูแลตัวเองใครก็จะมาดูแลใครก็จะมาห่วงใครก็จะมาห่วงตัวเราออกกำลังกายบ้างกินแล้วก็เดินออกกำลังกายบ้างคุยอะไรที่มันเป็นบวกคิดอะไรที่มันเป็นบวกพูดดีคิดดีทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยทำให้เรามีอายุยืนยืนไม่ยืนแต่อยู่ให้มีความสุขสำคัญกว่าถ้าอายุยืนแล้วไม่มีความสุขอยู่ไปทำไมคนข้างๆก็เป็นทุกข์คนไกลก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องทำใจให้เราสบายใครเห็นกับเราใครมาอยู่ใกล้เราเขาก็มีความสุขใครมาคุยกับเราเขาก็มีความสุขลูกหลานก็อยากเข้ามาหาลูกหลานก็อยากพูดลูกหลานก็อยากคุยกับเราอันนี้สำคัญนะครับฉะนั้นเราอยู่ให้มีความสุขทุกขณะจิตคนอยู่ใกล้เราเขาก็มีความสุขเขาดูออกท่านผู้ฟังเขามองตาเขาก็รู้แล้วอ๋ออันนี้อยู่คุยแล้วก็ไว้ใจมีความเป็นมิตรมีความเขาเรียกว่ามันสบายใจเป็นร่มโพล่มใสไม่ใช่ร่มมะพร้าวไม่ใช่ร่มตาลนะถ้าล่มโพล่มไทรนี่หลับสบายไม่ต้องกลัวกิ่งไม้หักไปโดนแต่ล่มโพล่มมะพร้าวเนี่ยไม่รู้มะพร้าวจะล่นใส่หัวเมื่อไหร่นะไม่รู้ลูกตาลจะหล่นใส่หัวเมื่อไหร่มันก็ไม่มีความสุขฉะนั้นการที่เราจะอายุยืนนี่ไม่ใช่เพราะว่าอายุยืนแล้วจะมีความสุขแต่ให้เรามีความสุขไปทุกขณะตอนที่เรามีชีวิตอยู่จะตายตอนไหนก็ช่างเถอะแ ให้มีความสุขไปทุกขณะอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่จะช่วยอย่างหนึ่งก็คืออาหารการกินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินหลายท่านกินอยู่เป็นประจำก็ขอบคุณมากๆนะครับลองกินดูครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยโอ้ยพูดกันจังคุยกันจังก็ต้องลองกินดูกินดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันจะพูดอะไรมากไม่ได้ชั่วโมงนี้พูดมากไม่ได้พูดแต่พองามกินเช้ากินเย็น15วันแล้วจะรู้ว่าน้ำมังคุดเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีอาละวาดกันต่อตอนสุดท้ายตอนจบเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ลูกสาวลูกหุงข้าวแกเข้าไปในครัวไปพูดกับลูกพ่อนี่มันแย่จริงๆไอ้ความเมานี่มันก็เลวไม่มีดีนะมันทำให้พ่อเป็นคนอย่างนั้นไปได้วันเนี้ยพ่อต้องไปขอขมานางอ้อยมันดีแล้วพ่อฉันดีใจที่พ่อคิดอย่างนี้ได้ตลอดไปขอขมาดวงวิญญาณป้าอ้อยแล้วก็เลิกกินเหล้าเมายาตั้งแต่นั้นจนคนในหมู่บ้านพากันแปลกใจแกก็บอกว่าไอ้น้ำตาลเมาหรือว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ดีมันทำให้แกขาดสติเป็นคนไม่ได้เรื่องแกไม่คบมันเป็นเพื่อนอีกแล้วไม่เอาแล้วแกกลายเป็นตลอคนใหม่คนก็ยกมือท่วมหัวดีใจด้วยคนที่ดีใจมากที่สุดก็คือรัตนาลูกสาวแกนั่นแหละส่วนดวงวิญญาณของป้าอ้อยก็ไม่วนเวียนอยู่แถวไร่ข้าวโพดอีกแล้วจากไปสู่ที่สงบสุขตามทางของตัวไอ้เจ้าเอหลานของป้าอ้อยก็รับมรดกป้าอ้อยมันเป็นวัยรุ่นคนเดียวในหมู่บ้านที่ใส่บาตรทุกเช้ากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ป้าอ้อยของมันมันก็บอกว่ามันจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ป้าอ้อยสักหนึ่งพรรษาด้วยแต่จริงๆแล้วมันจะบวชหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องเล่าเรื่องยานี่นะดูสิเนี่ยไม่ใช่แต่คนธรรมดาหรอกขนาดผียังเกลียดเลยครับเรื่องผีสางๆนะมีอีกเรื่องเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หลังหมู่บ้านที่คุณวินัยอยู่เนี่ยจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่น้ำไม่ค่อยแห้งสักปีต้องแล้งมากๆนั่นแหละน้ำในหนองน้ำใหญ่ถึงจะแห้งเวลาน้ำแห้งก็มีหอยกาบตัวโตไปเก็บเอามาแกงกับหน่อไม้ดองโอ้ยอร่อยอย่าบอกใครเลยที่หนองน้ำนี้คนชอบไปหาปลากันบางคนก็ลงเบ็ดบางคนลงข่ายบางคนนอนเฝ้าแต่บางคนก็กลับบ้านแล้วก็ไปละปลาตอนเช้ามืดพวกที่ไม่นอนเฝ้าก็มักจะไม่ค่อยได้ปลามากเหมือนกับคนที่นอนเฝ้าเพราะว่าปลามันดิ้นหลุดไปหมดสำหรับคนที่นอนเฝ้านอกจากจะเฝ้าละปลาแล้วก็ยังต้องเฝ้าไข่อีกด้วยเพราะว่ามีคนชอบลักไข่ไข่ผืนหลายตังค์ไม่ว่าใครก็ต้องเสียดายแล้วก็ไม่ว่าขโมยคนไหนมันก็ต้องอยากได้นั่นนะของมันแพงมีลุงคนนึงชื่อลุงเข่ง แกลงเบ็ดข่ายเสร็จแล้วก็นอนเฝ้าตามธรรมดาแกก็ไปหาปลาคนเดียวแต่มีอยู่ช่วงนึงแกเอาเด็กข้างบ้านไปด้วยอายุแค่14ปีชื่อเจ้าจอร์ดพ่อแม่ก็มีพอกินพอเลี้ยงลูกได้แต่ว่าไอ้เจ้าจอร์ดนี่ชอบหาปลามากลงเบ็ดลงข่ายนี่ชอบก็เลยไปกับลุงเข่งไปลงเบ็ดที่หนองน้ำเสร็จแล้วก็นอนเฝ้ากันด้วยลุงเข่งก็เอาสังข้าวกับใบตาลมาทำเป็นเพิงกันลมกันฝนเจ้าจอร์ดก็นอนกับลุงเข่งอยู่ในนั้นแหละไปลงเบ็ดกันหลายครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วคืนนึงมันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมานั่นก็คือลุงเข่งนอนอยู่เสร็จแล้วแกก็ต้องสะดุ้งตื่นแกได้ยินเสียงกรอบแกรบที่ข้างขวาข้างขวาเป็นสังข้าวมันเหมือนคนกำลังแหวกข้างขวาหาช่องทางอะไรสักอย่างลุงเข่งแกนอนนิ่งแต่มือของแกคว้าปืนพกมาตั้งท่าเตรียมเอาไว้แล้วแกไม่ไว้วางใจใครกลัวคนมันทำร้ายเพราะมีคนพูดกันว่าไอ้ที่เบ็ดขายหายไม่ใช่ใครหรอกแกและหัวขโมยไอ้คำพูดพวกนี้แหละที่ทำให้แกเดือดร้อนพวกที่ข้าวของเขาหายก็พากันคอมเมนต์แกอยู่มองอย่างไม่เป็นมิตรแกก็เลยหวาดกลัวคนทำร้ายเสียงแหวกกรอบแกรบไม่หยุดแกก็เลยตัดสินใจป้องกันตัวไว้ก่อนซัดเปรี้ยงมีเสียงร้องเบาๆชักดิ้นพลาดแล้วเงียบไปแกนิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ก็ควานมือหาร่างไอ้จอร์ดที่นอนอยู่ด้วยกันแต่หาร่างมันไม่เจอเอ๊ะมันหายไปไหนแกเรียกก็ไม่มีเสียงขานแกก็เอาไฟฉายส่องดูไม่มีร่างไอ้จอร์ดนอนกับแกใจหายวาบเลยรีบออกไปนอกเพิงพักส่องไฟฉายเห็นร่างหนึ่งนอนกองเลือดท่วมตัวอยู่นั่นไม่ใช่ใครนะไอ้จอร์ดนั่นแหละตายแล้วมันคงละเมอหรือว่าออกไปฉี่แล้วกลับเข้าเพิงพักไม่ถูกหาทางเข้าไม่เจอก็แหวกดังแกรกแกรกทำให้ลุงเข่งเข้าใจผิดลุงเข่งยอมรับผิดแกถูกดำเนินคดีส่วนพ่อแม่ของเจ้าจอร์ดก็เสียใจร้องไห้ร้องห่มมาอย่างน่าสงสารคืนแรกที่สวดศพพ่อแม่ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเสียงวางกระป๋องเหยื่อลงที่แคร่ใต้ถุนตอนดึกเสียงอย่างนี้เคยได้ยินในตอนเช้าๆตอนที่ไอ้จอร์ดมันกลับมาจากหนองน้ำมันได้ปลามาทุกวันนะมากบ้างน้อยบ้างเสร็จแล้วต่อมาทั้งพ่อทั้งแม่ก็ได้ยินเสียงล้างเท้าในอ่างข้างบันไดเสร็จแล้วก็เสียงหมาบ้านใกล้ๆก็พากันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนเย็นเข้าไปจับหัวใจเลยนอกจากนั้นทั้งสองก็ยังได้กลิ่นคาวเลือดมันเหม็นคาวอย่างแรงราวกับว่าเลือดของใครสักคนกำลังไหลนองอยู่ใกล้ๆแหละนกแสกก็ร้องแซกแซกดังผ่านหลังคาบ้านไปก็ทำให้สองผัวเมียคือพ่อแม่ของเจ้าจอร์ดเนี่ยเด็กเคราะห์ร้ายเนี่ยนอนกันตัวแข็งทื่อไม่กล้าพูดอะไรกันเลยเพราะเชื่อว่าผีไต้หงลูกชายกลับมาบ้านแม่ก็ภาวนาขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่ที่ชอบที่ชอบส่วนพ่อก็บอกให้ไปผุดไปเกิดเถอะอย่ามารบกวนกันเลยพอตอนเช้าก็พากันไปดูที่แคร่ใต้ถุนมองไม่เห็นกระป๋องเหยื่ออ้าวเอ๊ะแล้วมีเสียงได้ยังไงแต่ที่ทำให้สองผัวเมียแปลกใจมากก็คือที่ขอบอ่างล้างเท้ามีหยดเลือดแล้วก็ในอ่างน้ำก็มีแสสีแดงจางๆมดดำมากินเลือดที่หยดอยู่สิ่งที่เห็นกันนั้นแปลกประหลาดมากจนเรียกเพื่อนบ้านมาดูกันคนก็มาดูกันเยอะก็โจทย์ขานกันว่าไอ้จอร์ดกลับมาบ้านแล้วมันคงจะรู้ตัวแล้วว่ามันตายแล้วคืนต่อมาหมาก็หอนอีกคราวนี้ได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งที่เป็นอลูมิเนียมตอนเช้าไปดูฝาโอ่งก็เปื้อนเลือดอีกก็เลยทำให้พ่อแม่ของไอ้จอร์ดต้องรีบจัดการเผาศพลูกชายเพราะเชื่อกันว่าลูกชายคงได้รับความทรมานมากคงเจ็บปวดกับร่างกายที่มีบาดแผลโดนยิงถ้าเผาร่างนั้นแล้วก็คงไม่มีร่างให้ดวงวิญญาณเจ็บปวดอีกหลังจากเผาศพก็ไม่มีอะไรรบกวนสองผัวเมียดวงวิญญาณลูกชายของพวกเขาก็คงไปสู่สุคติแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับความเชื่อของคนเราสมัยก่อนเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่ากินไข่นะครับจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดถ้ากินมากเกินไปมันไม่ดีสัปดาห์หนึ่งก็ 3-4 ฟองก็พอคือเรามีความเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็มักจะพูดกันว่าถ้ากินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดมากๆเนี่ยจะทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อไวๆมานี้ไม่นานมาเนี้ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสารคอเลสเตอรอลออกจากบัญชีที่ประชากรสหรัฐต้องระมัดระวังโดยกล่าวว่าผลการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสารคอเลสเตอรอลในอาหารที่เราบริโภคกับคอเลสเตอรอลซึ่งในเลือดซึ่งอยู่ในเลือดนะครับซึ่งร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองสรุปว่าสามารถกินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดเนี่ยได้มากกว่าวันละ1ฟองนะครับสำหรับคนที่อายุยังไม่เกิน50ปีนี่อาจจะมากสูงสุดถึงวันละ 5-6 ฟองก็ได้แต่ถ้าเกิน50ปีไปแล้วนี่วันละ2ฟอง3ฟองก็ได้เกิน80ปีกินวันละ2ฟอง2ฟองก็ยังกินได้คุณประโยชน์ของไข่ไก่นี่มันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับไข่เป็นอาหารที่ดีสำหรับดวงตาผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการรับประทานไข่วันละ1ฟองอาจจะช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมสารจากคาโรทีนอยที่อยู่ในไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทีนนะครับและซีเซทีนซึ่งเป็นสารที่พบบริเวณตาฉาบอยู่บริเวณผิวของเรติน่าของดวงตาของเราเนี่ยร่างกายจะได้รับสารอาหารทั้ง2 อย่างนี้โดยตรงจากไข่มากกว่าอาหารชนิดอื่นคือถ้ากินไข่แล้วสามารถเอาไปทดแทนได้ไวกว่าข้อที่2ไข่ทำให้เป็นต้อกระจกน้อยลงจากคนที่กินไข่ทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกน้อยลงอันเนื่องมาจากลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนในไข่ดังที่กล่าวมาข้อที่3ไข่นี้อุดมไปด้วยโปรตีน1ฟองจะมีโปรตีนคุณภาพดี6กรัมและกรดอะมิโนสำคัญอีก9ชนิดประการที่4ผลจากการทำวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดพบว่าการที่เราบริโภคไข่เป็นประจำเนี่ยยังช่วยป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อนช่วยป้องกันเลือดที่มันจะอุดตันในสมองแล้วก็ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคือในสมองคนเราในท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเลือดมันจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะทำให้สมองนี่อุดตันก็จะมีปัญหานะครับบางคนอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไปได้ประการที่5ไข่นี้เป็นแหล่งโปรตีนนะครับแหล่งโคลีนที่ดีที่สุดของกลุ่มวิตามิน Bช่วยให้การควบคุมการทำงานของสมองระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเลือดโดยไข่1ฟองจะมีโคลีนมากกว่า300ไมโครกรัมข้อที่6ไขมันในไข่มีคุณภาพดีไข่1ฟองจะมีไขมันอยู่5กรัมและมีเพียง 1.5 กรัมเท่านั้นที่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัวไข่ไก่ได้มีไขมันดีข้อที่7ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมๆแต่งานวิจัยชิ้นใหม่กลับพบว่าการบริโภคไข่วันละ2ฟองเป็นประจำไม่มีผลกระทบต่อระบบไขมันในร่างกายมีน้ำซ้ำจะช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นข้อที่8กินไข่ได้วิตามินดีเพราะไข่เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวที่เป็นแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติข้อที่9ไข่จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมโดยการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่ทานไข่วันละ6ฟองต่อสัปดาห์หรือวันละฟองนั่นแหละผู้หญิงที่รับประทานไข่6ฟองต่อสัปดาห์นะครับวันละฟองจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมลงร้อยละ44และข้อที่10ไข่ทำให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะว่าไข่นี่มีซันเฟอร์สูงรวมทั้งยังมีวิตามินแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่จำเป็นต่อขนและเล็บหลายคนจึงพบว่าผมยาวเร็วขึ้นหลังจากที่เพิ่มไข่เข้าไปในอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยขาดอาหารที่มีซันเฟอร์หรือวิตามิน B12 มาก่อนครับนี่ก็เป็นข้อดีของการกินไข่นะครับจากความเชื่อเดิมๆที่เราเชื่อว่ากินไข่มากเกินไปไม่ดีทางสายกลางครับท่านผู้ฟังก็ต้องไม่ต้องไปกินถึงวันละ6ฟอง7ฟองหรอกอย่างน้อยวันละ1ฟองนะครับผมแนะนำอย่างนั้นมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอย่างน้อยวันละ1ฟองหรืออย่างมากก็2ฟองก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับคนที่มีกำลังมีอัตราการเผาผลาญดีแต่สำหรับคนที่อายุมาก60 70แล้วก็วันละฟองก็ถือว่าดีนะครับนี่ก็เรื่องของไข่ไก่ขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏิมงคลตองห้าตราพนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมกุฏิตราพนารินทร์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมกุฏิตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลม
6: บำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ฉบับที่ 3ระบุว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่ 9 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่ 10 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถใช้การรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกระน้าฉ่ายโปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้

0: ไตทำงานหนักและอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลีงาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักขอต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ทวีปมาแล้วค่ะที่เก่าๆเวลาเดิมๆ10:05 น.เหมือนเดิมเลยเนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่ให้กำลังใจกันอยู่นะคะทวีปต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนส่งแรงใจถึงกันและกันนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็เป็นแรงใจหลายจังหวัดเลยทีเดียวบอกอาจจะห่างหายเนาะไม่ได้โทรมาบ้างไม่เป็นไรค่ะทวีปก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะคุณป้าแสงเทียนที่อยู่สุพรรณวรรณภูมิบอกแม่ไม่ทราบว่าตอนนี้น้ำท่าจะลดลงไปหรือยังหรือจะเป็นคุณวันเพ็ญอยู่ลาดกระบังเนี่ยนะคอยน้ำยุบลงไปเร็วๆก็แล้วกันป้าๆลุงๆจากบางบานพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะดูแลตัวเองกันหน่อยปลายฝนจะต้นหนาวแล้วเนาะฝนฟ้าจะเบาบางลงไปบ้างในบางพื้นที่แต่ในบางพื้นที่ยังตกเยอะแต่ลมหนาวก็โชยๆจะทำให้เนื้อตัวของเราได้แห้งตึงได้เหมือนกันเรามาปลุกพลังแห่งความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองกันได้แล้วนะคะได้เวลาเปล่งประกายแล้วแอบถามหน่อยมีใครเคยเป็นบ้างไหมเวลาที่เราอยากจะใส่เสื้อตัวเก่งเนาะโออยากจะโชว์แผ่นหลังบ้างโชว์แขนบางคนนี่บอกแม่เราไม่กล้าเลยทีเดียวนะเราต้องพับเสื้อผ้าอันนั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ผิวเปล่งประกายเมื่อไหร่แล้วค่อยหยิบมาใส่เคยคิดเป็นแบบนี้หรือเปล่าบางครั้งไม่กล้าเนาะเพราะรู้ตัวเองว่าผิวหมองๆไม่สดใสทวีปขอบอกเลยทีเดียวนะคะถ้ารู้สึกว่าผิวของเราหมองไม่สดใสความมั่นใจหายไปหมดเลยทีเดียวนะเอาอย่างนี้เรามาดูแลตัวเองด้วยการเลือกโลชั่นดีๆของเภสัชไปใช้ก่อนนะคะเนาะอย่ามัวแต่แต่งเนื้อแต่งตัวมิดชิดกันอยู่เลยนะคะถ้าเราใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นความหมองความคล้ำนะคะจะหมดไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเนาะผิวจะกลับมาสดใสตึงๆมีชีวิตชีวาอย่าปล่อยให้ความหมองมาปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตนะคะท่านฟังค่ะได้เวลาเลิกซ่อนนะซ่อนออร่าหยิบโลชั่นเภสัชนะคะมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดเลยทีเดียวเตรียมชุดตัวเก่งอยากจะโชว์แผ่นหลังสวยๆเนียนๆหยิบมาได้เลยหยิบมาใส่ได้เลยค่ะผิวของคุณจะเปล่งประกายริ้วรอยต่างๆจะหมดไปแล้วออกไปสาดแสงสว่างวับให้โลกได้เห็นกันดีกว่าเราจะกลับมาสวยเพราะดูแลตัวเองด้วยโลชั่นของเภสัชนี้นะคะท่านผู้ฟังคะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: จริงๆแล้วมีหนุ่มจากสิงห์บุรีนะคะขอฟังเพลงอยู่กับความคิดถึงเนาะเนาะแม่ก็สวยซะขนาดนี้ก็เลยคิดถึงอะคุณทวีป จริงๆแล้วสาวของเราสวยแล้วก็เซ็กซี่ได้นะคะเนาะเพราะดูแลตัวเองนะคะศาสตร์ความสวยสว่างวาบได้เลยทีเดียวเพราะนั้นเรามาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรของโลชั่นเภสัชนะคะถ้าพูดถึงโลชั่นที่มีคุณภาพดีเนี่ยเขาบอกต่อกันมานานแล้วค่ะเนาะปากต่อปากทุกบ้านเนี่ยต้องมีใช้ทุกฤดูกาลถ้าคุณไม่หยุดใช้เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นไม่ต้องรอว่าหนาวแล้วค่อยใช้คุณใช้เป็นประจำคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวเลยโลชั่นเภสัชเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆคล้ำๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างออร่านะคะคนเรานี่บอกถ้าผิวมีออร่าเนี่ยคุณสวยมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรจะโชว์แผ่นหลังโชว์ผิวขนาดไหนใครเห็น

ั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะมูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้มเล็ดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งนะคะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ท่านผู้ฟังลองเลือกดูนะคะนะว่าเราจะใช้สูตรไหนกันดีนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ใช้แล้วและก็ลองใช้ใช้เป็นประจำเถอะค่ะผิวคุณจะเปล่งประกายไอรูขุมขนจะกระชับด้วยนะวารสารสกัดตัวเด็ดๆเลยทีเดียวของโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเหมาะสำหรับทุกฤดูกาลค่ะผิวจะไม่แห้งไม่ตึงนะคะท่านฟังค่ะผิวที่เคยหมองจะกลับมาสว่างกระจ่างใสอันนี้ท่านผู้ฟังต้องใช้กันนะผิวจะได้สวยอยู่ได้ตลอดกาลนี่เขาถ่ายอายุของคุณไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่าผิวคุณสวยอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าหากว่าคุณใช้ประจำเนาะใช้มากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเป็นสินค้าของคนไทยราคาเข้าถึงได้ค่ะทวีปขอบอกเลยทีเดียวเพราะนั้นก็รีบดูแลตัวเองตั้งแต่บัดนี้เลยนะหนาวจะมายังไงลมจะพัดแรงยังไงคุณไม่ต้องกลัวแดดจะร้อนแบบไหนเขาก็มีสีที่ปกป้องผิวได้24ชั่วโมงเลยไปเลือกดูนะคะขอบคุณสาวๆที่มะนาวหวานด้วยเนาะขอบคุณหนุ่มสาวจากเขื่อนป่าสักบอกขอบคุณพิทวีปนะที่ส่งความห่วงใยเรื่องน้ำกันมาแต่ไม่เป็นไรนะเนาะหลายท่านบอกเลยทีเดียวว่าไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงขอฟังเพลงมาด้วยค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ต้องขอบคุณสาวจากรังสิตนะคะบอกมาเลยทีเดียวพี่ทวีปตอนนี้ก็กลัวเรื่องน้ำอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อยากจะฟังเพลงอสูงไขฝากความคิดถึงไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ประสบอุทกภัยเป็นกำลังใจให้เนาะน้องฟ้าค่ะขอบคุณนะคะที่ขอฟังเพลงนี้มาบอกเลยทีเดียวว่าเป็น FC ของเภสัชตลอดมาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเภสัชต่างๆเนี่ยเขาใช้ตลอดเลยทีเดียวพี่ทวีปและตอนนี้เรื่องของเภสัชเนี่ยใช้อยู่ไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นยังไงหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนก็ใช้หมดเลยทีเดียวนะผิวก็เลยสวยมีออร่าใช้หลายๆสูตรเลยทีเดียวผิวสวยใสความมั่นใจเกินร้อยจริงๆเลยพี่ทวีปถ้าผิวสวยนี่ความมั่นใจเกินร้อยถ้าผิวสวยเราก็ต้องโชว์อัพความสวยกันต่อโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วจุดด่างๆดำๆสีผิวไม่สม่ำเสมออันเนี้ยจางลงไปด้วยจะเหลือแต่ความสดใสนะคะท่านฟังถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะยิ่งเนียนสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยเข้มข้นนะแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะติดเนื้อติดกายหรือติดเสื้อผ้าให้เปลอะเปื้อนเขาจะซึมเร็วถึงแม้จะใช้มากๆทาบ่อยๆทาได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวทาวนไปทั้งเช้ากลางวันหรือก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็จะมีความมั่นใจเกินร้อยนะคะสาวๆเนาะชวนพี่น้องและเพื่อนฝูงเลิกซ่อนผิวหมองๆคล้ำๆออกมาโชว์มาโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าฉันสวยแล้วนะเพราะว่าโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวสวยกันขอบคุณสาวๆจากพระนครศรีอยุธยาหรือจะเป็นสาวๆ สระบุรีสาวจากโคกตูมมารู้สึกวันนี้สาวเภสัชมาเยอะเลยขอบคุณน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายด้วยสาวๆจากห้วยโป่งหรือจะเป็นโคกสำโรงคิดถึงทุกคนเลยนะทวีปลำลาตรงนี้ก่อนนะคะเอ่ยถึงไม่หมดส่งความรักจากใจทวีปและเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวไปถึงทุกคนเลยค่ะรักคิดถึงกันบ่ายโมงถึงสองโมงเย็นพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ซอนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตรเบาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดย

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: อัทรพงษ์เตรียมถกมหาไทยกทมแก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัทรพงษ์ตีดาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงษ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆกลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เพลงไทยร้องข่าวทวายพัดใจทุกฝั่งที่นี่

พบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยน้อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: ณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักได้ที่089 903 1782

0: เช่นเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารขีด2ขีด02765ขีด6ขีด0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาจคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวันน้ำเขียวติดต่อสอบถามรายละเอียด
1: 0899031782
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร
3: 0899031782
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะหน่อยจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะกับสถานีวิทยุเมืองลพบุรีเนี่ย FM 90.75 MHz และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612 GHz นะคะซึ่งเป็นคลื่นหลักดังเกือบประมาณครึ่งประเทศแล้วนะคะ30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวสนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะที่0899031782เบอร์นี้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการแนะนำบทเพลงฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้หมดเลยกับเบอร์0899031782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะรถยนต์รถอเนกประสงค์นี่แหละคุณภาพอีซูซุทราบกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าไปที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีคุณจะไม่ผิดหวังเรื่องของโปรโมชั่นข้อเสนอที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะออกรถใหม่แล้วก็อยากได้โปรดีๆเนี่ยนะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักเนี่ยหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะหรือจะมาแถวๆทำงานแถวๆพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์บัณฑิตเราอยู่ห่างก็ประมาณสัก4กิโลเมตรแล้วก็จะอยู่ใกล้อำเภอพัฒนานิคมกิโลกว่าๆใกล้ตลาดด้วยนะคะนั้นเนี่ยสนใจสำรองห้องพักกันกับเราได้หรือว่าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้ที่ Facebook นะคะบ้านดิตรีสอร์ทค่ะ0899031782นะคะ0899031782กันได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ อยากจะดูภาพก็ไปดูกันอย่างที่บอกกันไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพกันเนี่ยนะคะสุขภาพของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนาะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ร่าง

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
5: ่0889903-1782
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลื่อนออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
8: The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
9: Isuzu พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
10: ก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่บริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปดูไปชมไปสัมผัสไปทดลองกับขี่กันก็ได้สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ0815524735 0815524735ที่บริษัท

สุสุพันเจริญลพบุรีนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้นะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยมา1คน2คน4คน6คนได้หมดจะรวมกันเป็นแบบกวนเพื่อนกวนญาติสามารถมาพักกับเราได้นะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบเลยค่ะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782กันนะคะ0899031782กันค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพของเราก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเมื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยบางทีเราเจอเรื่องของบุหรี่บ้างอะไรบ้างก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละจะส่งผลอันตรายนะคะความอันตรายมากมายให้สุขภาพร่างกายของเราเลยทีเดียวนะคะบุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ไอน้ำประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆนะคะโดยไม่มีควันแล้วก็จากการเผาไหม้แต่มันจะมีไอน้ำเกิดขึ้นมานะคะเพราะนั้นในส่วนของน้ำยาที่ถูกทำให้เป็นไอเนี่ยเข้าสู่ร่างกายก็จะมีสารประกอบหลักๆเลยมีนิโคตินนะเป็นสารที่ทำให้ร่างกายนั้นเสพติดการสูบบุหรี่โพไพลีนไกคอนเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการไอกรีซาลีนก็จะเป็นการสารเนี่ยเพิ่มความชื้นเมื่อผสมนะคะกับสารโพไพลีนไกคอนแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการไอได้สารแต่งกลิ่นแล้วก็รสเนี่ยเป็นสารเคมีนะที่จะทำให้ที่เขาบอกว่าไปใช้กับอาหารทั่วๆไปแหละแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นไอที่สูบแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรส่วนสารเคมีต่างๆเนี่ยที่พบในน้ำยาเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่านิโคตินเนี่ยกระตุ้นนะคะในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางโพไพลีนไกคอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังแล้วก็ดวงตาด้วยปอดนะพบมากในสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังด้วยหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองนะฮะก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายนะโลหะหนักก็เหมือนกันโลหะหนักสารหนูสารกลุ่มต่างๆเนี่ยจากการวิจัยนะพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวโรคหัวใจโรคมะเร็งเนาะบางทีเนี่ยคนไม่ทราบนะว่าบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากเลยทีเดียวเพราะไอระเหยเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะทำกลิ่นแบบหอมบ้างอะไรบ้างคนก็คิดว่ากลิ่นน้ำหอมน่าจะไม่มีอันตรายแต่ว่ามันเป็นสารเคมีนะมันจะสูดเข้าไปโดยตรงเลยในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นของใหม่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมีหลายๆท่านน้องๆหนูๆก็เหมือนกันเวลาเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ต้องดูกันด้วยนะว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยอันตรายกับน้องๆหนูๆในเรื่องของการเจริญเติบโตการพัฒนาทางสมองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายนะคะอยากเลิกสูบบุหรี่ลองโทรไปคุยดูโทรสอบถามกันได้ที่1600นะคะ1600ค่ะปรึกษากันไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าใจของเรานั้นสำคัญที่สุดนะคะในการที่จะเลิกสูบบุหรี่ถ้าใจเราเลิกเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีกันค่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะ

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: บิทเทิลเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-022765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวติดต่อสอบถามรายละเอียด
7: 0899031782
8: แชมชั่นคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแชมชั่นคอฟฟี่โทร
9: 0899031782
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
11: ค่ะสำรองห้องพักกันกับเราได้เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะที่089-903-1782หรือว่าจะเข้าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราก็ได้นะคะที่ Facebook เลยบ้านดิดรีสอร์ทค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเรายินดีต้อนรับนะคะ

ด้วยข้อเสนอด้วยโปรโมชั่นต่างๆมากมายที่เตรียมไว้สำหรับคุณผู้ฟังอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าสนใจเนี่ยลองไปดูไปชมไปสัมผัสกันดูก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าหลายๆท่านเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเนาะอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะมีผู้สูงอายุอาจจะมีผู้เด็กเล็กอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะจากฝนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนหรือว่าร้อนแล้วก็กลับไปเย็นไปอะไรแบบนี้นะคะสุขภาพของเราเนี่ยผลกระทบเรื่องของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพก็จะมีมากมายเลยโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นได้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะฝุ่นละอองคอแห้งแล้วว่าเย็นจัดๆความชื้นที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะไปกระตุ้นพวกอาการภูมิแพ้พวกหวัดหลอดลมอักเสบหอบหืดได้อาการโรคติดเชื้อก็จะมาเลยนะคะผลกระทบจากอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงอาจจะร้อนไปสูงไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้อาจจะเป็นโรคของลมแดดได้นะถ้าร้อนมากๆหรือว่าเป็นผื่นเป็นตะคริวเป็นเพลียแดดก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยเย็นไปก็ไม่ดีอีกผิวก็แห้งเนาะเลือดกำเดาก็อาจจะไหลไอได้ส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหารด้วยสุขภาพจิตนะถ้ามีการอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจะไปเรื่องของไปกระตุ้นเรื่องของภาวะซึมเศร้าบ้างนะคะวิตกกังวลบ้างนะนี่ก็เรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะดูแลสุขภาพของเราด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยอย่างเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นพวกผักผลไม้ตามฤดูกาลเนาะดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราอย่างเช่นการออกกำลังกายหรือเดินก็ได้ใครวิ่งไม่ได้ก็เดินเนาะแล้วก็สุขอนามัยที่ดีอย่างเช่นกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เหมือนเดิมการแต่งกายก็ต้องให้เหมาะกับฤดูกาลนั้นๆนะคะแล้วก็ดูแลใจนะด้วยการฟังเพลงก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้ที่0899031782 0899031782กันได้เลยค่ะเราจะฟังเพลงนะคะในช่วงนี้เนี่ยส่งท้ายกันไปเลยนะคะกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณค่ะวันนี้ล่ำลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์โดยนายอนุทินกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ข้อมูลแน่นยำกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงรวมถึงบูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนาวแคสหรือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตัวเองได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้างประกอบกับข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาในระยะสั้นกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้ง2ส่วนจะทำให้เกิดการประเมินของศูนย์บัญชาการมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: กองทัพเรือเดินหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเหลืออีก30วันสู่พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: พลเรือตรีชนินศรีอาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมารคซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569ว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก30วันก่อนถึงวันพระราชพิธีโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม2569กำหนดให้มีการซ้อมย่อยครั้งที่9ในวันที่8ตุลาคมซ้อมย่อยครั้งที่10ในวันที่15ตุลาคมก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ DSI ครับ

0: ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่หนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเสนอรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยสิริพงษ์บรรจงแก้วศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่หนึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีคลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 12.05 นาทีจนถึง 12.30 นาทีมีผมสิริพงษ์มจงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรายการนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเราได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษปีพ.ศ.2547ในเรื่องใดกันบ้างไม่ว่าจะปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้ห่างหายจากคุณผู้ฟังไปหลายสัปดาห์ด้วยกันต้องกราบขออภัยจริงๆเนื่องจากว่ามีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการสืบสวนการสอบสวนอยู่มากมายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ช่วงปลายปีงบประมาณ2569จำเป็นที่ต้องเร่งรัดในเรื่องของคดีต่างๆให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มาพบกันแล้วนะครับก็จะมีผลงานเพลงรวมถึงเรื่องราวสาระที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารเรื่องแรกเลยนะครับสมาคมตำรวจมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามคดีนอมินีต่างด้าวในเรื่องเหมืองขุดบิตคอยน์ผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 14:00 น.ณห้องประชุมบุญญจินดา4ชั้น2อาคารสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครสมาคมตำรวจได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจบุคลากรภาครัฐภาคประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน3รางวัลได้แก่1พันตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับโล่เชิดชูเกียรติของสมาคมตำรวจ2พันตรโทชาญชัยลิขิตคันธสรผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีนอมินีต่างด้าวจากผลงานกรณีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ร่วมกันกระทำความผิดในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปีพ.ศ. 2542ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ300ตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินจากผลงานกรณีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายเพื่อจัดตั้งเหมืองขุดเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์ไมนิ่งซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนนะครับการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ของสมาคมตำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการพิจารณาคัดเลือกจะยึดหลักความโปร่งใสความเป็นธรรมผลสัมฤทธิ์ของงานและผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญนี่ก็เป็นเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับเรื่องต่อไปในเรื่องของการติดตามปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับดีเอสไอก็ได้มีการรณรงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามโดยเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นายธีรเกียรติเกตปรีชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4ได้ร่วมแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2และพันตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นการปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่30สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดจะนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านดอนนาตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจึงได้ทำการลงพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ได้พบว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งมีรถยนต์จอดอยู่ภายในบ้านจากนั้นจึงได้วางกำลังรอบบริเวณบ้านและได้เข้าทำการตรวจสอบพบนายอนุชาหรือโออายุ26ปีอยู่ภายในบ้านเมื่อตรวจค้นภายในรถยนต์ดังกล่าวพบยาเสพติดจำนวน12กระสอบด้วยกันมีจำนวนประมาณ5ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบขนมาจริงจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยผู้ต้องหารับว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชาวลาวและหากส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าสำเร็จก็จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทซึ่งรับว่าได้ทำในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกมากันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการที่สำคัญนะครับ DSI ได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์บุกค้น6จุดพบการเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์มีความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทจากสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยจนได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติโดยสหรัฐอเมริกานั้นได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่า watch list ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับการเจรจาการค้าขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ดำเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังประเด็นดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและปราบปรามอาชญากรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มอบนโยบายให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิทัลควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายพร้อมดำเนินคดีและติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและยกระดับความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคมดิจิทัลโดยล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายน2569พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้ในการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการ Lion Strike เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม6จุดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดตามหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่พบนายอัครพงศ์ขอสงวนนามสกุลซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ซึ่งสะกดเป็นภาษาอังกฤษอ่านได้ว่าดูเป็นทีมเว็บไซต์ที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายสำคัญอาทิฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรโดยพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่าไทยและในการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่โทรศัพท์มือถือจำนวน7เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน3เครื่องโทรทัศน์จำนวน1เครื่อง
คอมพิวเตอร์ CPU 1เครื่องแท็บเล็ตจำนวน1เครื่อง SSD การ์ดจำนวน1ชิ้นสมุดบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารที่ตรวจยึดจำนวน5เล่มสำเนาบัญชีเงินฝากจำนวน8บัญชีเงินสดจำนวน 278,000 บาทสำหรับกรณีดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดเว็บไซต์ในเครือข่ายทั้งหมดแล้วนะครับและคาดว่าการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-2026 และฤดูกาล 2026-2027 ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทโดยพฤติการของเครือข่ายมีลักษณะเป็นการดักรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากนั้นก็นำสัญญาณดังกล่าวมาแปลงและเผยแพร่ต่อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์รวมถึงกระทบต่อระบบการบริหารการจัดการสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดตลอดจนรายได้จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทั้งนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายตลอดจนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิดตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างถึงที่สุดและขอเน้นย้ำว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการดักรับแปลงสัญญาณและนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายและหากพบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นโดยเฉพาะการพนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับกับผลงานเพลงข้าด้อยเพียงดินขับร้องโดยสันติดวงสว่างจากนั้นมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการนะครับ

0: สิริพงษ์บรรจงแก้ว
1: กับช่วงท้ายของรายการดีไซน์ห่วงใยเตือนภัยประชาชนคุณผู้ฟังครับผมเตือนคุณผู้ฟังกันอยู่เสมอในเรื่องของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดีไซน์นะครับและบางทีก็มาหลอกลวงข่มขู่พี่น้องประชาชนว่ามีการพัวพันกับคดีฟอกเงินซึ่งตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีไซน์แล้วก็มีการโทรศัพท์หลอกลวงโดยอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีฟอกเงินของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชโดยมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นได้มีการโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ชี้แจงรายละเอียดคดีแจ้งชื่อนามสกุลและก็เลขคดีรวมทั้งยังส่งรูปเลขเอกสารของนายสามารถและแจ้งว่านายสามารถให้การซัดทอดว่าผู้เสียหายได้ขายบัญชีธนาคารกรุงไทยให้นายสามารถพร้อมทั้งพูดข่มขู่ผู้เสียหายให้นำเงินของตนและพ่อแม่โอนมาตรวจสอบด้วยมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีซึ่งผู้เสียหายก็เกิดความหวาดกลัวจึงโอนเงินของพ่อแม่และจากแอปพลิเคชันธนาคารเป็นเงินจำนวนมากให้กับบัญชีของมิจฉาชีพทั้งนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแล้วนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าหากมีโทรศัพท์ติดต่อไปยังท่านและอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วแจ้งให้ทำธุรกรรมทางการเงินนั่นคือกระบวนการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับคุณฟังต้องตั้งสติอย่าตกใจให้รีบวางสายทันทีเนื่องจากการติดต่อราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าพนักงานจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกล่าวคือก็จะมีหนังสือเรียกหรือเรียนเชิญมาพบเพื่อสอบสวนหากหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าวและมีการโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุทันทีนะครับทั้งนี้ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้นนะครับ www.dsi.go.th หรือสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขโทรศัพท์1202หรือสายด่วน AOC 1441นะครับนอกจากนี้พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการร่วมมือกันป้องกันสังคมให้รอดพ้นปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมโดยร่วมกันแจ้งข้อมูลเบาะแสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีพิเศษโดยการเขียนจดหมายมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจ่าหน้าเลขที่128หมู่ที่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10210หรือจะโทรศัพท์ติดต่อที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ1202หรือคุณผู้ฟังที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถไปพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษณศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษต่างๆที่อยู่ตามภาคนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตพื้นที่2ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเขตพื้นที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขตพื้นที่4ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่5ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่6ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขตพื้นที่7ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเขตพื้นที่8ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตพื้นที่9ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ใดก็สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ณที่ทำการนั้นได้นะครับในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงอย่าโอนนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพอย่าได้โอนเงินให้กับคนแปลกหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่มีการโทรศัพท์ไปข่มขู่หรือว่าบังคับให้คุณฟังโอนเงินมาตรวจสอบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะพฤติกรรมอย่างนั้นคือพฤติกรรมของมิจฉาชีพจบเพลงนี้แล้วผมลาคุณฟังไปก่อนสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้า 12:05 นจนถึง 12:30 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีคลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์นี่ผมสิริพงษ์บรรจงแก้วจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1จังหวัดพระนครศรีอยุธยากองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การดำเนินการผลิตโดยนายชัยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1พันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้ในการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจบเพลงนี้แล้วผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยข่าวเป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดใกล้เคียงในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2519ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและก็พระราชทานรางวัลนะครับให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะครับของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2518ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายชุดสุภาพด้วยนะคะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ขออภัยค่ะ2026นะคะเอเชียนพาราเกมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเนี่ยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะล่าสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะ
1: สำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปนะครับจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับ
2: ค่ะเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษนะคะจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนั่นเองค่ะสำหรับผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือ ่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกนะคะจะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ค่ะยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางนะคะหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมกับโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเตรียมการรับมือน้ำท่วมกันทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน้นไปที่การดูแลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางลำดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับปภ.ก็จะเร่งสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือทางไลน์ได้นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ID นะครับ @1784DDPM หรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเรือเครื่องผลักดันน้ำท่านได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการโดยเร็วพร้อมกับประสานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับกรมชลประทานก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องขณะที่กองทัพเรือนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมอีก10เครื่องนะครับก็รวมเป็น50เครื่องแล้วก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปยังจุดที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โดยสามารถเพิ่มกำลังได้สูงสุดถึง86เครื่องในจุดเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเร่งระบายน้ำและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการรายงานถึงความพร้อมของกระทรวงกลาโหมในการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ยืนยันว่ากองทัพภาคที่4เนี่ยมีความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะครับในภาคใต้กองทัพภาคที่4นะครับได้เตรียมกำลังนะครับจากมณฑลฐานบกที่41จนถึงมณฑลฐานบกที่46ก็พร้อมนะครับในการจัดกำลังพลและก็ทรัพยากรที่สามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ลงไปติดตามนะครับการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับพบกับดีเจพอล่าเลยครับ
3: ไม่รอท่วมต้องร่วมวางแผนโดยมณฑลทหารบกที่44ผนึกกำลังส่วนราชการสำรวจจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือฝนตกหนักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเมื่อเช้าวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเพราะการป้องกันล่วงหน้าคือการดูแลพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดพลตรีมานิตเผ่าพงจันทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พันเอกสิทธิชัยโกศลรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจและประเมินจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำณพื้นที่ตำบลทุ่งระยะตำบลสวีตำบลปากแพรกและตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4รับมอบสิ่งของบริจาคจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่42ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพรียงในการนี้กองพันมณฑลทหารบกที่42ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของบริจาคดังกล่าวเพื่อเตรียมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารและภาคเอกชนที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตพร้อมไหมเมื่อภัยมาโดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสำคัญอันดับ1พันเอกณัฐวุฒิมาคเซนผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยณกองบังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางหน่วยได้บูรณาการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสดุดีวีรบุรุษชายแดนใต้โดยแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมดูแลไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อความสงบสุขของประชาชนพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลสกออำเภอสุงไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาของครอบครัวด้วยความห่วงใยโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องย้ำแม้กำลังพลจะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แต่กองทัพยังคงใส่ใจห่วงใยและพร้อมดูแลครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นได้เดินทางมายังมณฑลทหารบกที่42ค่ายศรีนันรงค์เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42กองพลพัฒนาที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสถานีอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
2: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่านะคะสำหรับที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฟ้าคะนองในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาค่ะเข้าตัวเมืองก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวการจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งเหตุการณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มบางลงโดยทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าหากฝนหยุดตกสนิทนะคะระดับน้ำท่วมขังก็จะทยอยลดลงและเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับได้ออกหนังสือด่วนนะครับแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามสถานการณ์นะครับสภาพอากาศและก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะก็จะมีที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหานะคะพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังมีที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับก็พี่น้องจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เตรียมรับเงินนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับจากปภ.ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการโอนเงินน้ำท่วมนะครับปภ.ก็เร่งประสานนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จัดส่งข้อมูลผู้ที่รับผลกระทบเพื่อเป็นการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันนะครับภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะครับทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้กับธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้นนะครับ 14,053 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนี่ 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการนะครับ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับภายในเช้าของวันที่9ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับภาพรวมของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใน5จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและที่นนทบุรีจำนวน 1,305,875 ครัวเรือนซึ่งจะโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมนี้เช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะโดยทางปภ.เองเขาก็จะมีการเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับล่าสุดนะครับมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตรา 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นไปภายใต้วงเงินของงบกลางนะครับประจำปี2019ซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามได้เร่งลงทะเบียนนะครับยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่ธนาคารออมสินกันบ้างนะคะที่ได้ออก5มาตรการด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐบาลค่ะได้มีการออก5มาตรการด่วนนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ธนาคารออมสินเองได้มีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปลนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยนะคะตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียด5มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินประกอบไปด้วยมาตรการดังนี้ค่ะ
1: มาตรการที่1 นะครับก็คือพักชำระเงินต้นนะครับและไม่คิดดอกเบี้ย นาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้นะครับสามารถที่จะนำเงินไปดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครอบคลุมลูกหนี้นะครับที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตที่ประสบสาธารณภัยนะครับของปภ.โดยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้นะครับธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำมากลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดนะครับที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักหนี้แล้วนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครับ
2: ค่ะมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนค่ะ
1: มาตรการที่3นะครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนนะครับหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดนะครับก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็ 0.7% ต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีอันนี้ผ่อนชำระสูงสุดนะครับไม่เกิน7ปีครับ
2: ค่ะมาตรการที่4เป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ใน1ปีแรกค่ะ
1: ครับมาตรการที่5นะครับสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME นะครับที่ประสบภัยพิบัติอันนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้นะครับการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับธนาคารอมสินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลดภาระหนี้สินเดิมและก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้ตามที่ธนาคารนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไว
2: ้
1: เป็นเบื้องต้นนะครับ
2: สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะก็ประสบการณ์ใหม่นะคะก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะสรุปยอดการรับสมัครพลทหารอาสาล่าสุดค่ะวันนี้นะคะก็เวลา 11:30 น.ยอดผู้สมัครอยู่ที่ 12,924 นายซึ่งก็คิดเป็น 51.70% นะคะจากยอดรับ 25,000 นายในจำนวนนี้เป็นน้องๆทหารกองเกินค่ะจำนวน 8,988 นายนายทหารกองหนุนขออภัยค่ะทหารกองหนุนประเภทที่1นะคะ 1,783 นายด้วยกันทหารกองประจำการที่ครบกำหนดนะคะปลดหรือว่าเลื่อนปลดเนี่ย 2,153 นายค่ะสำหรับท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกเนี่ยก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะกับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางของตนเองจากการรับราชการทหารสู่โอกาสหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิการศึกษาอาชีพและทักษะชีวิตนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่24 มกราคม 2570สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ค่ะในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: ครับก็สำหรับในส่วนของกองทัพบกนะครับรับใน 18,784 อัตรานะครับตอนนี้ก็ 11,000 กว่าแล้วก็เหลือไม่เกิน 7,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกองทัพบกก็รีบนะครับมาถึงความคืบหน้านะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลนะครับเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธินะครับแต่ก็ไม่ดำเนินการด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน

0: เป๋าตังอันนี้ก็ไปขอรับการบริการหรือว่าอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสมัครกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์นะครับของภาครัฐหรือว่าจีวอลเล็ตได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับก็ไปธนาคารได้เลยนะครับ
1: ค่ะก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันนะคะเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนโดยโครงการนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ค่ะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถที่จะใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มค่ะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาถึงข่าวดีนะครับสำหรับสภากาชาดไทยนะครับก็เชิญชวนประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดนะครับร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนะครับเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจนะครับเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดนะครับหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันการดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสังคมก็ให้ส่งผลงานนะครับได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02-251-6711-5แล้วก็ต่อ119หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ0813996121ก็มาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะจะมีในเรื่องของทางด้านของกองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่9ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่นะคะซ้อมย่อยหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก1ครั้งนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมค่ะ
0: นะครับเราวันนี้ซ้อมนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะไปร่วมสังเกตการนะครับ
1: เห็นว่าเริ่มวางแผนการเดินทางแล้ว
0: สถานการณ์ด้วยนะครับดูฝนด้วยนะครับฝนมักจะตกนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลัง
3: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับอธิบดีปภ.ยืนยันทุกพื้นที่น้ำท่วมและน้ำล้อมเข้าหลักเกณฑ์เยียวยาและเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหง
12: ด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยซึ่งเมื่อวานมีสื่อมวลชนสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี2569ประมาณ 4,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยนอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถืออยู่โดยหลักก็จะมีในส่วนที่บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบโดยมีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทตั้งแต่สภาพความเสียหายแต่งบหลักที่ช่วยเยียวยาก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งช่วยอยู่ในกว่า60จังหวัดโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นบางพื้นที่อาจจะเกิดเหตุในช่วงวันที่30กันยายนก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการลงทะเบียนและจ่ายให้เร็วขึ้นก็จะพยายามปรับหลักเกณฑ์จาก2วันที่อาจจะได้เงินช่วยเหลือก็เหลือเพียง1วันโดยจะพยายามทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์อยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรเพิ่มเติมกรมการจัดหางานเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้โดยสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
15: นายสมัครปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านอย่างเช่นงานตัดเย็บงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและงานแบบรวมกลุ่มโดยปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานแล้วรวมทั้งสิ้น 4,787 คนสำหรับผู้เรื่องการเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการทางกรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ3ต่อปีโดยแบ่งเป็นประเภทรายบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทกำหนดชำระคืนภายใน2ปีและประเภทกลุ่มบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีและมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดโดยในปีงบประมาณ2569นี้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้ว20รายต่อกลุ่มรวมเป็นเงิน3ล้าน 500,000 บาทนอกจากนี้ทางกรมการจัดหางานจะขอเชิญชวนผู้รับงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานอิสระที่คนทำงานdoe.go.th เพื่อจะนำทักษะและผลงานให้ผู้ว่าจ้างติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สำนักงานการจัดหางานทุกจังหวัดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.612สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
17: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
18: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวยตัวเนาะบ่ายโมงตามที่นัดหมายกันมาเราฟังข่าวไปแล้วนะคะแล้วก็มาฟังเพลงเนาะแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังจะแนะนำมาเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลุงเป็นป้าอุ้ยส่งไลน์ดอกไม้สวยให้ทวีปชื่นอกชื่นใจกันเยอะหายไปนานก็ส่งข่าวนะว่ายังจำกันได้ไหมแต่จริงๆแล้วทวีปก็จำได้แม่นเลยทีเดียวนะขอบคุณนะคะในการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณหนุ่มโคราชด้วยบอกคุณทวีปขอหลายวันแล้วนะสำหรับเพลงสุโขทัยระทมฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ตั้งใจฟังทุกวันโอ้ยแม่ต้องกราบขอบและคุณลุงสารพงษ์ด้วยคุณลุงสายด้วยป้ามนด้วยคุณป้าแสงเทียนด้วยน้องสมปองด้วยคุณพี่ชูชัยคุณพี่ชูชัยนะคะแล้วก็มีคุณพี่วิชัยด้วยนะคะที่อยู่สมุทรสาครบอกแม่ตอนนี้นะคุณทวีปนะยังไงทุกพื้นที่ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันร่างกายแข็งแรงก่อนนะเสือเสวยตัวร่วมด้วยช่วยดูแลค่ะท่านผู้ฟังเลือกไว้เลยแม่รู้สึกอ่อนล้าเพลียแรงกำลังใจหมดไปสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับตัวเองเพราะเสือเสวยตัวอธิบายชัดเจนเลยว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนาะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นแล้วก็ชนิดน้ำต้องขอขอบคุณลุงนิดปนวนมากๆเลยบอกไม่เป็นไรเสียงดังฟังชัดเจนถ้าผิดพลาดด้วยประการใดลุงนิดต้องมากอดอุ้ยกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจบอกสบายดีแถวบ้านลุงยังสบายอยู่ป้ากนกวรรณลุงประสิทธิ์ป้าวิไลป้าบัวเนี่ยนะขอบคุณพี่น้องประชาชนจากหนองโดนด้วยอ้าวบอกคุณทวีปเสือเสวยตัวใครก็ใช้เพราะเขามีครบวงจรไงไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำยังมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11จิบบรรเทาการไอได้ทุกโอกาสเลยทีเดียวเราอย่าไปปล่อยปละละเลยไอสุขภาพร่างกายของคนเราเนี่ยเนาะลุงจ๋าถ้าหากว่าอ่อนแอกันขึ้นมาเพราะว่าอายุไขหรือจะเป็นเพราะว่าทำงานหนักกันงกเลยทีเดียวลืมดูแลตัวเองก็เยอะทีเดียวเราหันมาดูแลตัวเองให้ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนึกถึงที่ทวีปบอกไว้ก่อนเพราะเสือเสวยตัวเป็นยาแผนโบราณดั้งเดิมอยู่คู่กับครอบครัวไทยเนิ่นนานตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายมียากระใสเส้นตราหัวเสือสำหรับผู้ที่อาจจะท้องผูกบ่อยๆหรือว่าเป็นกระใสนะติดบ้านติดตู้ยาไว้ดูแลตัวเองเถอะพี่น้องประชาชนของทวีปเนาะดูแลให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงลุงสุชาติไม่ทราบว่าลุงเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้เนาะนะยังไงก็แจ้งผลการรับฟังกันหน่อยน้องสีน้อยน้องมานิดนี่ที่อยู่บ้านโคกช้างเนี่ยค่ะแล้วก็พี่ติ๋มที่อยู่เสนาพระนครศรีอยุธยาสาวจัดการชนะบุรีเนาะสาวสมรนะคะอย่างประมนนี่บอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงใหญ่เพราะส่งกำลังใจกันตลอดสาวจากเขาพระงามสาวจากสิงห์บุรีด้วยเสือ11ตัวไม่ได้มีเพียงแค่นี้ยังมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวด้วยอ่ะวันนี้นะคะเอาอกเอาใจกันหน่อยเดี๋ยวลุงสารพงษ์ลุงหลายๆท่านที่ขอฟังเพลงแล้วยังไม่ได้ฟังน้อยอกน้อยใจทวีปกันเนาะอยากฟังเพลงรักน้องพรอ่ะทวีปจะเลือกเพลงรักน้องพรแล้วก็สุโขทัยระทมตามที่หนุ่มโคราชแนะนำมาค่ะ

หวังว่าคงจะถูกใจไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพราะว่าแฟนเพลงของเสือเศรษฐ์ตัวอย่างคุณสะอาดเนี่ยอยู่ไกลถึงกำแพงเพชรคุณสมควรแล้วก็คุณมนเทียนอยู่ถึงจังหวัดพิจิตรแล้วที่พิษณุโลกก็มีนะคะทวีปก็ดีใจที่นครนายกอ่ะแล้วที่เพชรชบูรณ์อย่างลุงสุ่มอย่างบ่าวมิตรนครสวรรค์นะคะก็มีคุณลุงประสิทธิ์เหมือนกันนะลุงจ๋าเนาะแล้วมีคุณลุงที่ชุมแสงนครสวรรค์ด้วยกราบขอบพระคุณนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะนะป้าแสงเทียนได้ถูกใจไหมล่ะสาวจากลาดกระบังน้องมลิวรรณนะคะแล้วจากโคกตูมหรือจะเป็นที่โคกสำโรงเนี่ยบ้านน้องข่อยด้วยนะแถวบ้านพิเรียมเนี่ยนะยังให้กำลังใจกันอยู่ทวีปก็ยังคิดถึงทุกคนเลยค่ะไม่ได้ลืมกันเลยนะใช้เสือเสร็จตัวกันด้วยนะสุขภาพจะได้แข็งแรงเพราะว่ารวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายจนเป็นเสือเสร็จตัวชนิดผงชนิดแผ่นแล้วก็มีชนิดน้ำด้วยหาซื้อได้ทั่วๆไปนะหาซื้อติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ถ้าเป็นชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนถ้าเป็นชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะท่านผู้ฟังมีน้ำเสือเสือตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายเป็นยาแผนโบราณแล้วก็เป็นชนิดเม็ดมีสบู่ที่ G11 ไปอาบน้ำได้นะมีน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยที่ใครต่อใครก็ชอบเพราะว่ารสชาติหอมแล้วก็หวานเปรี้ยวเนี่ยจิบได้ตลอดเลยทีเดียวขับเสมหะบรรเทาการไอได้อย่างดีเลยป้าจ๋านะขอบคุณป้าพยุงด้วยนะป้าสมบูรณ์ด้วยอยู่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ป้าพยุงนี่อยู่ช่องแคค่ะดีใจนะคะที่ FC ของเสือเสือตัวยังเหนียวแน่นรักทวีปเหมือนเดิมป้าๆลุงๆนี้จะบอกเลยรักทวีปเหมือนเดิมระยะเวลาเนิ่นนานยังไงก็ยังรักทวีปป้าๆข้างวัดหัวตะพานด้วยเนาะแถวโพนางดำออกแหมกำลังประสบปัญหาก็เป็นกำลังใจกันละนะมีคุณทวัชชัยเนี่ยที่โคกสำโรงอันนี้ขอเพลงกันมาบ่อยๆรู้สึกจะเหมือนหนุ่มนะคะจากเพชรบูรณ์เหมือนกันนะอลุงสุ่มนี่บอกฟังได้ทุกเพลงเลยนะป้าพวงเพ็ญเนี่ยเนาะใช้เสือเสวยตัวกันนะเสือเสวยตัวจะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเพราะรวบรวมสมุนไพรไทยจีนมากมายเลยจ้ะถ้าเราได้รู้จักสมุนไพรไทยจีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่ใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเราก็อยากจะใช้เสือเสร็จตัวเพราะว่าเขาบอกเลยทีเดียวบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวค่ะหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีเดียวนะหาซื้อติดบ้านติดตู้ยาหรือยังถ้ายังต้องมีนะสุขภาพร่างกายจะได้ดีมีให้ครบองค์จรเลยทีเดียวค่ะชีวิตคนเราต้องใช้ความอดทนในชีวิตตลอดเลยเนาะจะมีหลายท่านบอกแม่ถ้าพูดถึงความอดทนเนี่ยอดทนมาตั้งแต่เด็กนะคุณทวีปเพราะครอบครัวของเราเป็นเกษตรกรและไม่ได้ว่าจะมีมากมายแต่ถ้าพอเราอดทนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันมาจนโตความอดทนที่ส่งเสียให้ลูกเราเรียนมาจนจบเขาก็จะมีผลตอบแทนที่ดีนะเพราะว่าถ้าบ้านไหนบ้านใครลูกของเราอยู่ในระเบียบวินัยที่พ่อแม่วางไว้ให้เราจะรู้สึกสบายใจนี่แต่ถ้าลูกเราเนี่ยผิดระเบียบวินัยที่พ่อแม่สอนให้ไปเรียนไม่เรียนพอโตขึ้นมาเขาก็จะลำบากนะคะเพราะว่าการงานเนี่ยไม่มีทำทุกวันนี้คนเราต้องมีความรู้เยอะๆค่ะความอดทนของคนเรานี้เป็นส่วนสำคัญในการมีชีวิตอยู่นะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราอดทนแล้ววันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเนี่ยทนได้ทุกเรื่องด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าเป็นคนไม่อดทนนั้นจะไม่ค่อยมีใครเขาคบนะคะเพราะไม่รู้จะปึงปังขึ้นมาเมื่อไหร่เขามักจะก่อความร้อนหูร้อนใจให้

ผู้อื่นเสมอนะคะสำหรับคนที่ไม่มีความอดทนเนาะเพราะความไม่รู้จักอดทนของเขานี่เองฉะนั้นจึงไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นและเป็นผู้มากไปด้วยศัตรูคู่อาฆาตนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเสมอมาเลยกลายเป็นผู้ที่มีโทษมีภัยอยู่รอบด้านส่วนคนที่มีความอดทนสูงไม่ว่าจะทำกิจการงานตรงไหนใครก็รักใครก็ชอบนะงานหนักงานเบาเราก็อดทนย่อมรู้จักให้อภัยในการล่วงเกินของผู้อื่นเนี่ยจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงด้วยนะคะในความเฉยเมยของผู้อื่นและในการกระทำอันรู้เท่าไม่ถึงการของผู้อื่นเนี่ยเขาอดทนได้หมดโดยเพราะนั้นคนที่อดทนเก่งเนี่ยจะประสบความสำเร็จกว่านะคะคนเราต้องเรียนรู้คนเราย่อมมีอารมณ์ดีมีอารมณ์เสียอยู่เสมอบางวันในวันเดียวกันอารมณ์ของคนเราเนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะความไม่เที่ยงค่ะเป็นดีบ้างเสียบ้างตลอดหลายครั้งในหนึ่งวันเราอาจจะพบในเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีเวลาที่เขาอารมณ์เสียเราจึงได้รับการต้อนรับได้ใบหน้าที่เราไม่นึกว่าโอ้ยเราจะได้พบแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราไปเจอเขาในยามที่อารมณ์เขาไม่ดีแล้วคนที่หากว่าจะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเนาะเวลาไม่ชอบอารมณ์เสียเราจะมองไม่รู้มองไม่ออกเลยค่ะดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยอดทนเนาะความอดทนของคนเราจะมีเพื่อนเยอะจะมีแต่คนรักใคร่แต่ถ้าเราไม่อดทนค่ะถ้าเราไม่อดทนนี่ไม่ดีนะคะเพราะเวลามีเรื่องกระทบกระเทือนใจแม้แต่เพื่อนแต่ฝูงแค่เพียงนิดเดียวเนี่ยเราก็ปล่อยอารมณ์ร้อนๆนะกลายเป็นคนหัวร้อนไปถ้าก็มีแบบนี้นะคะท่านฟังค่ะเพื่อนดีๆก็จะหนีกันหมดเลยทีเดียวเพราะนั้นการที่มีความอดทนจะดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะจะอยู่ตรงไหนมีแต่คนรักใคร่จริงๆเนาะต้องขอขอบคุณป้าสนองคิดถึงป้าสนองโคกใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าให้กำลังใจทวีปตลอดแต่ไม่ทราบว่าในช่วงเวลาอย่างนี้ป้าหนองยัง อยู่ดีมีความสุขอยู่หรือเปล่าอยู่บ้านหมอเนี่ยค่ะนะแล้วก็มีป้าๆที่หนองโดนแถวบ้านครัวที่ให้กำลังใจทวีปด้วยนะคะขอบคุณที่เลือกเอาเสือ11ตัวไปดูแลสุขภาพร่างกายค่ะขอคิดดีๆในการใช้ชีวิตประจำวันที่นำมาฝากสำหรับท่านผู้ฟังก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าท่านผู้ฟังชอบในตอนนี้นะเหมือนอย่างคุณอาที่อยู่สิงห์บุรีเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆด้วยจริงๆการฟังไปแล้วก็ปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันเราเนาะเราก็จะโอ้โหอยู่ดีมีความสุขเลยมีคติชีวิตที่ดีปรับใช้กับชีวิตประจำวันค่ะนะหนทางชีวิตก็จะไปในทางที่ดีๆ ด้วยขอบคุณหนุ่มๆจากสันคบุรีจังหวัดชัยนาทยังนึกถึงคุณสมควรนะสาวๆจากเขื่อนป่าสักด้วยจะมีสาวๆเยอะแถวนี้นะคะวันนี้ขอฟังเพลงเอาเป็นว่านึกถึงป้าพวงมาเลยทีเดียวนะแล้วก็คุณลุงสารพงษ์นี่โอ้โหตะว่าตอกขานกันบ่อยๆถ้ายังไม่ได้รับฟังเพลงอะไรแต่ลุงสายเนี่ยเมื่อไหร่ลุงก็รอได้เพลงที่ขอ เอาไม่โกรธกันนะลุงนะเดี๋ยวทวีปจะให้ฟังเพลงของชายเมืองสิงห์ก่อนแล้วกันในตอนนี้ค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อน
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสือ11ตัวยังดูแลพี่น้องประชาชนมาเนิ่นนานไว้วางใจได้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะท่านฟังหลายท่านเลยทีเดียวถ้ามีปัญหาเนาะเพราะเราทำงานหนักเราเป็นเกษตรกรหรืออาจจะหยิบจะจับแบกของหนักๆอย่างเงี้ยจะเมื่อยจะขบเสือ11ตัวใช้เหล้ามาเป็นกระสายยารวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนที่เรารู้จักกันเลยทีเดียวคุณลุงที่อยู่สมุทรปราการนะฮะบอกลุงจะเงียบไปหน่อยนะช่วงนี้โอ้ลุงเล็กด้วยนะคะลุงเล็กด้วยอนุมจากลังสิตด้วยนะบอกตอนนี้ลุงก็แม้ระมัดระวังในหลายเรื่องทวีปนะไม่เป็นไรแต่การฟังอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ส่งข่าวไม่เป็นไรนะลุงจ๋านะยังดียังรักกันอยู่ก็ดีแล้วค่ะคนเรามีความรักให้กับกันสิ่งไหนดีๆเราก็จะบอกกันนะคะเสือ11ตัวเป็นยาแผนโบราณทวีปต้องบอกท่านผู้ฟังกันอยู่บ่อยๆลุงๆป้าๆของทวีปจะใช้กันมาเนิ่นนานเพราะเขามีครบวงจรไงมีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะแล้วก็จะมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11นี่แหละค่ะเขามีครบวงจรสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวด้วยพี่ป้านะอาจจะใช้กันเนาะก็เรารู้จักกันมานานแหมเมื่อก่อนนี้ลุงป้าบอกโอ้ยเวลาเราทำไร่ทำนาขึ้นจากไร่จากนาเราเมื่อยเราขบเสือ11ตัวสกรึบให้ลูกให้หลานไปซื้อถ้าบอกว่ายาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าเขาจะบอกเลยเสือ11ตัวรู้จักโอ้มาตั้งนานทวีปก็ดีใจนะพี่ป้านะอาจจะได้สุขภาพร่างกายดีแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ทั่วๆไปป้าแมวที่อยู่ป่าโมกป้าๆจากอ่างทองด้วยนะโอ้โหเป็นห่วงเป็นใยส่งกำลังใจถึงกันนะคะน้องสมปองนี่หน้าทำไมลำสนธิเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าถ้ามีอะไรก็จะบอกกันอยู่ตลอดหนุ่มๆจากชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีด้วยค่ะนะใช้เสือ11ตัวกันนะนึกถึงเสือ11ตัวกันนะเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องมาก่อนสัญญาณเตือนภัยเราบอกมาเมื่อไหร่เราต้องรีบดูแลตัวเองอย่าปล่อยปละละเลยนะว่าไม่เป็นไรละนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขเรารู้ตัวเองนะคะนะรู้ตัวเองค่ะเวลาจะป่วยจะไข้สัญญาณเตือนภัยของร่างกายจะบอกเราก่อนเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยเขาจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วตัวเราเองก็ต้องดูแลเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะคะท่านฟังค่ะมีสบู่ TG 11ไปให้อาบน้ำมีคุณป้าสมพรด้วยนะที่อยู่หนองโดนเนี่ยถ้าพูดถึงยาน้ำแก้ไอเนี่ยโอ้ยป้าใช้มานานเลยทีเดียวป้าๆอีกหลายๆท่านเลยจะบอกกับทวีปนะบอกใช้เธอจิบบรรเทาการไอรสชาติเปรี้ยวหวานสูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆได้นะป้าๆจะเขาพระงามหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวน้องปราณีบ้านห้วยวัวตายเนี่ยนะน่ารักมากๆเลยน้องปราณีเนี่ยจะส่งข่าวพิทวีปมาเป็นระยะเลยทีเดียวค่ะกราบขอบพระคุณนะมีกำลังใจให้แก่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรแล้วแต่เนาะถ้ามีกำลังใจส่งถึงกันเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจต่อสู้บางคนนี่กำลังแหมไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตของตัวเองหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมีความทุกข์มีความหม่นหมองในหัวใจก็เลยต้องมีเรื่องคับข้องหมองใจจงคิดแต่เรื่องดีๆเถอะค่ะท่านผู้ฟังค่ะที่อยู่นอกกายของเราเรื่องดีนอกกายเราเยอะทีเดียวอย่าคิดถึงความหวังด้วยความกลัวนะจงคิดถึงด้วยความทะเยอทะยานและด้วยหัวใจที่อยากจะทุ่มเทอย่าคิดถึงแต่ข้อเสียของตัวเองจงคิดว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราจะทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวอย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่จะทำอะไรไม่ได้เลยต้องหยุดอยู่กับที่เฉยๆนะเราจงคิดว่าตัวเราเนี่ยพยายามให้มากที่สุดทุกอย่างก็จะผ่านไปได้แล้วอย่าไปคิดว่าเราทำแล้วจะล้มเหลวไปอีกหรือเปล่า
อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะจงคิดว่าไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรเราคงจะไปต่อได้อีกอย่าคิดว่าทุกอย่างที่พังแล้วจบลงจงคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ายังมีลมหายใจเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นกำลังใจทุกท่านเลยค่ะนะขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงรักตัวเองมากๆแล้วกันเนาะทวีปมีเพลงให้ฟังกันอีกชุดหนึ่งค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะพอดีมีอดีตสาวฉันธนาขอเพลงชุดนี้มาค่ะทวีปก็คงล้ำลาไปด้วยอีกเพลงนึงเนาะค่ะหวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านเลยทีเดียวเพราะว่าเคยเป็นเพลงดังในอดีตค่ะขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสร็จตัวขอบคุณทุกท่านที่ฟังรักทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหาร่วมเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทมระบุว่ากทมได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทมจะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผันลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพระยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
9: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลง
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่มาถึงตอนนี้ถือว่าโชคดีนึกย้อนลงไปสมัยเราเป็นเด็กนะครับอยากจะเรียนสูงๆนะครับพอเรียนจบแล้วก็คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็จะพอใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะหางานทำดีๆอยากมีงานดีๆพอหางานได้ก็จะพอใจอยู่พักหนึ่งอยากจะมีคู่ครองดีๆพอมีคู่ครองดีๆได้ก็จะพอใจอยู่พักหนึ่งอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีโน่นอยากมีนี่เหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่สามารถเติมเต็มให้เรามีความสุขได้มันไม่สามารถทำให้เราว่าเออพอแล้วฉันได้แล้วฉันมีความสุขแล้วคือโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะอยากได้โน่นอยากได้นี่พอเอาเข้าจริงๆนี่อายุมากขึ้นโน่นไม่รู้ไปไหนนะได้แต่นี่มันจะเป็นเสียงอย่างเขาว่าแท้ที่จริงแล้วเขาบอกว่าการที่คนเราที่จะมีความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีมากกว่าใครใครมีน้อยกว่าใครนะครับอยู่ที่ความพอใจในขณะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ทุกคนไม่ว่าจะยืนอยู่จุดไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถมีความสุขได้ถ้าใจเราพอเพียงพอใจละแค่นี้พอใจฉันละฉันมีความสุขละนะครับบางทีคนเก็บขยะเดินข้างถนนอาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านมีพันล้านก็ได้เราไม่แน่นะครับบางทีคนพิการอาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ก็ได้ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับมีเรื่องจะเล่าท่านผู้ฟังนะครับมีหนังสือพิมพ์ AFP ของฝรั่งเขารายงานมาเมื่อปี2560มีกระดาษบันทึกอันหนึ่งเล็กๆนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465ที่เขียนโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวอเมริกันเขาได้ให้กระดาษบันทึกนี้ไว้กับพนักงานโรงแรมแทนค่าทิปนะกินข้าวเสร็จพนักงานโรงแรมพักที่โรงแรมเสร็จแทนที่จะให้เงินเป็นทิปแกให้กระดาษเล็กๆนี่ให้เก็บไว้แล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยกระดาษเนี่ยจะมีค่ามากกว่าทิปหลายสิบเท่าท่านผู้ฟังครับปรากฏว่ากระดาษใบนั้นเนี่ยมีการประมูลขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลได้มูลค่าถึง 1.5 ล้านดอลลาร์โอ้ถ้าเป็นเงินไทยนี่ก็51ล้านบาทเยอะๆบันทึกดังกล่าวเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับเขียนไว้สั้นๆว่าชีวิตที่สงบและเรียบง่ายนำไปสู่ความสุขมากกว่าการแสวงหาความสำเร็จที่มีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งที่จริงแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะที่ว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขที่แท้จริงได้นะครับก็ต้องพอใจพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ความสงบพบสุขจริงอิงพุทธธรรมจิตน้อมนำความพอเพียงเคียงสุขสันต์เลี่ยงสุขปลอมมอมโมเจ้าเฝ้ากามกันบ้าหุนหันนำวุ่นวายมาหลายชนไอสไตล์ให้ทฤษฎีมีค่ายิ่งสอดรับอิงหลักพุทธธรรมนำฝึกฝนใครอยากสุขเอาทุกออกบอกทุกคนหลีกสัปดนโหนอำนาจกินกามเกียรติเสนียดจันไรฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอย่างน้อยๆก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขทางร่างกายให้กับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพลองดูครับลองกินดูลองใช้ดู ขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้โดยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังในเรื่องกรรมต่างภพเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน20กว่าหลังคาเรือนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสักหน่อยครอบครัวของนางอำไพซึ่งมีอายุ38ปีก็ประกอบด้วยลูกสาวคนเดียวชื่อนางสาวเอื้องอายุ16ปีสามีคือนายบัวนี่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2ปีหลังจากสามีเสียชีวิตลงได้ไม่นานนางอำไพก็ได้สามีใหม่โดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ไม่รู้ที่ได้สร้างร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนก็ไม่อาจจะบอกได้อาชีพของนางอำไพก็คือขายขนมแล้วก็ของกินเล่นโดยตั้งแผงอยู่หน้ากระต๊อบหลังเล็กชั้นเดียวลูกค้าก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นล่ะโดยเฉพาะเด็กๆมักจะอุดหนุนขนมหวานกันอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากนางอำไพมีฝีมือในเรื่องขนมหวานนี่เองลูกสาววัย16ปีพอจบจากการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ช่วยแม่ทำมาหากินอีกแรงนึงแม้ว่ารายได้จะน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ว่าครอบครัวก็พออยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นสามีใหม่นี่เป็นหนุ่มใหญ่วัย43ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยใช้แรงงานเข้าแรกยามที่ไม่มีใครจ้างก็ออกหาผักหาหญ้าแล้วก็พริกมาเก็บตุนไว้เป็นเสบียงกลางรวมทั้งออกหาปลาในตอนกลางคืนในสอนสามีใหม่ของนางอำไพมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีเงินคราวไหนก็มักจะไปกินเหล้ากับพรรคพวกที่เป็นคอเดียวกันเสมอที่อยู่ในแถวละแวกบ้านเดียวกันนั่นแหละบ่อยครั้งที่กินจนถึงขั้นเมาไม้พอกลับกระท่อมก็ถูกนางอำไพตักเตือนแต่แทนที่นายสอนจะเชื่อหรือว่ารับฟังกลับแสดงบทบาทกับเมียโดยใช้พละกำลังและศิลปะมวยไทยมวยฝรั่งทุกครั้งสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้นางอำไพเป็นอย่างยิ่งแต่หากว่าลูกสาวเข้าห้ามหรือขอร้องก็จะเจ็บตัวไปด้วยแล้วก็มักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนับตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมานายสอนนี่จะใช้อารมณ์ป่าเถื่อนกับลูกเมียเป็นประจำเสียงทะเลาะกันก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนบ้านเนื่องจากได้ยินกันจนจำเจแต่ในระยะหลังนายสอนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสัมมาเลเทเมาก็แปรเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมพูดน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนในขณะเดียวกับที่ลูกสาวลูกเลี้ยงเนี่ยเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวเรือนร่างอวบอัดเป็นที่ต้องตาชายไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ลักษณะเด็กหญิงผอมแห้งขี้โรคเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่มีวี่แววอะไรหลงเหลือให้เห็นแล้วนอกจากเรือนร่างที่อวบอัดแล้วหน้าตาก็ยังสวยงามผิวขาวยังกระหยวกกล้วยตามแบบฉบับของสาวชาวเหนือโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำให้นายสอนเปลี่ยนแปลงไปสายตาที่มองดูลูกเลี้ยงสาวก็มีอันแปรเปลี่ยนไปด้วยจากความว่างเปล่ากลายเป็นแววตาที่มีความหวังพยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับเด็กสาวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพูดคุยแสดงความเอ็นดูในลักษณะพ่อกับลูกไม่เพียงปากเท่านั้นที่แสดงความเอ็นดูมือไม้ก็เหมือนกันถือโอกาสถูกเนื้อต้องตัวเด็กสาวเมื่อตอนรับหลังเมียแต่ด้วยความอ่อนต่อโลกของเด็กสาวก็เลยไม่ได้เอะใจแต่อย่างใดก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของซาตานวันหนึ่งนายสอนไปกินเหล้ามาเสร็จแล้วพอกลับมาก็มาพูดกับเมียบอกกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้อีเอื้องมันไปไหนนานๆก็มันมีตีนมันก็เดินไปโน่นไปนี่ของมันบ้างจะไปห้ามมันทำไมอ่ะก็กูไม่ชอบนี่ว่ามันกำลังเป็นสาวลมเกิดอะไรไปมันไปซื้อของไกลมันก็ต้องนานหน่อยอ่ะถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวกูก็ไม่ไว้ใจใครมึงจำไว้นะต่อไปนี้มึงจะซื้ออะไรมึงไปเองนะนางอำไพก็นิ่งเงียบรู้ตัวดีว่าขืนต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวเจ็บตัวอีกไม่มีทางสู้รบปรบมือกับผู้ชายตีนโหดอย่างนายสอนได้เลยแม้แต่น้อยส่วนเด็กสาวก็รับรู้ได้ว่าสายตาที่พ่อเลี้ยงมองเธอไม่น่าไว้ใจเสียแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดที่แฝงเล่ร้ายนี่ทำให้เด็กสาวต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กัน2ต่อ2ขณะที่แม่ไม่อยู่แม้จะระวังตัวแจขนาดนั้นแล้วเด็กสาวก็ยังไม่วายถูกแทะโลมถูกเนื้อต้องตัวจนต้องวิ่งหนีออกนอกกระท่อมบ่อยๆไปอาศัยเพื่อนบ้านปรับทุกข์ให้ฟังพร้อมกับใช้เป็นที่หลบภัยด้วยเด็กสาวก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเกรงว่าพ่อเลี้ยงจะทำร้ายแม่เมื่อถูกต่อว่าอีก ทั้งตัวเธอก็ยังไม่ได้เสียอะไรให้เขาตอนสายวันนั้นนางอัมไพออกไปซื้อของข้างนอกวันนี้ต้องซื้อหลายอย่างแล้วก็ไกลด้วยคงจะใช้เวลานานพอสมควรภายในกระท่อมก็เลยมีเพียงนายสอนกับเด็กสาวลูกเลี้ยงตามลำพังนางสาวเอื้องก็ตั้งใจว่าจะออกไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนสาวใกล้ๆกันเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็หลบภัยไปในตัวจนกว่าแม่จะกลับในขณะนั้นพรรคพวกร่วมกวนนาย

0: สอนคนหนึ่งก็ไปที่หน้ากระท่อมร้องเรียกเชิญนายสอนให้ไปร่วมวงเล่าซึ่งปกตินายสอนไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้รู้สึกจะแตกต่างจากที่แล้วๆมาเอ้แกไปก่อนนะเพื่อนเว้ยข้าไม่ค่อยสบายวันนี้เดี๋ยวถ้าค่อยยังชั่วเดี๋ยวก็จะตามไปแกไปก่อนแล้วกันเอื้องมันก็เลยถือโอกาสที่คนทั้งสองคุยกันเลี่ยงออกไปนอกกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกบริเวณหลังกระท่อมนั่งลงปล่อยอารมณ์อยู่ตรงนั้นคิดว่านายสอนคงไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในหมู่ไม้ทึบหารู้ไม่ว่านายสอนนี่จับจ้องเธอทุกอิริยาบถชายใจซามก็หยิบขวานเล่มเล็กเดินออกจากกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกอย่างเงียบกริบเมื่อนางอัมไพกลับกระท่อมไม่เห็นลูกสาวก็ออกเดินตามหาไปตามบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยความเป็นห่วงส่วนนายสอนสามีสารเลวไม่เคยนึกห่วงเพราะป่านนี้คงจะออกไปกินเหล้ากับพรรคพวกนานแล้วจากการสอบถามก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดในละแวกบ้านเห็นเอื้องแม้แต่คนเดียวนางอัมไพก็ให้แปลกใจไม่น้อยที่ในกระท่อมไม่มีทั้งลูกสาวแล้วก็สามีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนางอัมไพก็บอกข่าวการหายตัวของลูกสาวให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ในเวลาต่อมาชาวบ้านผู้มีน้ำใจก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแยกย้ายกันไปตามซอกมุมต่างๆเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกระท่อมเป็นป่าละเมาะการค้นหาดำเนินไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่พบแม้แต่เงาของเด็กสาวพอนายสอนกลับกระท่อมในอาการมึนเมาก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้ก็ชี้แจงว่าในขณะที่ตัวเองออกจากกระท่อมเนี่ยเอื้องมันยังอยู่แต่เมื่อตัวออกไปแล้วมันจะออกไปไหนตัวก็ไม่รู้นางอัมไพก็นำความไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านในที่สุดเพื่อให้รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมต่างภพท่านอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วงนี้จะพิเศษท่านผู้ฟังนะครับทุกๆชั่วโมงจะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์ยอดนี่3ตอนนะครับมี3ตอนนะฟังกันเพลินนะฟังให้สนุกสนานเลยได้มาฟังต่อจากน้ำมคุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะนำมาเขานำมารวมกันใส่ไว้ในขวดให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินนี่ก็หายากพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยแน่นะครับไม่ต้องเหนื่อยท่านผู้ฟังหามาให้แล้ว20กว่าตัวทั้งน้ำผลไม้และสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มังคุด1กิโลเนี่ยเราก็จะทำได้4ขวดแค่นั้นนะครับ1กิโลเนี่ยกิโลหนึ่งก็พอสมควรอร่อยแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วก็ได้สุขภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดระบาดเยอะด้วยนะแล้วก็พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสวคือคนอายุมากเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังนะครับไม่เหมือนกับเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาหายไวเขาแข็งแรงนะครับอัตราการตายอาจจะไม่เยอะนะครับแค่1% กว่าแต่ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้พวกเรานี่ก็ฟังวิทยุส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยสวนี่ฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองอย่าไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองล้างไม้ล้างมือให้ดีใส่หน้ากากไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะครับอยู่บ้านสบายสบายนะฟังรายการวิทยุฟังนิทานอาจารย์ยอดไปก็สบายใจครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านที่ต้องการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากอาหารอากาศอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือน้ำมังคุดตราพนารินนะครับได้รสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5

0: 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุกกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวกรรมต่างภพกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ครอบครัวของบุญสมกับวารีเป็นครอบครัวขนาดเล็กประกอบอาชีพทำไร่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมีลูกสาวคนเดียววัย7 ขวบครึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่าเด็กหญิงวิมลลูกสาวคนเดียวเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดเป็นที่ภาคภูมิของพ่อแม่แล้วก็ยายเป็นที่ยอมรับของบรรดาครูและเพื่อนๆวัยเดียวกันพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเด็กหญิงที่เหนือกว่าเด็กๆวัยเดียวกันก็คือเด็กหญิงมีความจำเป็นเยี่ยมไม่มีวันลืมสิ่งใดง่ายๆเมื่อได้รับฟังเพียงครั้งเดียวก็จะจดจำไม่มีวันลืมบ่อยครั้งที่เด็กหญิงก็เตือนพ่อให้ไปส่งผลผลิตเพราะว่าพ่อเนี่ยลืมวันนัดแต่ได้บอกวันเวลาเด็กหญิงไว้ก่อนหลายวันลูกสาวก็เตือนเก่งจริงๆลูกพ่อเอ้ยนี่ทำไมเตือนพ่อลืมแล้วเพราะเท่าแก่เขานัดล่วงหน้านานเหลือเกินแต่ว่าหนูยังจำได้แม่นพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากรู้ไหมจำเก่งจริงๆวันหนึ่งเด็กหญิงกลับจากโรงเรียนกระวีกระวาดเข้าไปหาพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณยายด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูสอบไล่ได้ที่1อีกแล้วล่ะวิมลก็พูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจสองสามีภรรยาก็หน้าตาอิ่มเอิบเยอะแม่ก็บอกที่1อีกแล้วเหรอลูกที่1ทุกปีเลยเก่งมากลูกอย่างนี้โตขึ้นพ่อแม่ก็หมดห่วงจริงไหมพ่อแกฮะบุญสมก็พยักหน้าลูกเรามีพรสวรรค์นะมีความจำดีตอนหนึ่งของการสนทนาวันนั้นสองสามีภรรยาได้ยินประโยคที่ไม่คาดคิดจากปากของลูกสาวพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจำได้แล้วล่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นอะไรสองผัวเมียก็ยะแล้วก็ยายก็ทำสีหน้าตื่นก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะก็หนูเป็นลูกพ่อกับแม่ไงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ก่อนนี้หนูเป็นลูกแม่อำไพอยู่อำเภอสองจังหวัดแพร่ครอบครัวหนูยากจนมากพ่อตายแม่ก็ไปมีสามีใหม่ชื่อนายสอนพอหนูอายุได้16พ่อเลี้ยงมันก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าหนูสองสามีภรรยาลมแทบใส่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าและท่าทางไม่สามารถจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้ลูกสาวคนนี้ระลึกชาติได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสิบหลายร้อยล้านในโลกที่เกิดขึ้นได้วิมลมีอายุเพียง7 ปีครึ่งก็รำลึกถึงชีวิตในภพก่อนได้มองเห็นอย่างทะลุปลุกโปงพ่อกับแม่พาหนูไปอำเภอสองหนูจะพาไปที่กระท่อมที่หนูอยู่กับแม่จะพาไปดูจุดที่หนูไปนั่งหลบพ่อเลี้ยงใต้ดงต้นพริกมันเข้าไปข้างหลังบัดไปกอดปล้ำหนูแต่หนูดิ้นหนูสู้แรงมันไม่ได้มันก็ถูกมันกดให้นอนหงายมันจะข่มขืนพอมันประกบปากหนูก็เลยกัดลิ้นมันจนขาดติดปากมันเจ็บมากก็ร้องลั่นหันไปคว้าขวานมาจามหัวหนูเต็มแรงหลายทีจนหนูตายมันก็ขุดหลุมฝังตรงนั้นน่ะรวมกับขวานเปื้อนเลือดพาหนูไปนะครับไปเอาไอ้คนชั่วเข้าคุกให้ได้ในเวลาต่อมาครอบครัวบุญสมก็พาลูกสาวเดินทางไปยังอำเภอสองจังหวัดแพร่แวะที่ตัวอำเภอแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับทราบมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเด็กหญิงนำทางได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ตั้งแต่เกิดไม่เคยมาที่นี่เด็กหญิงนำคณะไปยังกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อถึงแล้วก็ร้องเรียกแม่จ๋าแม่อำไพหนูมาแล้วละหนูเอื้องลูกสาวแม่ไงประตูกระท่อมเปิดออกหญิงวัยกลางคนก้าวออกมาทำสีหน้างงๆเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปกอดเอวแม่จ๋าหนูมาแล้วนั่นพ่อแม่หนูในชาตินี้จ้ะที่หนูมาหาแม่ก็เพื่อจะเอาไอ้คนชั่วไปเข้าคุกนางอำไพยืนนิ่งยังก็ถูกสะกดเอื้องเหรอลูกแม่เป็นไปได้ยังไงกันนี่ชายวัย50ก้าวออกมาจากประตูทันทีที่เด็กผู้หญิงเห็นหน้าก็ยกมือชี้แล้วก็ตะโกนเสียงดังนี่แหละไอ้คนไอ้ยอดชั่วมันชื่อไอ้สอนมันคนนี้แหละที่ข่มขืนหนูในดงต้นพริกหลังบ้านให้มันอ้าปากดูสิว่าลิ้นมันแหว่งหรือเปล่าหนูกัดลิ้นมันจนขาดติดปากเลยตำรวจจับมันเลยค่ะอย่าให้หนีท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดนายสอนก็ทำท่าจะเพ่นหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ2 นายปราดเข้าล็อกตัวได้ทันการจากนั้นก็นำไปยังจุดที่เด็กหญิงชี้พอขุดลงไปลึกประมาณเกือบเม็ดก็พบโครงกระดูกพร้อมด้วยขวานอันเล็กมีคราบเลือดติดกลางอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง7 ปีครึ่ง หลักฐานการกระทำผิดยังปรากฏชัดไม่ต้องสงสัยว่านางอำไพจะดีใจสักแค่ไหนนางสาวเอื้องที่ถูกสังหารได้รับข้อสรุปว่าหายสาบสูญสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสังหารแล้วก็กินเป็นอาหารแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างกระจ่างชัดแล้วนายสอนถูกตั้งข้อหาฆ่าข่มขืนลิ้นของเขาแหว่งตามที่เด็กหญิงว่าไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานและคำให้การของเด็กหญิงได้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องไปชดใช้กรรมชั่วในคุกอีกนานแสนนานดีไม่ดีก็อาจจะถูกประหารก็ได้กรณีเช่นนี้พอให้ข้อสรุปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนที่ก่อกรรมนั้นขึ้นครับแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างภพครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมต่างภพจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานคือผมกับท่านอาจารย์ยอดนี่ก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับผมก็ร่วมบุญกับท่านทุกเดือนท่านชอบทำบุญเป็นทายกไปเทศไปบรรยายไปพูดธรรมะตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านเอามาผมก็ถามบอกอาจารย์นำมาจากไหนบอกส่วนหนึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ท่านบอกเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มีคนส่งออกมาให้ท่านนะครับคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาคืออยากให้ท่านเผยแพร่ท่านก็เล่าได้ดีเล่าแล้วก็ฟังมันก็เพลินไม่อยากให้จบท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ผมก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์ยอดนะครับอนุโมทนากับท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ฟังรายการนี้ที่ซื้อน้ำมะกรูดไปกินที่ซื้อน้ำมะกรูดไปดื่มหลายคนโทรมาหาผมหลายคนที่ผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าไปทุกจังหวัดไปทุกที่ไปเจอเป็นร้อยๆคนนะครับหลายร้อยคน 4-500 คนทุกคนก็พอใจในคุณภาพมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อกินซื้อดื่มกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากินดีแล้วขอร้องนะครับก็ขอร้องท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบอกต่อเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสุขภาพดีแล้วเรากินดีสิ่งไหนมันดีเราก็บอกต่อคนที่เรารักบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้ที่เราคิดถึงเขาบอกเขาว่านี่ลองกินน้ำมะกรูดนี่ดูผู้พันไพโรจน์160บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ประกาศในรายการท่านผู้ฟังนะครับไปซื้อที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือทุกวันนี้สะดวกนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโทรให้เขามาส่งถึงบ้านกำเงินเอาไว้นะครับกำเงินเอาไว้เขามาส่งถึงบ้านเราก็จ่ายตังค์เขานะครับจ่ายตังค์เขายื่นหมูยื่นแมวก็ได้ของสะดวกครับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินไปดื่มไปกิน

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

ีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลของอโยธยาที่มีต่อแคว้นหัวเมืองของพม่ากลับเป็นการส่งเสริมให้หัวเมืองต่างๆกระด้างกระเดื่องและคิดแข็งข้อต่อพม่าโดยเหตุนี้พระเจ้ามังระจึงคิดว่าจำเป็นต้องทำให้ราชอาณาจักรยุทธยาแตกสลายให้จงได้ลุเข้าปีรกาปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระทรงจัดทัพแบ่งออกเป็น2เส้นทางใหญ่มังมหานรทาคุมทัพ 100,000 ตีฟากทิศตะวันตกอีกฟากหนึ่งเนเมียวสีหบดีคุมทัพอีก 100,000 ตีไล่จากทางเหนือเรื่อยลงมาหากแต่คราครั้งนั้นเนเมียวสีหบดีไม่สามารถนำทัพขนาบกรุงศรีอยุธยาได้ตามเป้าหมายกลับต้องติดขัดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านสามัญแค่หยิบมือที่นำกำลังดักซุ่มโจมตีทัพพม่าอยู่เนืองเนเมียวจึงส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบปรามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกคราจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วถึงความกล้าหาญของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บางระจัน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งของไมค์คอร์เนลที่ประเทศอเมริกาชื่อว่าคาร์ลพิเลโมซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ชาวอเมริกันที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปเกินกว่า 1,200 คนคือคำถามนั่นน่ะคำถามเด็ดมันอยู่ที่ว่าจากประสบการณ์ชั่วชีวิตคุณเนี่ยอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลานนะครับผมก็จะถามท่านผู้ฟังไปด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ผู้ฟังจะตอบจะตรงกับที่ชาวอเมริกาเขาตอบไหมครับเมื่อเขาถามเสร็จแล้วนี่เขาก็นำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อ30 Lesson for Living ก็คือ30บทสำหรับการดำรงชีวิตแต่เขาได้คัดเลือกบทเรียนที่สำคัญ10ประการที่โดดเด่นเอาไว้โดยบทเรียนทั้ง10ประการนั้นประกอบด้วยคำตอบนะครับ10ประการที่สำคัญคือ1ให้เลือกอาชีพโดยดูจากความต้องการภายในมากกว่าผลตอบแทนด้านการเงินโดยบรรดาผู้สูงวัยกล่าวว่าความผิดพลาดในการเลือกอาชีพของเขาก็คือการเลือกอาชีพโดยดูจากผลตอบแทนมากกว่าสิ่งที่ชอบและคุณค่าของอาชีพอันนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่2ให้ปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนกับต้องใช้งานไปอีก100ปีโดยให้ลดละเลิกพฤติกรรมที่ทำร้ายร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่ดีหรือไม่ออกกำลังกายพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตในฉับพลันแต่ทำให้เราเกิดความทรมานเมื่อสูงวัยข้อที่3ตอบตกลงต่อโอกาสที่เข้ามาโดยเมื่อมีโอกาสหรือความท้าทายเข้ามาต้องอย่าปฏิเสธครับเพราะส่วนใหญ่มักจะมาเสียใจหรือเสียดายในภายหลังข้อที่4เลือกคู่ด้วยความระมัดระวังอย่ารีบร้อนตัดสินใจใช้เวลาในการดูและทำความรู้จักคนที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่ารีบด่วนตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะรู้สึกรู้จักจนกว่าจะรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอย่างถ่องแท้ข้อที่5ให้เที่ยวให้มากเข้าไว้เมื่อมีโอกาสให้เดินทางคนสูงวัยส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับมายังโอกาสต่างๆที่ได้ท่องเที่ยวเดินทางและมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's show เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้ พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สปส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมุติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ทอนชัยเนื้อซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียร์คณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นโดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพางคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่อาศัย
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันคนเราเนี่ยถ้าใจมันมีความสุขกายมันก็มีความสุขท่านผู้ฟังแต่ว่าพูดนะมันง่ายพูดง่ายแต่ทำเนี่ยทำยากแต่พระป่านะครับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้แนะนำไว้วิธีทำให้ใจมีความสุขท่านบอกง่ายๆนะหัวใจพระพุทธศาสนานะผมถามท่านผู้ฟังนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยหัวใจพระพุทธศาสนานี่คืออะไรสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่พึงยึดมั่นนี่คือหัวใจนะครับท่านผู้ฟังการไม่ยึดมั่นถือว่าเป็นหัวใจปล่อยวางวางมากก็เบามากผมอยู่กับพระอาจารย์ตอนอายุ13ปี14 15 16อยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาเป็นเด็กเล็กๆก็เรียนบาลีอยู่ที่นั่นเรียนหนังสือแต่พระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับชื่อพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านออกธุดงค์ออกธุดงค์ไปอยู่กับหลวงปู่ไช่แล้วก็เป็นคือหลวงปู่ไช่ที่วัดเขาสลากเนี่ยท่านเป็นที่ชลบุรีท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชาผมก็ขอตามท่านไปธุดงค์ด้วย

0: ท่านพาผมไปกราบหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงตอนนั้นหลวงปู่ชาท่านยังมีธาตุขันธ์อยู่นะครับยังไม่ได้สละธาตุขันธ์ก็มีวาสนาได้ไปกราบหลวงปู่ชาแล้วก็ขอท่านทุดงอ่ะไม่เรียนนะอาจารย์นะบอกโอ้เนนยังเด็กยังเล็กไปเรียนหนังสือก่อนไล่ให้ผมไปเรียนบาลีเรียนก่อนนะเรียนจบแล้วจบประโยค9แล้วค่อยมาเดินทุดงก็ยังไม่สายแต่ไปเรียนให้มันจบผมก็ได้มาก็เรียกว่ามาเรียนบาลีมาเรียนที่วัชนะสงครามมาต่อประโยค4 5 6 7 8 9นะจบเป็นสามเณรนะครับสอบไม่ตกเลยพอจบมาแล้วทีนี้จิตน้อมไปในทุดงนี่ปรากฏว่ามันน้อยนะทำงานทำการสอนหนังสือโดนกิเลสครอบงำลาสิกขาหมดบุญนะหมดบุญบวชเขาก็ถามว่าทำไมถึงสึกว่าหมดบุญบวชนะครับอันนี้เล่าเกล็ดเล็กๆน้อยๆตอนบวชให้ฟังทีนี้พระอาจารย์รูปนั้นท่านก็ยังทุดงอยู่ผมก็ได้มีโอกาสไปปรนิบัติไปอุปถากท่านทุกวันนี้ก็ยังได้ไปอยู่นะครับได้ไปช่วยสร้างกุฏิถวายท่านไปสร้างศาลาสร้างคือเงินทองที่ได้จากขายน้ำมคุดนี่แหละตรงๆนะบริจาคตอนนี้ท่านก็สร้างศาลาท่านก็เป็นพระที่พระผู้ใหญ่มากๆในสายหลวงปู่ชานะครับห้ามใครถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับอย่างพระอาจารย์โรเบิร์ตสุเมโธจากประเทศอังกฤษพระอาจารย์ยานรัตโนวัดป่ารัตนาที่โคราชนะครับพระฝรั่งเนี่ยท่านก็ชอบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มากนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหามากผมก็ได้เมตตาคือได้บุญบารมีจากท่านนะครับวันก่อนก็ได้ไปกราบท่านก็เล่าสิ่งดีๆให้ฟังได้หลายอย่างนะครับท่านบอกว่าเนี่ยต้นไม้ไปย้ายต้นโพนะไปย้ายต้นโพแล้วทีนี้เจ้าที่เจ้าทางเขาไม่พอใจพอกลางคืนมานะครับคือให้โยมเขาย้ายนั่นแหละกลางคืนมาก็มีมือใหญ่ๆมาเหมือนจะมาบีบท่านก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะเดี๋ยวจะให้วิญญาณนั่นแหละให้สิ่งนั้นน่ะไปอยู่บนหน้าบันศาลาที่กำลังสร้างนะแล้วท่านก็เล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งท่านสร้างศาลาที่ชโนดที่นาแกนครพนมนะครับก็มีกาแลก็คือสิ่งที่ใส่บนจั่วศาลาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านจะไม่ใส่เพราะว่าแต่ไม้เขาสั่งมาแล้วท่านจะไม่ให้ใส่กลางคืนก็มีคณะของกลุ่มที่อยู่ในไม้ก็มากราบท่านว่าขอร่วมบุญด้วยขออยู่ด้วยท่านก็ต้องขออนุญาตหลวงปู่แบนวัดดอยธรรมเจดีย์ก็ได้ใส่นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล่าแต่วัดท่านนั้นเคร่งท่านผู้ฟังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีมือถือนะครับยอมจีวรใช้เองไม่จับเงินไม่จับปัจจัยเราสู่ฟังครับน้ำมคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องคนระลึกชาติเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเด็กถูกแทงตายแล้วมาเกิดใหม่แผ่นดินอีสานกับความแห้งแล้งร้อนเข็นมันเหมือนกับเป็นเงาซึ่งกันและกันมาตั้งแต่บรรพกาลเช่นเดียวกับชาวอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนสนิทกับความยากจนชนิดแยกกันไม่ออกปีไหนแล้งหนักความกันดารแผ่ขยายไกลกว้างออกไปชาวอีสานหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่ตระเวนหางานทําไปทั่วทุกทิศทุกจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของตัวนายม่านนามสกุลพุภูเขียวเป็นหนุ่มลูกอีสานขนานแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดสายเลือดมาจากที่ราบสูงตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเกิดที่หมู่บ้านคำประกอบตำบลคำประกอบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพของนายม่านคือทำนาแต่ว่าทำนาไม่ได้ผลใจเดินทางออกจากหมู่บ้านตระเวนหางานทำเช่นเดียวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนายม่านมารับจ้างเป็นลูกจ้างทำนาที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประกอบกับเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์พยายามใช้จ่ายน้อยเท่าที่จำเป็นจริงๆถึงจะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างทำนามาเช่านาทำเองต่อมาได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับสาวสีนวลจนได้แต่งงานกันในเดือน6พอถึงเดือน7นางสีนวลก็ตั้งครรภ์มาจนครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรคนแรกออกมาเป็นผู้ชายนายม่านก็ตั้งชื่อลูกชายคนโตว่าจำรัดจำรัดเติบโตจนอายุครบเกณฑ์ต้องเข้าเรียนหนังสือเขาก็เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดหัวถนน

0: จนจบชั้นป.4ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาจำรัดมีน้องผู้ชายผู้หญิงร่วมท้องอีก3คนคือสวัสดิ์อันนี้เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็สะอาดเป็นผู้หญิงแล้วก็สมจิตน้องสุดท้องเป็นผู้ชายขณะเดียวกันฐานะของนายม่านก็มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาสามารถเก็บออมเงินซื้อที่นาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองถึง50ไร่เมื่อจำรัดอายุได้18ปีนายม่านก็พาลูกชายไปรับหมายเกณฑ์ทหารที่อำเภอเป็นที่เรียบร้อยและจำรัดบอกกับพ่อว่าเขาอยากจะบวชในพระศาสนาก่อนจะไปรับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยทุกคนวันที่7เมษายนพ.ศ. 2497มีงานบวชที่วัดหัวถนนเหนืองานบวชในชนบทภาคกลางจะมีงานมหรสพฉลองให้คนที่มาร่วมงานบุญตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความสนุกรื่นเริงไปด้วยหนุ่มๆจะพากันไปเที่ยวเพราะว่าสาวๆในหมู่บ้านนี่ก็จะมาช่วยงานบวชงานบุญเช่นเดียวกันงานประเพณีนิยมนี้จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเปิดเผยจำรัดก็ขออนุญาตไปงานบวชที่วัดหัวถนนเหนือนายม่านก็บอกให้ไปได้เพราะเห็นว่าลูกชายโตเป็นหนุ่มพอสมควรแล้วค่ำวันนั้นจำรัดก็แต่งตัวสะอาดเอี่ยมตามนิสัยขี้โอของเขาสวมเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีกะกีใส่สร้อยทองหนัก3บาทผูกนาฬิกาข้อมือสวมแหวนทองและนาคอย่างระวงลงจากเรือนไปด้วยกิริยาท่าทางรื่นเริงคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านนายม่านแล้วแจ้งให้นายม่านทราบว่าจำรัดลูกชายถูกคนร้ายฆ่าตายเสียแล้วเพื่อชิงทรัพย์สถานที่เสียชีวิตตรงบริเวณแนวกอไผ่ข้างทางเดินใกล้กับศาลเจ้าคนร้ายใช้มีดปลายแหลมแทงที่กลางหลังใต้คอลงมา1แผลแล้วก็ที่ท้อง1แผลข่าวร้ายนี้ทำให้นางศรีนวลและน้องๆของจำรัดนี่เศร้าโศกเสียใจฟูมฟายแทบคุมสติไม่อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอำเภอได้มาชันสูตรพลิกศพจำรัดตามระเบียบราชการแล้วก็มอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณีนายม่านผู้เป็นพ่อก็นำศพจำรัดไปที่วัดหัวถนนเหนือแล้วก็จัดการเผาในเย็นวันนั้นเลยจากนั้นก็ทำบุญ7วันแล้วก็100วันให้กับลูกชายครบถ้วนคดีฆ่าชิงทรัพย์นายจำรัดผู้ภูเขียวอายุ19ปีตำรวจและอำเภอสืบสวนสอบสวนได้ความว่ามีนายแบนกับนายมาซึ่งรู้จักจำรัดดีไปเที่ยวงานบวชเหมือนกันได้ชวนจำรัดไปเที่ยวงานบวชอีกงานหนึ่งจำรัดก็ไปขณะเดินไปด้วยกันจำรัดขอตัวเข้าปัสสาวะที่ต้นตะโกนายแบนกับนายมาจึงฉวยโอกาสรุมแทงจำรัดด้วยมีดปลายแหลมจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นทั้งสองก็ปลดทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตายจนเกลี้ยงก่อนที่จะหลบหนีไปนายม่านพ่อของจำรัดเล่าให้ตำรวจฟังว่านายมาเป็นคนอยู่แถวหัวถนนเหนือนี่เองเคยมาเป็นลูกจ้างทำไร่ข้าวโพดอยู่ด้วยปีกว่าแต่นายมาประพฤติตัวไม่ดีนายม่านก็เลยไล่ออกคิดว่านายมาคงจะโกรธแค้นอาฆาตเขาถึงได้มาลวงลูกชายไปฆ่าต่อมาตำรวจจับนายมาได้เพียงคนเดียวส่วนนายแบนหนีหายสาบสูญไปนายมาถูกส่งฟ้องศาลนายมาให้การว่าคนแทงจำรัดก่อนคือนายแบนเมื่อจำรัดเสียชีวิตแล้วนายแบนได้บังคับให้เขาแทงซ้ำจะได้มีความผิดด้วยกันแต่พยานหลักฐานและพยานบุคคลไม่มีมาประกอบคดีแน่นหนาเท่าที่ควรศาลจึงพิพากษาให้ปล่อยตัวนายมาไปหลังจากถูกจับกุมคุมขังไป3เดือนทีนี้พูดถึงนายอมรพรมศิลป์เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดแรงตำบลดอนคาอำเภอตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีภรรยาชื่อสวัยอยู่หมู่1ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครูอมรและนางสวัยมีบุตรด้วยกัน8คนเป็นผู้หญิง5คนเสียชีวิตไป2คนต่อมานางสวัยตั้งครรภ์บุตรคนที่9แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2505เวลา 3:22 น.ตั้งชื่อให้ว่าบงกตเมื่อเด็กชายบงกตเจริญวัยจนอายุได้2ขวบกว่าก็เริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำก็เริ่มแสดงความประหลาดใจให้กับพ่อแม่นั่นคือเขาจะร้องไห้โยเยแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านหัวถนนครูอมรและนางสวัยก็อธิบายว่าตัวเขาสองคนนี่แหละคือพ่อแม่เด็กกลับเถียงว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเขาเจ้าหนูบงกตจะพูดอย่างนี้พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเสมอทำให้นางสวัยผู้เป็นแม่โมโหหลายครั้งบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือตีเอาด้วยไม้ก็เคยมี เวลาล่วงเลยไปอีกหลายเดือนเด็กชายบงกตอายุครบ3ขวบพูดชัดขึ้นพูดคล่องขึ้นเมื่อไปเล่นกับคนข้างบ้านเด็กก็บอกย้ำกับคนข้างบ้านว่าเขาไม่ใช่ลูกครูอมรกับนางสวยเขาเป็นลูกนายม่านกับนางสีนวลนามสกุลพุภูเขียวเขาชื่อจำรัดบ้านอยู่หมู่2ตำบลหัวถนนเขาถูกแทงตายเขาคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินขอให้ช่วยพาไปหาพ่อแม่จริงๆด้วยเถอะเด็กพูดชัดถ้อยชัดคำและร้องไห้รำพันอย่างจริงจังก็ทำให้คนข้างบ้านนำความมาเล่าให้ครูอมรกับนางสวยฟังคราวนี้ครูอมรกับนางสวยก็ชักเอะใจจึงสองกดอีกหลายครั้งเด็กก็ยืนยันว่าเขาชื่อจำรัดไม่ใช่ชื่อบงกตเช่นที่พ่อแม่ตั้งให้เขาอยู่ที่ตำบลหัวถนนถูกแทงตายข้างๆศาลเจ้าคนแทงนะเขารู้จักชื่อนายแบนกับนายมาพอมันฆ่าเขาแล้วก็เอาสร้อยเอาแหวนเอานาฬิกาข้อมือไปหมดเด็กชายบงกตมีความผิดแปลกอย่างน่าประหลาดมาตั้งแต่ตัวน้อยๆนั่นก็คือเขาชอบกินปลาร้าทั้งที่พ่อแม่และพี่ๆไม่ชอบเนื่องจากเป็นชาวภาคกลางและชาวบ้านในตำบลดอนคนภาคกลางทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวอีสานอยู่อาศัยในพื้นที่เขตนี้แม้แต่คนเดียวพ่อแม่คือครูอมรกับนางสวยก็พูดภาษาอีสานไม่ได้แต่เด็กชายบงกตกลับพูดภาษาอีสานได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วออกสำเนียงถูกต้องเช่นเดียวกับชาวอีสานพูดโดยที่เด็กไม่เคยพบปะพูดคุยกับชาวอีสานคนใดเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงไม่ใช่การจดจำแบบอย่างหรือว่าเรียนแบบสำเนียงภาษาพูดทุกกรณี
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคนระลึกชาติจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรืองเดชนะครับท่านก็ได้เล่าสนุกสนานยังไม่จบท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังต่อนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากนาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHT Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้าเนี่ยก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐาน HACCP หรือ HACCPพวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเขาก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขนาดท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดใน

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้สังคมมักพูดถึงผู้หญิงว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เลยมีคำถามว่าถ้าเช่นนั้นการเป็นผู้หญิงที่ดีนั้นต้องมีหลักมีเกณฑ์อะไรบ้างการเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างน้อยต้องมี3หลักเกณฑ์นั่นก็คือ 1. ต้องมีความรู้ดีคำว่าความรู้ดีในที่นี้หมายถึงความรู้สำหรับดำรงชีวิตและความรู้สำหรับที่จะทำให้เป็นคนดีเช่นรู้ดีรู้ชั่ว 2. ความประพฤติดีก็คือมีความประพฤติไม่เสียหายไม่ประพฤติล่วงละเมิดจริยธรรมต่างๆและ 3. มีความรับผิดชอบดีก็หมายความว่าเมื่อมีภาระใดๆก็ตามที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นภาระเรื่องงานภาระเรื่องครอบครัวก็สามารถบริหารจัดการภาระนั้นได้เป็นอย่างดีดังนั้นกล่าวอีกในหนึ่งว่าผู้หญิงที่ดีก็คือผู้หญิงที่มีจิตใจดีและมีพฤติกรรมที่ดีนั่นเอง

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องของนิทานเรื่องคนระลึกชาติเด็กชายมงกตกันต่อเชิญท่านฟังครับ
1: สิ่งที่เด็กชายมงกตมีความผิดแปลกจากทุกคนในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบกินข้าวเหนียวแบบชาวอีสานส่วนชาวภาคกลางจะกินข้าวเหนียวเป็นของหวานมากกว่าที่จะกินเป็นอาหารหลักเช่นเอาข้าวเหนียวมาทำเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิข้าวเหนียวเปียกหรือว่าทำเป็นขนมแต่เด็กชายมงกตกลับชอบกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักคือปั้นจิ้มกับข้าวกินแบบอีสานนับตั้งแต่เด็กชายมงกตบอกว่าเขาคือจำรัดมาเกิดใหม่แล้วก็ขอให้พ่อแม่ในชาตินี้คือครูอมรกับนางสวัยพาไปหาในพ่อแม่ในชาติก่อนเราก็เกือบทุกวันทำให้ครูอมรกับนางสวัยกลุ้มใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็อยากจะเชื่อว่าลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้แต่อีกครึ่งหนึ่งก็คิดว่าอาจจะมีวิญญาณพูดผีปีศาจมาเข้าทรงหรือมาเข้าสิงก็เป็นได้นอกจากพ่อแม่ของเด็กชายบงกตแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างรู้เห็นความผิดประหลาดของเด็กแล้วก็ยังมีช่างตัดผมอีกคนหนึ่งซึ่งแปลกใจจากคำพูดแปลกๆของเด็กชายบงกตนั่นก็คือเมื่อนางสวัยพาเด็กชายบงกตไปตัดผมที่ร้านตัดผมของลุงบัวในตลาดท่าตะโกเขาจะต้องสั่งให้ลุงบัวโกนหนวดโกนคราวให้ด้วยลุงบัวถามว่าทำไมต้องโกนหนวดโกนคราวด้วยล่ะเด็กชายบงกตก็ตอบว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วต้องโกนสิคราวๆเรื่องที่เด็กชายบงกตระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนของตนคือนายจำรัดที่ถูกแทงตายกระจายออกไปแบบปากต่อปากกระทั่งในม่านผู้ภูเขียวกับนางสีนวลภรรยารู้ข่าวนี้เข้าทั้งสองจึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริงด้วยกันที่ตำบลดอนคาในม่านกับนางสีนวลมาถึงบ้านหมู่หนึ่งตำบลดอนคาก็สอบถามชาวบ้านเรื่อยมาว่าบ้านครูอมรอยู่ตรงไหนกระทั่งมาถึงบ้านครูอมรแล้วก็ได้พบกับนางสวัยแม่ของเด็กชายบงกตก่อนจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เหตุผลอะไรนางสวัยก็พาสองคนเข้าบ้านเมื่อนายม่านกับนางสีนวลเดินตามนางสวัยเข้าไปในเขตรั้วบ้านเด็กชายบงกตซึ่งวิ่งเล่นอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ไล่สุนัขที่เห่าคนแปลกหน้าเสียงโขลมให้ถอยห่างออกไปเด็กชายบงกตเอ่ยปากเรียกนายม่านกับนางสีนวลว่าพ่อกับแม่ทันทีแล้วก็ต่อว่านายม่านกับนางสีนวลว่าไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพ่อแม่ตลอดเวลาพูดด้วยภาษาอีสานทําให้นายม่านกับนางสีนวลถึงกับตกตะลึงนางสวัยให้ทุกคนเข้าไปในบ้านนายม่านก็เริ่มต้นสอบถามเด็กชายบงกตเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นลูกชายของตัวคือนายจำรัดที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่านายม่านถามเรื่องสีของรถจักรยานเด็กก็ตอบถูกถามถึงมีดพกเด็กก็บอกว่าเอาเสียบข้างขวาไว้ขอให้เก็บไว้ด้วยซึ่งก็เป็นความจริงนายม่านถามต่อไปอีกหลายอย่างหลายข้อปรากฏว่าเด็กชายบงกตตอบได้ถูกต้องไม่ติดขัดแม้แต่ข้อเดียวเช่นถามว่าทำไมเขาถึงตีน้องบ่อยๆเขาก็บอกว่าน้องดื้อแล้วก็ขี้เกียจใช้ให้ทำงานก็ชอบเถียงก็ตีสั่งสอนให้ทำตัวดีๆนายม่านก็ถามอีกว่าวันที่ถูกแทงตายน่ะใส่เสื้อผ้าสีอะไรออกจากบ้านเด็กชายบงกตก็บอกว่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกากีพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่นายม่านฟังเด็กพูดประโยคที่ว่าพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่เท่านั้นถึงก็ร้องไห้โฮออกมาส่วนนางสีนวลผู้เป็นแม่ร้องไห้เสียงลั่นเพราะคำพูดประโยคนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเพราะว่านายม่านพูดกับจำรัดลูกชายเพียง2ต่อ2ดังนั้นเมื่อเด็กชายบงกตพูดอย่างนั้นทั้งสองก็แน่ใจว่าเด็กชายบงกตคือจำรัดลูกชายของตัวที่ถูกคนร้ายแทงตายโดยไม่ผิดพลาดแน่ๆเรื่องเด็กชายบงกตพรหมศิลป์รำลึกชาติได้นี้ไม่เพียงแต่รู้กันในวงแคบๆข่าวนี้แพร่ออกไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์เด็กชายบงกตแล้วก็เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กับเด็กชายบงกตไปเยี่ยมในม่านกับนางสีนวลที่บ้านหัวถนนอำเภอท่าตะโกขณะที่ทั้งหมดกำลังสนทนากันอยู่นางสะอาดซึ่งเป็นน้องสาวของจำรัดได้มาเยี่ยมพ่อกับแม่พอดีสะอาดมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งก็เลยอุ้มลูกกระเตงมาด้วยเด็กชายบงกตเห็นน้องสาวก็ทักทายอย่างสนิทสนมและเมื่อเห็นลูกของนางสะอาดมอมแมมเพราะปล่อยให้เล่นคลุกฝุ่นมาเขาก็บอกนางสะอาดเป็นภาษาอีสานให้เอาลูกไปอาบน้ำเสียเนื้อตัวสกปรกเหลือเกินซึ่งเด็กอายุ3ขวบไม่น่าจะพูดเหมือนผู้ใหญ่เช่นนี้ได้ผู้สื่อข่าวก็ต่างแปลกใจไปตามๆกันตลอดเวลาที่เด็กชายบงกตพูดกับนายม่านและนางสีนวลเขาจะพูดด้วยภาษาอีสานผู้สื่อข่าวก็ซักถามเรื่องราวต่างๆ ให้เขาตอบเป็นภาษาอีสานซึ่งเขาก็ตอบด้วยภาษาอีสานไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าใครฆ่าหนูตายเด็กชายบงกตก็มองหน้าคนถามแล้วก็ตอบอย่างฉุนๆบอกไอ้แบนกับไอ้มาน่ะสิมันมาข้างหลังแล้วแทงตรงพุงเนี่ยเอามือชี้ที่ท้องทำท่าทะมัดทะแมงพร้อมกับแสดงท่าถูกฆาตกรล็อกคอแล้วแทงที่ท้องผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าเมื่อถูกแทงตายไปแล้วทำไมไม่ไปบอกตำรวจเด็กชายมงกตก็บอกว่าเขาหลับไปไม่รู้เรื่องอะรู้แต่ว่าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกหิวอะไรเลยเมื่อถามว่าอยู่อย่างไรเด็กชายก็บอกว่าอยู่คนเดียวตรงบริเวณที่ถูกฆ่าตายจะไปบ้านไปหาพ่อแม่ก็ไปไม่ถูกก็วนเวียนอยู่ที่นั่นกระทั่งพบพ่อก็คือครูอมรกลับจากประชุมครูผ่านมาเขาก็เลยโดดเกาะท้ายรถของพ่อตามมาด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าแล้วมาอยู่กับแม่ใหม่เมื่อไหร่เด็กชายบงกตก็พูดบอกว่าถามไม่เข้าเรื่องพอจะทีเหอะแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับผู้สื่อข่าวอีกหันไปเล่นกับเพื่อนเด็กด้วยกันก่อนจำรัดจะถึงแก่ความตายในเขารักใคร่ชอบพอกับสาวรุ่นคนหนึ่งชื่อเทียนนามสกุลบุญสิมซึ่งนายผินบุญสิมบิดาของสาวเทียนยืนยันว่าหนุ่มสาวคู่นี้ชอบพอกันจริงๆหลังจากจำรัดเสียชีวิตหลายปีสาวเทียนก็เลยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งเมื่อจำรัดเกิดใหม่เป็นเด็กชายบงกตเขาก็ยังมีจิตใจผูกพันกับสาวเทียนอยู่เช่นเดิมเมื่อเด็กชายบงกตไปเยี่ยมพ่อแม่ชาติก่อนคือในม่านกับนางสีนวลนางเทียนซึ่งอยู่บ้านใกล้ๆก็รีบมาดูเด็กชายบงกตก็มองหน้านางเทียนคู่รักเก่าแล้วก็เมินไปเสียไม่ยอมพูดด้วยมีคนถามเด็กชายบงกตว่าทำไมไม่พูดจาทักทายนางเทียนล่ะเด็กก็ตอบพ้นๆว่าอีเทียนมีผัวแล้วอีเทียนบ่ดีข้อที่น่าสังเกตสำหรับการมาเกิดใหม่ของจำรัดโดยเกิดเป็นเด็กชายบงกตคือในอดีตชาติของเขาซึ่งเป็นหนุ่มจำรัดนั้นเขามีจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะบวชเป็นพระภิกษุอย่างแรงกล้าเคยบอกพ่อว่าอยากจะบวชตั้งแต่อายุ 15-16 ปีมาแล้วแต่พ่อแม่ไม่พร้อมจะจัดงานบวชให้ก็ขอผัดผ่อนเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเมื่อเกิดใหม่เป็นเด็กชายตัวน้อยๆเด็กชายบงกตมีสายใยแห่งจิตใจใฝ่บุญสืบต่อมาจากชาติก่อนอยู่อีกเพราะว่าเด็กมักจะพูดปรารภกับพ่อแม่ชาติปัจจุบันเสมอว่าอยากจะบวชเป็นพระบางครั้งก็เล่นเป็นพระโดยเอาผ้ามาคลุมตัวแล้วก็บอกกับแม่ว่าตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะบวชเป็นพระแล้วนะแล้วแสดงให้เห็นว่าจิตใจในฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงและที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจำรัดมาเกิดในครอบครัวที่ดีกว่าเดิมโดยประเมินเอาจากฐานะของครูอมรและนางสวัยที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครอบครัวในม่านและนางศรีนวลมากพอสมควรทีเดียวนี่คือบุคคลระลึกชาติได้อีกคนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดครับชีวิตต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคนระลึกชาติท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานท่านผู้ฟังพูดถึงการระลึกชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ทุกคนเนี่ยมีร่องรอยอดีตทั้งนั้นนะครับคนแตกต่างกันก็เพราะผลของการกระทำคือกรรมของเราเราทำอะไรไว้เราก็ได้รับสิ่งที่เราทำมันก็กรรมนั้นก็จำแนกให้คนแตกต่างกันนะครับมีหยาบมีกลางมีต่ำมีสูงละเอียดปานีตเด็กบางคนเนี่ยพูดได้ถึง7ภาษา4ขวบท่านผู้ฟังอย่างเด็กหญิงเบลล่าเขาเป็นคนรัสเซียนะครับพูดรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนจีนแล้วก็อาหรับิกได้ไปออกทีวีพูดได้7ภาษาท่านผู้ฟังบางครั้งก็เป็นความเคยชินร่องรอยของความเคยชินในชาติที่แล้วเขาก็สามารถพูดได้หลายภาษานะครับอันนี้เล่าสู่ฟังฉะนั้นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเราอย่าประมาทฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราปนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งฟรีถึงบ้านสบายเก็บเงินปลายทางดื่มครั้งหนึ่ง20มิล30มิลนะครับมีหลายคนที่โทรมาถามว่าดื่มเยอะได้ไหมได้ครับท่านผู้ฟังมันเปลืองเงินหน่อย ดื่มได้แต่เปลืองเงินหน่อยนะแต่อย่าลืมดื่มน้ำตามนะครับน้ำตามแก้วใหญ่ๆถ้าหากมีเงินมีกำลังเช้าเย็นนี่ดีนะครับสุขภาพจะแข็งแรงถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราท่านผู้ฟังครับคือร่างกายของเราถ้าได้การฟื้นฟูมันแข็งแรงเนี่ยมันจะซ่อมแซมเราเองท่านผู้ฟังนะครับถ้าร่างกายมันอ่อนแอมันก็ซ่อมแซมไม่ได้ช่วงนี้นะครับ หลังจากฟังเรื่องราวสุขภาพนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่กินดีใช้ดีก็บอกต่อด้วยครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องลูกเทวดาเชิญท่านฟังครับ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังนายอ่อนศรีนี่เป็นเพื่อนกับคุณสงกรานต์ผู้เล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนายอ่อนศรีนี่อ่อนกว่าสงกรานต์ไม่กี่เดือนเรียนหนังสือคนละโรงเรียนพอจบมัธยมต้นก็ไปเป็นเด็กรถสิบล้อในขณะที่คุณสงกรานต์เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมปลายหลายปีต่อมาอ่อนศรีก็แต่งงานกับสาวต่างหมู่บ้านแล้วก็เอาเมียเข้ามาอยู่ในเมืองโดยปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ใกล้ๆบ้านกับพ่อแม่ของเขาต่อมาอ่อนศรีก็ได้เป็นโชเฟอร์ตัวจริงมาคนเก่าลาออกแล้วก็ตัวมันเองก็ขอลาออกมา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงพออ่อนศรีมาอยู่บ้านก็ช่วยเมียทำมาค้าขายซึ่งก็พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ถึงกับร่ำรวยอะไรคุณสงกรานต์ก็เคยไปกินเชื่อเป็นประจำบางครั้งเชื่ออยู่เป็น 10-10 วันเพราะไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวมันก็ให้เชื่อเพราะว่าเวลาไปจ่ายทีก็จะได้เงินเป็นก้อน 200-300 บาทอ่อนศรีนี่มีลูกกับนางทองใบ3คนเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวคนหัวปีชื่อนายชัยส่วนผู้หญิงอีก2ชื่อเอมแล้วก็ชื่ออ่อนนายชัยนี่เป็นเด็กเกเรแล้วก็ถูกโรงเรียนไล่ออกตั้งแต่ชั้นม.1 แล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆวันๆก็หาเที่ยวตะลอนกับเพื่อนฝูงที่เกเรด้วยกันบอกให้ช่วยงานก็ไม่ยอมช่วยหรือถ้าช่วยก็ช่วยแบบไม่เต็มใจแล้วมักจะทำเสียงดังๆจนข้าวของเสียหายก็มีพรงเพลงพรงเพลงนายชัยเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของนางทองใบเพราะว่าขออะไรก็ได้ตามที่ขออย่างรถมอเตอร์ไซค์นางทองใบก็ไปดาวมาให้โดยทางร้านจะมาเก็บรายวันเอาแต่พอรถตกมาถึงมือมันก็แทบจะกลายเป็นเศษเหล็กเพราะเอามาดัดแปลงแถมเอาไปติดเครื่องเสียงเปิดจนดังกระหึ่มไปหมดท้ายสุดก็ถูกตำรวจยึดเอาไปไว้ที่โรงพักนางทองใบอีกแหละที่ไปจ่ายเงินค่าปรับเอารถมาคืนให้ลูกชายไว้ขับขี่แต่ชัยก็ไม่เข็ดหลับของเงินนางทองใบได้ก็หนีไปหาเพื่อนผูงอีกตามเคยวันหนึ่งคุณสงกรานต์ก็ไปกินอาหารที่ร้านนายอ่อนศรีผู้เป็นเพื่อนรักขณะนั่งกินข้าวนายอ่อนศรีก็มานั่งปรับทุกข์เรื่องเจ้าชัยลูกชายฟังทำนองว่าคงจะฉุดไม่อยู่แล้วไม่มันก็ลูกชายต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเป็นฝ่ายไปในเร็ววันนี้แหละไอ้คำว่าไปที่นายอ่อนศรีว่าก็คงหมายถึงตายนั่นเองคงจะอย่างนั้นน่ะนะหลังจากปรับทุกข์อยู่นานก็หันไปต่อว่านางทองใบที่เอาใจลูกชายมากเกินไป แม่มึงก็ตามใจมันจนเคยตัวขอร้อยได้ร้อยแล้วมันเคยช่วยงานอะไรบ้างบอกให้ช่วยลอกผักคะน้าดูสิมันสาบโป๊กโป๊กโครมโครมต้องมาลอกกาบกันให้วุ่นไปหมดแม่ช่างมันแต่พ่ออย่าไปดุไปด่ามันนักเลยเดี๋ยวมันจะถลำไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ขอทุกวันนี่นาก็ใช่สิแต่วันไหนที่มันไม่ขอแม่ทองใบนั่นแหละที่แอบมุบมิบใส่มือให้มันเองฉันเห็นหรอกก็ลูกมันจะไปหาเพื่อนจะให้ไปตัวเปล่าได้ยังไงอ่ะพ่อไหนจะค่ากินค่าน้ำมันอีกช่างมันเถอะคุณสงกรานต์กินข้าวแทบไม่ลงเออดูว่าแต่ละเม็ดที่เคี้ยวมันเหนียวหนับติดคอไปหมดถ้ามันเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นี่พ่อจะไม่ว่าสักคำแต่นี่เมาแอกลับมาทุกวันแถมทุบนั่นทุบนี่อีกตั้งหากข้าชักจะทนไม่ไหวอะนะพ่อจะไปทำอะไรเจ้าชายมันนางทองใบหันมาถามเหมือนกับจะปกป้องลูกชายเพียงคนเดียวอย่างเต็มที่พ่อจะทำอะไรมันได้ขนาดบอกยังไม่ฟังเออหวังจะได้ใช้งานหน่อยก็ไม่ได้เรื่องสู้น้องๆก็ไม่ได้เลิกเรียนมาช่วยนั่นช่วยนี่ทุกวันหลายวันต่อมาคุณสงกรานต์ไปสั่งราดหน้ายอดผักเอามากินเพราะว่ามีเงินตรงกระเป๋าเชียวนางทองใบก็รู้ว่าคุณสงกรานต์ชอบกินยอดคะน้าก็ใส่มาจนเต็มจานเพราะว่านี่เก่ากว่า300นี่ถูกลบจากบัญชีแล้ววันนี้เอามาใช้เขาแล้วเออชัยไปไหนซะล่ะไม่รู้หัวมันเพื่อนมารับก็ซ้อนท้ายออกไปกับเพื่อนตั้งแต่เช้ามันรถไปเหรอมอเตอร์ไซค์เหรอจอดตากแดดตากลมอยู่โรงพักมาตั้งแต่คืนก่อนแล้วเอามาจะขี่ได้กี่วันเชียโดนเข้าไปเท่าไหร่ละเที่ยวเนี้ยเห็นในใบสั่งละ1,000 กว่าไม่รู้กระทงไหนมั่งข้าไม่ไปเอาหรอกมันอยากจะขับอยากจะขี่ก็ให้ไปหาเงินเองฝ่ายนายอ่อนศรีที่กำลังนั่งฟังอยู่ก็บอกว่าไอ้ชัยมันไม่ได้ทำงานอะไรแล้วมันจะเอาเงินจากไหนไปเสียค่าปรับหรือเพื่อนเอ้ยแม่มันนั่นแหละแม่ทองใบก็มีหน้าที่ไปจัดการเองอีกแล้วนางทองใบหันมาค้อนให้ผัวแล้วคุณสงกรานต์ก็เชื่อว่ารถที่จอดอยู่ที่โรงพักจะมีคนไปเอาออกมาในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนก็คือนางทองใบนี่แหละหลังจากนั้นอีก2-3 วันคุณสงกรานต์ก็ไม่ได้ไปที่ร้านอ่อนศรีอีกนะจนกระทั่งเกิดเรื่องร้ายเข้าวันนั้นคุณสงกรานต์ไปงานกินเลี้ยงแต่งงานที่ศาลาประชาคมจนงานเลิกก็ราวๆบ้านบริเวณหน้าบ้านของอ่อนศรีเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านมุงล้อมเต็มไปหมดสอบถามได้ความว่านายอ่อนศรีกลายเป็นศพไปแล้วคนที่ฆ่านายอ่อนศรีก็คือไอ้เจ้าชัยลูกชายของเขานั่นเองตัวเจ้าชัยเองก็หนีไม่รอดเพราะว่าถูกเพื่อนบ้านล้อมจับตัวเอาไว้ได้ท่ามกลางเสียงสาบแช่งและฮือจะเข้าไปรุมประชาทันร่างอันไร้วิญญาณของนายอ่อนศรีมีนางทองใบก่อศพร่ำไห้ปริ่มใจจะขาดเป็นภาพที่สลดสังเวชเพราะว่าที่พื้นครัวมีแต่เลือดเปื้อนไปหมดคุณสงกรานต์เข้าไม่ถึงนางทองใบแล้วก็ไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเขาด้วย

จะเข้าไปปลอบนางทองใบที่เสื้อผ้าและตามตัวเปรอะเลือดนายอ่อนสีเต็มไปหมดแต่สอบถามจากเพื่อนบ้านที่มุงอยู่ก็ได้ความว่าก่อนเกิดเหตุนายอ่อนสีกับนางทองใบมีปากเสียงกันเรื่องที่นางทองใบให้เงินไอ้เจ้าชัยแล้วก็เมากลับมาอาละวาดทำลายข้าวของอยู่เป็นประจำเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะนางทองใบก็ให้เงินลูกชายไปอีกพอนายอ่อนสีรู้ก็ให้ญาติไปตามลูกชายกลับมาเพื่อจะตกลงให้เด็ดขาดกันไปว่าจะเอายังไงแต่ว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้เพราะเจ้าชายอยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องจากนั้นนายอ่อนสีก็เดินเข้าครัวโดยที่เจ้าชายก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วก็หยิบเอามีดอิโต้ตรงเข้าเงื้อเข้าฟันคอนายอ่อนสีผู้เป็นพ่ออย่างแรงจนเลือดพุ่งกระฉูดแล้วอ่อนสีก็สุดควบลงกับพื้นขาดใจตายคาที่โดยที่นางทองใบเข้ามาห้ามไม่ทันหลังจากนั้นเจ้าชายก็หันมาจะเล่นงานนางทองใบผู้เป็นแม่อีกคนจนนางทองใบต้องวิ่งออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไอ้เจ้าชายจึงเอามีดอิโต้ไปซ่อนแล้วหาทางหลบหนีแต่ว่าถูกเพื่อนบ้านล้อมจับตัวเอาไว้ได้ในเวลาต่อมาทั้งหมดนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สะเทือนใจมากๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยครับโดยเฉพาะนางทองใบที่ตามใจลูกชายจนเสียผู้เสียคนผัวก็ตายลูกก็ติดคุกไม่รู้อีกกี่สิบปีถึงจะพ้นโทษออกมาเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วและคนที่ก่อกรรมก็ชดใช้กรรมกันไป

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมาธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมาธิการพักร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
5: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาโดยนายสุภชัยระบุว่ากรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสืบพึกรายงานครับ
2: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามเพนีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้พี่แบงค์ณัฐะอยู่กับพี่เอ็กบุญส่งนะครับพูดคุยแล้วก็มีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆมาให้น้องๆได้ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูๆน้องๆเยาวชนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับพูดคุยกันได้ผ่าน Messenger ของ Facebook Fanpage ArmyRadio นะครับส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ตลอดทั้งรายการนะครับ16:05เป็นต้นไปจนถึงเวลา17:00 นโดยประมาณของวันนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลากหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบหนักดูมีแนวโน้มที่จะระดับน้ำลดลงนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มฟื้นฟูกันแล้วแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราได้เห็นภาพคุณผู้ฟังในส่วนของกองขยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดกระบังเคหะลมเกล้านะครับที่พี่น้องประชาชนออกมาพูดถึงความเดือดร้อนนะครับภายหลังจากระดับน้ำลดลงขยะนะครับในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะขนาดเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ระดมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับประชาชนด้วยเรายังคงได้เห็นภาพหน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงอยู่ด้วยกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์น้ำท่วมในส่วนของลมกระโชกแรงไฟไหม้หรือใดๆก็ตามแต่แม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างนะครับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้จำนวนกว่า1,000 ชุดด้วยกันนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะครับในการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะ เข้าถึงนะครับในเรื่องของการรับพระราชทานแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ประสบภัยนะครับแม้ว่าในพื้นที่ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็การเดินทางแน่นอนนะครับว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนความเดือดร้อนนะครับในขณะนี้นะฮะก็ยังคงมีการติดตามนะครับเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่บ้านสร้างนะครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ยังคงจัดกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนกับปภ.สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็มีการแจกจ่ายอาหารยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบกับอุทกภัยมายังศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยด้วยทั้งหมดเนี่ยหน่วยทหารเราดำเนินการสนับสนุนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจากระดับน้ำที่สูงอยู่ในขณะนี้จนระดับน้ำลดลงเดี๋ยวเราจะเข้าดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับและไปดูกันที่พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีล่าสุดนะครับพระองค์ได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอร์เรคชั่นเชียร์ทีมไทยนะครับเป็นเงินสนับสนุนในส่วนของการจัดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ซึ่งก็จะมีการส่งนักกีฬานะครับของไทยก็เป็นนักกีฬาพาราเกมเนี่ยนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ ที่ไอจินาโกย่าเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นอีกเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะได้ร่วมชิงชัยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งสำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะครับรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างเช่นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการแข่งขันที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับซึ่งคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยก็คือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคอลเลกชันลิมิเต็ดอีดิชันนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะครับซึ่งก็เป็นหมวกแคปนะครับผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับพระองค์ได้ก็พระราชทานเงินส่วนนี้เพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกัน18ถึง24ตุลาคมส่งกำลังใจนะฮะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมชิงชัยสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Prince Seyuk
4: เรื่องเจ้าชายเซยุก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Seyuk, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุกซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Seyuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Seyuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Seyuk studied very hard hoping to apply the knowledge to help his people
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One day, Prince Seyuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Seyuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: Though the minister's idea was rational, helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Seyuk decided to send out help using his own savings
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Prince Seyuk felt sorry for upsetting his people.
1: แม้เจ้าชายจะเสียใจที่ทำให้หลายคนผิดหวัง
0: He took a deep breath and tried to focus and think it over.
1: แต่เมื่อพระองค์สูดลมหายใจเข้าช้าๆอย่างมีสติพร้อมกับพิจารณาในสิ่งที่ได้ทำ
0: He figured out that it was the right thing to do.
1: พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว

0: Years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected. Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: ืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
1: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
0: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์
1: When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
0: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
1: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
0: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
1: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
0: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชเป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
1: The King of Greatest Mercy
0: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
1: Prince Sayuk. Key words.
0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Horizon. Horizon. Horizon.
0: เส้นขอบฟ้า
1: Prince. Prince. Prince.
0: เจ้าชาย
1: Knowledge. Knowledge. Knowledge.
0: ความรู
1: ้ Complain. Complain. Complain.
0: บ่นต่อว่า
1: Seed. Seed. Seed.
0: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
1: People. People. People.
0: ประชาชน
1: Pandemic, pandemic, pandemic.
0: โรคระบาด
1: Rapidly, rapidly, rapidly.
0: อย่างรวดเร็ว
1: Recover, recover, recover.
0: ฟื้นคืน
1: Situation, sit.Situation. Situation.
0: สถานการณ
1: ์ Throne. Throne. Throne.
0: บัลลังก
1: ์ Mercy. Mercy. Mercy.
0: เมตตา

0: Prince Sayuk. Story by Nambun Nambinbun. Illustrations by Metui Jirapong. Translated by Periya Pongsarigan and John Viano. Published by Satapon Books and read by Dwayne Bridges.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Horizon. Horizon. Horizon.
1: เส้นขอบฟ้า.
0: Prince. Prince. Prince.
1: เจ้าชาย.
0: Knowledge. Knowledge. Knowledge.
1: ความรู
0: ้. Complain. Complain. Complain.
1: บ่นต่อว่า
0: seed seed seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: people people people
1: ประชาชน
0: pandemic pandemic pandemic
1: โรคระบาด
0: rapidly rapidRapidly.
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover. Recover. Recover.
1: ฟื้นคืน
0: Situation. Situation. Situation.
1: สถานการณ
0: ์ Throne. Throne. Throne.
1: บัลลังก
0: ์ mercy mercy mercy
1: เมตตา

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand.We urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation.The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะครับรัฐบาลเขารัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็จะเตรียมในเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะโดยปภ.เนี่ยนะครับก็คือนำร่องก็คือในส่วนของจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะโอนวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเงินเนี่ยคิดว่าจะเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยก็คาดการว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันเนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆแล้วก็บางบัญชีเนี่ยไม่ได้มีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ก่อนอย่างไรก็ตามนะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐได้ออกมาตรการด่วน5มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้นะครับธนาคารออมสินได้มีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียด5มาตรการที่ช่วยเหลือจากธนาคารออมสินก็ประกอบด้วยมาตรการที่1คือการพักชำระเงินต้นและก็ไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวและจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดนะครับลูกหนี้ไม่ต้องกลับมาชำระในภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาทั้งหมดและเมื่อครบกำหนดพักหนี้ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมนะฮะ2ก็คือมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับอยู่ที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนนะครับส่วนมาตรการที่3ต่อมาคือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายนะครับก็ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อยู่ที่ 0.70% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็ในมาตรการที่4คือสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแบบมีหลักประกันปลอดชำระเงินต้นใน6เดือนแรกและดอกเบี้ย 0% ในปีแรกนะครับส่วนมาตรการที่5ก็คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน SMEs นะครับที่ประสบภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูกิจการแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจสามารถที่จะกลับมาดำเนินการได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนแรกทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดนะครับมาตรการดังกล่าวของธนาคารออมสินนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับที่ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้นะครับมุ่งเน้นทั้งการลดภาระหนี้สินเดิมแล้วก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยจะต้องมีการยืนยันการลงทะเบียนนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ความคืบหน้านะครับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เพิ่มเติมเนี่ยรัฐบาลก็เน้นย้ำนะครับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับส
สำหรับประชาชนที่สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในขณะนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันนะครับในช่วงที่เขามีการต่อในเรื่องของอายุนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับส่วนผู้ประกอบการสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยโครงการไม่มีการเปิดให้สมัครร้านค้ารายใหม่นะครับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสูงสุดจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างห่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่สภากาชาดไทยกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเชิญชวนประชาชนแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นในการป้องกันดูแลรักษาและช่วยเหลือจนการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักหน่อยดีกว่านะครับเป็นเบอร์นี้ครับคุณผู้ฟัง02-251-6711-5ต่อ119นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02-251-6711-5ต่อ119นะครับร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องของกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในกำลังพลและบทเพลงเพื่อร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาที่กรมดุริยางค์ทหารบกกองดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกได้มีการเตรียมพร้อมกำลังพลและการบรรเลงดนตรีสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยมุ่งเน้นการฝึกซ้อมเพลงแล้วก็มีการปรับลักษณะท่าทางการเดินและการฝึกซ้อมให้พร้อมเพรียงของกำลังพลนะครับเพื่อการบรรเลงแล้วก็การเดินริ้วขบวนให้ได้เป็นอย่างมีระเบียบสง่างามและสมพระเกียรตินะครับทางด้านของพันเอกสุรินทร์หนูพวงร้อยหัวหน้ากองดนตรีกรมดุริยางค์ทหารบกกล่าวว่าโดยยทบ.นะครับมีหน้าที่

0: การบรรเลงเพลงประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเสียงดนตรีมีส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพรียงความสง่างามและความเป็นระเบียบของริ้วขบวนตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่แสดงให้ถึงความไว้อาลัยและความจงรักภักดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะฮะสำหรับบท
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก9-13 ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMFประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิปปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุก

0: 3ดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพรบ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่ก็พยายามแสวงหาสิ่งของมากองเอาไว้หน้าตักตัวเองอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ตัวกูลูกกูเมียกูพยายามมีให้มากไว้นะครับแต่ที่จริงแล้วถึงจะมีมากขนาดไหนเราก็ได้ใช้ไม่หมดนะครับมีเงินนับแสนล้านใช้จริงวันหนึ่งบางคนไม่ถึง100บาทมีบ้านใหญ่โตยังกับบังอยู่กันแค่4คนพ่อแม่ลูกมีรถนับ10คันบางคนนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆมันขับได้ทีละคันเตียงใหญ่โตมโหฬารนะครับเตียงนอนแต่ก็นอนแค่เต็มแผ่นหลังมีนาฬิกาแพงขนาดไหนก็เอาไว้แค่ดูเวลานะครับไม่เคยทำอะไรตรงเวลาด้วยบางครั้งมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่ถึง100ปีนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือไปอิจฉาริษยาไปว่าร้ายคนอื่นนะครับมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยปรนนิบัติท่านมีอำนาจอยู่ในมือบางทีก็ไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราหามาแต่ที่จริงเราใช้ก็ใช้ไม่มากนะครับรองเท้าก็ใส่ได้ทีละคู่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ทีละตัวข้าวก็กินได้แต่พออิ่มสำคัญที่สุดคือเราต้องแบ่งปันนะครับแบ่งปันชาวโลกสร้างโอกาสให้คนอื่นนะครับคนที่หากินไม่ทันเขามีเยอะคนพิกลคนพิการนี่น่าสงสารขนาดคนธรรมดาบางคนยังหากินไม่ทันเขาคนพิการนี่น่าสงสารนะครับไปไหนมาไหนนี่ผมชอบให้นะครับให้บางทีให้เป็นร้อยร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคือผมคิดว่าเขาอยากให้เขาเจออะไรที่แบบดีใจนะครับเหมือนสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนสมัยก่อนนะได้เงินไปโรงเรียน50สตังค์บาทนึงอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะนะท่านผู้ฟังแต่วันไหนเก็บเงินได้เงินที่มันหกตามถนนได้20บาทโอ้โหดีใจมากๆมันเหมือนเหาะได้เหมือนลอยได้นะในบรรยากาศที่เก็บตังค์ได้20บาทสมัยที่เราเป็นเด็กเหมือนกันนะครับเวลาผมเดินไปไหนมาไหนขับรถไปไหนมาไหนสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็พยายามแบ่งปันเห็นคนเดินอยู่ข้างทางแดดร้อนๆมาเดินท่อมๆไม่มีจุดหมายนี่น่าสงสารบางคนถามดูวันก่อนไม่ได้กินข้าวมา3วันโอ้น่าสงสารเดินมาจากสีคิ้วมาถึงสระบุรีเดินมา 2-3 วันวันละ 20-30 โลบอกไปทำไมไปดอนเมืองไปหางานไปหาคนรู้จักเพื่อหางานให้ชีวิตคนนะครับน่าสงสารฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับถ้าเห็นคนจรจัดเห็นคนเดินเท้าเห็นคนไปไหนมาไหนสิ่งที่เราแบ่งปันได้ก็คือ1น้ำดื่มสักขวดนึงมีข้าวให้ข้าวมีปลาให้ปลาให้เขากินเงินทองไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ถามเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงเผื่อว่าบางทีเขาขอคนจนท้อบางทีคนบางคนไม่กล้าขอคนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นขอทานตั้งแต่กำเนิดนะครับก็แบ่งปันกันท่านผู้ฟังโลกนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นโลโกปธรรมพิตาเมตตาโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนี้จะเล่าเรื่องของนายแก้วครับนายแก้วนี่เป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาคือแกมีความทะเยอทะยานอยากจะร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีฐานะที่ดีในสังคมเพียงเวลาไม่กี่ปีแกก็พบกับความสำเร็จเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีเงินและทรัพย์สินติดอันดับความรวยของเขตจังหวัดที่แกอยู่แต่ว่าความมั่งมีอยู่กับแกได้ไม่นานก็ต้องพลันหายไปเพราะว่ากรรมเนี่ยมันตามติดมาทำให้ชีวิตแกพบกับความหายนะนายแก้วนี่เกิดมาจากครอบครัวธรรมดาที่พ่อแม่มีฐานะยากจนแต่พ่อก็อดทนส่งเสียจนกระทั่งแกเรียนจบในระดับการศึกษาที่สูงสุดของตัวอำเภอต่อมาแกก็ได้มาอยู่กับน้าที่กรุงเทพเพื่อหวังว่าจะได้เรียนต่อแต่เมื่อมาก็ยังไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินแกก็ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาไม่เว้นแม้แต่งานซักผ้าแล้วก็ซักชุดชั้นในของผู้หญิงเนี่ยแก้วแกซักเสื้อผ้าลูกสาวฉันให้ดีๆนะอย่าให้ผ้ามีรอยชำรุดหรือว่าสีตกใส่เสื้อเป็นอันขาดครับคุณนายครับผมจะซักอย่างระวังครับตอนนั้นนายแก้วมีอายุ14ปี ซึ่งย้อนหลังไปก็ประมาณ40กว่าปีมาแล้วแกเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาพักอาศัยอยู่กับน้าสาวแต่ว่าน้าก็เช่าบ้านเขาอยู่ซึ่งบ้านหลังนั้นน่ะมีคุณนายพวงพกาเป็นเจ้าของแล้วแกก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่มีอายุแก่กว่าในแก้ว2ปีส่วนสามีของคุณนายพวงพกาเนี่ยน้าเคยเล่าให้ฟังบอกว่าอีคุณนายนี่มันนิสัยไม่ดีนะจู้จี้ขี้บ่นจนผัวทนไม่ไหวก็เลยหนีไปอยู่กับเมียน้อยแล้วก็ทิ้งให้อีคุณนายอยู่กับลูกสาวสองคนน้าสาวของแก้วแล้วก็รวมถึงทุกคนในบ้านเช่าย่านนั้นไม่มีใครเลยที่ชื่นชอบคุณนายพวงปากาแต่ละคนก็ล้วนทำดีต่อหน้าเมื่อคุณนายเดินทางมาเก็บค่าเช่าบ้านอุ๊ยคุณนายขาวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยดูหน้าสีขาวใสอย่างกระเด็กนะอ๋อก็เพราะฉันใช้ครีมกระปุกตั้งเป็นพันทาเช้าทาเย็นมันถึงได้สวยเฉงอย่างนี้อ่ะจริงเหรอคะคุณนายแหมฉันอยากจะใช้บ้างจังแต่ไม่มีเงินจะซื้อแม้แต่ค่าเช่าบ้านก็ยังไม่มีจ่ายเลยคุณนายคนสวยฉันขอติดไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะไม่ได้แต่ถ้าเธอไม่มีจริงๆก็ไปทำงานในบ้านฉันแล้วก็ทำจนกว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านได้ก็แล้วกันฉันไปก่อนนะรีบไปแต่อีแก่หน้าตาก็ดูไม่ได้แถมยังใจดำอีกโอ้ยนี่ฉันจะต้องไปเป็นขี้ข้ารองมือรองตีนอีกคุณนายกับลูกสาวมันจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณนายพวงปากกาเดินลับตาไปแล้วคนที่ชมก็ด่าตามหลังเพราะคุณนายเนี่ยแรงน้ำใจกับเขารวมถึงกับทุกคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่พักเพราะว่าถ้าใครไม่ให้ตามกำหนดคุณนายก็จะบังคับให้ไปทำงานที่บ้านซึ่งถ้าใครไม่ไปก็เตรียมตัวใส่หัวไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าข้าวของภายในบ้านทุกอย่างห้ามเอาไปเพราะคุณนายจะเก็บเอาไว้หักกับค่าเสียหายของตัวบ้านแกซึ่งมันไม่คุ้มกันคนที่เดือนไหนไม่มีค่าเช่าบ้านจริงๆเขาก็ต้องไปรับใช้คุณนายที่บ้านและเมื่อไปก็เตรียมใจไว้ได้เลยว่าจะต้องเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดเพราะว่าคุณนายกับลูกสาวจะใช้ให้ทำทุกอย่างโดยไม่มีเวลาหยุดพักจะกินข้าวกินปลาฉันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยนางบัวไปหาซื้อมาให้หน่อยเสียเสียงแม่ก็บอกว่าให้นางนี่มันทำความสะอาดครัวก่อนแล้วค่อยให้มันไปนะลูกนางบัวทำเร็วๆเข้าสิแล้วรีบเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ลูกฉันนะฉันให้เวลาแค่3นาทีนะต้องรีบกลับมาเพื่อมาล้างส้วมต่อรู้เปล่าไม่มีใครอยากทำงานเพื่อจะผลัดค่าเช่าบ้านแต่ว่าที่ต้องทำเพราะจำใจซึ่งบางคนก็ทำได้แค่วันเดียวก็ต้องรีบไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาจ่ายค่าบ้านเพื่อที่จะได้พ้นจากการเป็นขี้ข้าของคุณนายฉันไม่แปลกใจเลยแล้วว่าทำไมคนรับใช้ของอีคุณนายถึงได้ลาออกหมดเพราะมันใช้คนยังกับวัวกับควายนี่เองผู้คนในบ้านเช่าซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5หลังต่างก็เกลียดชังคุณนายเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าบ้านแถวนี้ราคาไม่สูงมากแล้วก็ไม่เปลี่ยวเหมือนกับบ้านเช่าที่อื่นถึงแม้ว่าบ้านจะดูโทรมเพราะคุณนายไม่เคยมาบูรณะแต่ทุกคนก็อยู่ได้ถ้ามีเงินจ่ายคุณนายวันนั้นน้าของนายแก้วมาบ่นบอกว่าตายจริงเดือนนี้เงินเดือนไม่มีเหลือเลยค่าเช่าบ้านก็ไม่มีจ่ายแล้วจะทำยังไงกันดีวะเนี่ยน้าบ่นอะไรเหรอครับก็ค่าเช่าสิน้าเงินหมดก่อนสิ้นเดือนน้าก็เลยไม่มีจะให้นางคุณนายมันน้าไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะส่วนคนที่ไม่มีเงินก็ร้อนร้อนหนาวหนาวอย่างเช่นเดือนหนึ่งน้าสาวนี่ร้อนรนเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้คุณนายนายแก้วเห็นก็เลยตามเข้าไปถามน้าแล้วก็รู้ถึงความเดือดร้อนซึ่งทำให้นายแก้วทุกข์ใจแล้วก็ละอายใจอย่างมากเพราะการที่น้าไม่มีเงินเหลือก็สืบเนื่องมาจากน้าต้องเอาเงินมาให้นายแก้วใช้จ่ายแล้วก็กินอยู่ซึ่งแกก็สำนึกในบุญคุณของน้าแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับน้าเดี๋ยวผมจะช่วยน้าเองครับช่วยยังไงอ่ะผมจะไปทำงานที่บ้านคุณนายจนกว่าน้าจะหาเงินมาให้คุณนายแกได้นะครับนายแก้วยอมไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านคุณนายพวงปากกาซึ่งน้าก็ไม่อยากให้ไปแต่ด้วยความจำเป็นน้าก็เลยจำยอมแล้วน้าก็ออกไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อจะนำเงินมาไถ่ตัวนายแก้วส่วนนายแก้วก็ทำงานขัดค่าเช่าโดยเข้างานตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ทำงานทุกอย่างในบ้านไปจนถึง6โมงเย็นโดยงานที่ทำก็มีทั้งกวาดบ้านถูบ้านเช็ดล้างมุ้งลวดเทข้าวหมาล้างขี้แมวล้างห้องน้ำซักผ้าซักทั้งของคุณนายแล้วก็ของลูกสาวนี่ซักให้ดีนายแก้วเพราะชุดชั้นในของฉันราคาแพงนะ ในแก้วซักทั้งเสื้อยกทรงและกางเกงในของผู้หญิงซึ่งเกิดมาไม่เคยซักให้ใครเลยเพิ่งมาทำให้สองแม่ลูกนี่แหละมันก็เลยซักอย่างรังเกียจแล้วก็ขยะแขยงรีบๆขยำขยำแล้วเหวี่ยงลงตะกร้าโดยไม่รู้ว่าชั้นในเนี่ยจะชำรุดตายแล้วไอ้แก้วเสื้อยกทรงลูกไม้ฉันขาดฉันจะฟ้องแม่ให้แม่ปรับเงินแกเมื่อทำสิ่งผิดพลาดนี่ในแก้วจะถูกสองแม่ลูกเล่นงานวันหลังๆมันก็เลยต้องระมัดระวังแล้วก็ทานอย่างดีในขณะเดียวกันก็เฝ้ารอให้น้าสาวกลับมาไวๆแต่น้าก็ไม่มาสักทีจะมีก็แต่จดหมายที่เขียนมาบอกว่าแก้วน้าคงไม่กลับไปที่บ้านเช่าแล้วล่ะน้าจะอยู่ที่ลำปางส่วนแก้วก็ย้ายข้าวย้ายของน้าออกมาจากบ้านนั้นซะซึ่งน้าได้ส่งเงินไปให้แล้วปรากฏว่าน้าไม่กลับมาเจ้าแก้วก็เลยไม่อาจจะอยู่ในบ้านเช่าของคุณนายได้ก็เลยย้ายไปโดยที่ไม่ติดค้างเงินอะไรกับคุณนายเพราะว่าน้าส่งเงินมาให้ชำระเงินที่ค้างส่วนนายแก้วก็อำลาคุณนายกับลูกสาวแต่วันที่แกไปลาสองแม่ลูกก็ได้พูดกับนายแก้วบอกว่าถ้าอยากจะหาเงินพิเศษก็มาทำงานที่บ้านฉันนะฉันจะให้เงินเดือนกับเธอเธอทำงานดีน่าจะมาทำต่อนะนายแก้วสองแม่ลูกดูจะมีน้ำใจแกเหลือเกินก็เลยตอบรับแล้วก็มาทำงานให้เขาทุกวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดานายแก้วก็มีงานประจำทำผ่านไป3ปีแกก็ยังคงทำงานทุกอย่างเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านซึ่งพอเจ้าแก้วได้ทำงานก็ไม่คิดอยากจะเรียนต่อแล้วเพราะคิดว่าหาเงินจะดีกว่าไปนั่งเรียนแกก็เข้ามาทำงานในบ้านคุณนายและต่อมาแกกับลูกสาวคุณนายก็เกิดชอบพอกันแล้วก็ได้เสียกันซึ่งนายแก้วก็รู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีวันที่คุณนายพวงปากกาจะยกฐานะของมันให้ขึ้นเป็นลูกเขยไอ้แก้วไอ้คนจนไอ้ขี้ข้าแกนึกหรอว่าฉันจะให้แกมาเกี่ยวดองกับฉันเชอะไม่มีวันซะหรอกวันเนี้ยแกต้องตายเสียงเปรี้ยงวันนั้นคุณนายไล่ยิงเจ้าแก้วแล้วก็ห้ามไม่ให้เจ้าแก้วมาหาลูกแกอีก
0: ท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ก่อนนะครับค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับหรือว่าท่านผู้ฟังก็คงได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีพระเครื่องพระสมเด็จบางองค์เนี่ยเขาบูชากันองค์หนึ่ง15ล้านก็มี20ล้านก็มี50ล้านก็มีสูงสุดเนี่ยมีเป็น100ล้านก็มีเขาบูชากันขนาดนั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าเซียนนะบรรดาเซียนเขาก็จะคอยชี้แนะคอยชี้ขาดว่าพระองค์นี้แท้องค์นี้ไม่แท้นะครับองค์นี้ซื้อหาเท่าไหร่มีตำหนิอะไรยังไงก็ว่ากันไปก็มีคนที่ร่ำรวยจากวงการพระเครื่องนี่เยอะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่ามุมมองของตัวเองว่าที่จริงแล้วสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับคือที่ท่านสร้างพระเครื่องสมัยนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะมีประชากรคนไทยอยู่ประมาณสักทั่วประเทศในประมาณสัก8ล้านคนนะครับถ้าในจังหวัดกรุงเทพหรือจังหวัดส่วนกลางเนี่ยคำว่าเขาเรียกมณฑลสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5นี่เขาเรียกมณฑลกรุงเทพนี่จะมีประชากรอยู่ประมาณ9ล้าน9ล้านนี้รวมนะครับรวมปทุมธานีรวมจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการด้วยนนทบุรีด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามณฑลกรุงเทพการสร้างพระสมเด็จเนี่ยท่านไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังสมเด็จท่านจะสร้างแล้วก็แจกไปเรื่อยแจกคนละองค์นะจะรวยจะจนก็ได้องค์เดียวนะครับไม่ได้ทำแบบเยอะไม่ได้ทำมากมายแต่ที่ทำเยอะนี่ท่านทำเพื่อบรรจุนะครับทำเพื่อบรรจุกลุ่มทำเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่ได้รับแจกนี่จะรับแจกแค่องค์หนึ่งแค่นั้นนะครับหรืออย่างมากก็ครอบครัวหนึ่งมีอยู่5คน10คนอาจจะได้สัก10องค์ตามจำนวนคน เพราะว่ามันมีที่พูดนี่เพราะว่ามีเซียนหรือว่ามีคนบางคนจะมีพระสมเด็จเป็นแสนเป็นล้านองค์ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะท่านไม่สร้างให้ใครท่านไม่สร้างให้ใครมากขนาดนั้นท่านไม่ใช่พระที่จะไปประจบประแจงญาติโยมขนาดนั้นฉะนั้นพระที่ท่านบรรจุกรุนี่จะเป็นพระที่ท่านมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเงินถุงแดงทางพระพุทธศาสนาอะไรคือเงินถุงแดงเงินถุงแดงที่เรารู้จักก็คือเงินพระคลังข้างที่เงินนอกเหนือจากงบประมาณแทนแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่4รัชกาลที่5ท่านสะสมเอาไว้เผื่อว่าบ้านเมืองเดือดร้อนก็มีก๊อก2มีเงินถุงแดงนี้เงินแก้ปัญหาเป็นเงินคอยแก้ปัญหาพระสมเด็จก็เหมือนกันนะครับท่านก็สร้างแล้วก็บรรจุไว้ที่กรุวัดเกตชโยบ้างนะครับวัดใหม่อมตะรสบ้างนะครับวัดระฆังบ้างนะครับบรรจุไว้ในบนในเจดีย์ในเพดานโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยท่านสร้างบรรจุเอาไว้ จุดมุ่งหมายของท่านก็คือเมื่อนานไปนานไปพระเครื่องเหล่านี้วัตถุมงคลเหล่านี้นะครับเมื่อโบสถ์ชำรุดวิหารชำรุด50ปี100ปีข้างหน้าก็จะได้นำออกมาให้คนบูชาเอามาบูชาเพื่อเอาเงินนั้นมาซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาจุดประสงค์อย่างนั้นทีนี้ถามว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดจากอะไรนะครับเอาตามความรู้ของผมเนาะผมไม่ใช่สัพพัญญูแต่ว่าเล่าตามประสบการณ์ตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้เรียนมานะครับท่านผู้ฟังเกิดจากแรงอธิษฐานจิตของท่านแรงอธิษฐานจิตของท่านแรงอธิษฐานจิตของพี่ผู้มีบุญผู้มีบารมีของผู้มีฌานผู้มีสมาธิของพระอริยเจ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้ายิ่งมีแรงอธิษฐานจิตที่มีผลมากเคยมีคนเอาพระเครื่องนะครับพระเครื่องพระสมเด็จเอาไปถ่ายเขาเรียกว่ากล้องถ่ายออร่ากล้องถ่ายรังสีก็จะมีเอาพระที่ไม่พุทธาภิเษกพุทธาภิเษกไม่พุทธาภิเษกเอาไปถ่ายปรากฏว่าพระที่พุทธาภิเษกเนี่ยจะมีรังสีออร่านะครับบางองค์ก็ระดับ1ระดับ2ระดับ3มีจนถึงระดับ5ดาวพระสมเด็จนี่จะ5ดาวถ้าพระที่ไม่ผ่านพิธีอธิษฐานจิตนี่จะไม่มีออร่าเกิดขึ้นจะไม่มีรังสีเกิดขึ้นเขามีกล้องถ่ายท่านผู้ฟังอันนี้เขาเรียกว่าถ่ายดูพลังที่แฝงอยู่ในนั้นแต่จะเป็นพลังอะไรเราก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ว่ามีพลังแฝงนะครับพลังค่อยพลังไม่ค่อยฉะนั้นแสดงว่าวัตถุมงคลเหล่านี้ย่อมมีอิทธิฤทธิ์ในตัวย่อมมีอิทธิฤทธิ์แต่ทีนี้วัตถุมงคลมีอิทธิฤทธิ์นี่ผู้ที่จะได้มาครอบครองเนี่ยก็ต้องมีบุญพอสมควรและที่สำคัญคือจิตต้องเปิดรับวัตถุมงคลเหล่านี้จิตที่เปิดรับก็คือจิตต้องเป็นกุศลจิตต้องเป็นบุญมีศีล5มีบุญมีบารมีพระก็เหมือนเครื่องส่งตัวเราคือเป็นเครื่องรับเครื่องรับกับเครื่องส่งนี่ต้องจูนในเขาเรียกว่าคลื่นความถี่ที่ใกล้กันความดีที่ใกล้กันถ้าจิตดีจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลจิตผ่องใสพระก็ย่อมมีผลที่จะคุ้มครองที่จะรักษาทำให้คนที่ได้ครอบครองประสบความเจริญรุ่งเรืองก็จะได้อานิสงส์ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิษฐานจิตเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องรับคือจิตของคนที่ครอบครองเนี่ยคลื่นไม่ตรงกันช

0: นะครับถ้าเราศรัทธาในสมเด็จโตแล้วก็นึกถึงคําสอนของท่านนะครับบุญที่ไหนจะมาช่วยเจ้าใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าถ้าบุญเราไม่ทําบุญเจ้าไม่สร้างแล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้านะครับต้องสร้างบุญเราเองเรานึกถึงคําสอนของท่านแล้วค่อยอาราธนาท่านขึ้นคอก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมแขวนพระสมเด็จคือแท้ไม่แท้ผมก็ไม่ทราบผมก็ไปเช่าบูชามา20,000 บาทเขาก็ว่ากันไม่แท้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าถือว่าเราไหว้ด้วยความเคารพก็วันหนึ่งก็ไปเดินขึ้นห้างจัสโก้ตรงข้ามวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็มีเจ้าของร้านพระอยู่ข้างในนะครับผมก็เดินเข้าไปถึงร้านพระเขาบอกว่าพี่ผมเห็นสมเด็จโตลอยขึ้นมาในห้างนะขอดูพระในคอพี่หน่อยผมก็ให้เขาดูนะครับผมก็ให้เขาดูคือจะจริงจะแท้ผมก็ไม่รู้เขาก็ดูผมก็ดูพระไม่เป็นนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์เขาก็บอกว่าเอาเก็บพระไว้ดีๆนี่นะเก็บพระนี้ไว้ดีๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังอ่ะยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่ใจนะครับมโนบุพพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมายาทุกอย่างอยู่ที่ใจใจสำคัญที่สุดนะครับถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่ฟังดูนะครับอยากจะให้ลองลองกินลองดื่มดูนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อยากจะให้ท่านลองดื่มดูขวดหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนะ
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลก

0: อีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง 5 ตราพระนาริน

0: แต่มันก็แอบมาและคืนหนึ่งมันก็ย่องปีนรั้วเข้าบ้านคุณนายแต่ดันเจอคุณนายที่กำลังเดินตรวจตราภายในบ้านแกเห็นมันเข้าก็เดือดดาลและคิดจะคว้าปืนที่วางไว้บนโต๊ะไอ้แก้วนี่แกต้องตายด้วยความกลัวตายในแก้วก็รีบวิ่งไปคว้าปืนจากมือของคุณนายแล้วก็ได้มามันรีบจ่อกระบอกปืนไปยังตัวคุณนายที่นอนอยู่ตรงพื้นใจเย็นๆแก้วมีอะไรก็พูดกันดีๆคุณนายพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ในแก้ววางปืนแต่ตอนนั้นเจ้าแก้วไม่คิดคล้อยตามแล้วเพราะว่ามันนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณนายกับลูกสาวได้ทำอะไรไว้ก็เลยคิดว่าถ้าคุณนายตายไปตอนเนี้ยทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านก็จะต้องตกเป็นของลูกสาวแกแล้วเจ้าแก้วก็จะได้รับความสบายตามมาก็เลยตัดสินใจลั่นไกปืนเสียงเปรี้ยงปรากฏว่าคุณนายตายด้วยน้ำมือเจ้าแก้วแต่สมัยนั้นตำรวจไม่อาจจะแกะหารอยมือคนร้ายได้มันก็เลยไม่ถูกจับแล้วก็กลายเป็นว่าคุณนายตายเพราะโจรขึ้นบ้านต่อมาเจ้าแก้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านคุณนายอย่างเปิดเผยแต่ว่าทุกคืนมันจะฝันเห็นแต่คุณนายที่มีเลือดท่วมตัวเสียงบอกแต่ว่าไอ้แก้วแกฆ่าฉันไอ้แก้วแกฆ่าฉันเจ้าแก้วไม่อาจจะหลับตานอนได้และนับวันก็ประสาทเสียก็เลยบอกให้ภรรยาขายบ้านทุกหลังที่เป็นสมบัติของเธอแล้วย้ายตามเจ้าแก้วกลับไปยังบ้านเกิดซึ่งเธอก็ทำตามเจ้าแก้วร่ำรวยขึ้นมาจากเงินของภรรยาโดยเงินนั้นแท้จริงเป็นของคุณนายพวงผักกานั่นเองนายแก้วขยายงานจากที่ลงทุนเพิ่มเป็นงานหลายอย่างและรายรับก็เข้ามาอย่างรวดเร็วจนทำให้นายแก้วติดอันดับคนรวยของเมืองและเมื่อมีเงินก็เริ่มมีผู้หญิงเข้ามาจนภรรยาจับได้ก็มาทะเลาะกันจนในที่สุดนายแก้วกับลูกสาวคุณนายพวงผักกาก็อยากขาดจากกันเธอย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็มีชีวิตกับผู้ชายคนอื่นส่วนนายแก้วก็มีชีวิตเริงร่าอยู่กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาและในขณะเดียวกันก็มีความสุขที่ได้เห็นตัวเลขในยอดบัญชีสูงลิ่วแต่ความสุขของมันก็ไม่ได้ยืนยาวไปจนแก่ชราเพราะว่าต่อมาอีก12ปีนายแก้วก็กลายเป็นหนี้มหาศาลรวมแล้วเป็นเงินเกือบร้อยล้านเท่าแก่ครับไฟไหม้โรงงานก็เราวอดหมดทั้งหลังเลยครับใช่แล้วยอดสั่งซื้อจากทั่วประเทศก็งดซื้อของเราหมดเพราะว่าเขาบอกมีสิ่งปนเปื้อนเข้าเท่าแก่ชิบหายแล้วคราวนี้กูจะทำยังไงดีวะเนี่ยนายแก้วพบกับความหายนะครั้งใหญ่ในชีวิตซึ่งแกก็ไม่คิดเลยว่าผู้ที่จะทำให้แกต้องล้มละลายก็คือเจ้ากรรมนายเวรของมันนั่นเองไอ้แก้วไอ้คนเลวฉันจะขอตามจองล้างจองผลาญแกไปจนถึงวันที่แกตายแหละเจ้าแก้วมักจะฝันเห็นอดีตแม่ยายหรือว่าคุณนายพวงประกามาชี้หน้าด่าแล้วก็แช่งชักหักกระดูกให้แกพบกับความหายนะพร้อมกับลั่นวาจาอาฆาตมันไปจนกว่ามันก็ฝันแบบนี้อยู่เป็นประจำจนทำให้โรคประสาทกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคุณจะต้องกินยาอย่าให้ขาดนะเพราะถ้าขาดยาคุณจะเครียดจนคลุ้มคลั่งทีเดียวละนายแก้วเป็นเหมือนคนบ้าที่บางครั้งก็พูดคนเดียวบางทีก็อารวาสคว้างปาข้าวของจนคนที่เคยเป็นคนงานที่บ้านของแกต้องย้ายหนีออกไปแกก็เลยอยู่คนเดียวในบ้านที่ไม่มีใครเลยแม้แต่พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปตอนที่นายแก้วกำลังอยู่ในช่วงที่รุ่งโรจน์ในบ้านก็เลยมีแต่รูปถ่ายและเท่ากระดูกของท่านซึ่งนายแก้วก็กราบไหว้ทุกวันแล้วก็อ้อนวอนให้ท่านทั้งสองคุ้มครองพ่อครับแม่ครับผมไม่มีใครแล้วและกำลังจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ช่วยผมด้วยนะครับด้วยความดีที่นายแก้วได้ทำกับพ่อและแม่มาโดยตลอดเพราะว่าส่งเสียเลี้ยงดูท่านและในช่วงวาระสุดท้ายของพ่อกับแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองต้องการจะให้นายแก้วทำอะไรก็จะทำให้แม่อยากจะให้แกเอาเงินจากรายได้ของแกน่ะไปสร้างโบสถ์ที่ผุพังตามวัดแล้วสิ่งที่แม่อยากจะขอร้องแกให้ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชให้แม่กับพ่อใช่พ่อก็ต้องการเห็นชายผ้าเหลืองของแกบวชให้พ่อแม่ด้วยนะนายแก้วตัดสินใจบวชในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พ่อกับแม่ได้พูดท่านทั้งคู่ก็ดีใจที่ได้เกาะชายผ้าเหลืองแล้วเมื่อรู้ว่านายแก้วได้นำเงินหลายล้านมาบูรณะโบสถ์ท่านก็ดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่ได้อีกหนึ่งปีแล้วพ่อก็ลาจากไปส่วนแม่หลังจากพ่อตายไม่ถึง6เดือนก็ไปตามพ่อซึ่งพ่อกับแม่น่ะแกไม่ทุกข์ทรมานจากการตายเลยท่านเหมือนกับนอนหลับไปเฉยๆเมื่อบุพการีตายไป นายแก้วก็เศร้าใจแต่พอมีงานเข้ามาและมีรายได้เพิ่มก็ลืมและตั้งหน้าทำงานในขณะเดียวกันก็ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งก็หมดไปกับเรื่องของการพนันบ้างผู้หญิงบ้างแล้วก็สิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตไอทีวีรุ่นที่อยู่ในบ้านข้ามันเก่าไว้แล้วเว้ยข้าอยากจะได้รุ่นใหม่ที่แพงๆแกไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะเปลี่ยนทุกห้องเลยล่ะครับเฒ่าแก่ใช่หมดเงินเท่าไหร่ข้าไม่ว่าแต่บ้านของข้าต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยหน่อยนะ นายแก้วใช้เงินเป็นว่าเล่นไม่นานเงินในบัญชีก็ลดลงก็ยังใช้มันอย่างนั้นแหละโดยที่ยังมีรายรับเข้ามาแต่ไม่นานหลังจากที่นายแก้วฝันเห็นคุณนายพวงปากาธุรกิจของเขาก็มีอันฉิบหายเพราะโรงงานสองโรงก็ถูกไฟไหม้ส่วนสินค้าที่ส่งออกขายก็ไม่มีใครสั่งเพราะมีโรงงานใหม่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วคุณภาพของสินค้าก็ดีกว่าของแกมากแกก็เลยกลายเป็นหนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วก็เสียภรรยาไปจากนั้นชีวิตก็พบกับความหายนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือไม่มีเงินไม่มีข้าวกินไม่มีที่พักพิงยังดีที่ยังมีน้องสาวซึ่งปลูกบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ดินน้องแกก็เลยไปอยู่กับน้องสาวชีวิตนายแก้วตอนนี้มีวัยเข้าสู่เลข6แล้วแต่แกก็ยังถูกเจ้ากรรมนายเวรก็คือคุณนายตามราวีเพราะไม่ว่าแกจะทำงานอะไรก็มีอันต้องเลิกทำเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดเคยไปขายไก่ย่างก็ถูกหมาไล่กวดและกัดจนต้องไปฉีดยาตั้งหลายเข็มเพราะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าพอหายดีก็คิดไปทำงานรับจ้างดำนาแต่ก็ถูกของมีคมที่ไม่รู้หล่นลงไปเมื่อไหร่ซึ่งอยู่ในนาบาดเข้าที่ฝ่าเท้าจนต้องไปเย็บแล้วก็เดินไม่ได้อยู่นานเป็นเดือนพอหายดีก็ไปช่วยหลานขับรถไปขายเสื้อผ้าตามงานวัดแต่ว่าไปได้ไม่กี่เที่ยวก็ไม่ได้ไปเพราะว่าลุงแก้วลุงเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาลุงออกจากรถทีขับรถคว่ำครับนายแก้วขับรถคว่ำแต่โชคดีที่ไม่ตายส่วนหลานชายก็ไม่เป็นไรนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและทุกคืนที่อยู่ที่นั่นแกก็ฝันเห็นแต่คุณนายพวงปากาแกไม่มีวันทำงานทำการอะไรได้หรอกเพราะข้าจะขัดขวางแกทุกอย่างให้แกชิบหายแล้วก็ตายอย่างคนไม่มีอะไรติดตัวแกเลยทุกเรื่องทุกราวที่นายแก้วเล่าออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความจริงที่เกิดจากตัวเขาล่ะซึ่งทุกวันนี้แกก็มีเจ้ากรรมนายเวรตามติดเขาไม่ให้แกพบกับความโชคดีใดๆแต่กลับกันเขาให้แกพบแต่กับความหายนะแต่ด้วยบุญบารมีที่นายแก้วได้เคยทำกับพ่อแม่แล้วก็สร้างบุญเอาไว้บ้างก็เลยยังคงไม่จนตรอกเพราะทั้งน้าสาวน้าเขยรวมทั้งถึงลูกหลานน้องแกต่างก็รักนายแก้วแล้วก็ยังคงให้แกพักอาศัยอยู่ในฐานะคนในครอบครัวแกก็เลยมีชีวิตที่ไม่ลำบากเท่าไหร่แต่เมื่อนึกถึงตอนที่ยังร่ำรวยก็รู้สึกเสียดายแล้วก็อยากกลับไปมีชีวิตแบบนั้นให้ได้ใช้เงินแล้วก็ซื้อทุกสิ่งที่ต้องการพอคิดขึ้นมาทีไรแกก็มีน้ำตาไหลออกมาทุกครั้งเพราะว่าแกได้นึกถึงกรรมที่เคยก่อเอาไว้
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับคนหนึ่ง360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการจดเบอร์เอาไว้ตอนเขาประกาศเบอร์นะครับทุกวันนี้สบายส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเตรียมเงินเอาไว้นะครับเตรียมเงินเอาไว้คุยกับเขาให้ดีบางทีเขาลดให้สั่งซื้อ3ขวดเขาลดให้ท่านผู้ฟังสบายอาจจะช้าสักวันหนึ่ง2วันอย่างมากก็2วันทุกวันนี้เขาขนส่งไวฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎตราพนาริม
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับฟังเสียงลุงริเดินไม่ได้ผ่าหัวเข่ามาไม่มีแรงดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับขอเรียนสายคุณริครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับคุณลุงริใช่ไหมครับผม
4: ใช่ครับ
3: อ๋อว่าจะโทรมาถามหลับหรือยังนี่ขอโทษทีโทรมาเกือบสองทุ่มแล้วสองทุ่มพอดี
4: ครับครับ
3: กินน้ำมังคุดเป็นยังไงมั่งว่าจะโทรมาถาม
4: ก็ดีขึ้นมาครับ
3: อ๋อ
4: แต่ปวดเมื่อยก็ดีขึ้นมาครับ
3: แต่ก่อนเป็นอะไรมั่งครับผมเป็น
4: เมื่อก่อนเดินไม่ได้ครับ
3: โอ้
4: แล้วผมไปผ่าขามาครับ
3: ครับผม
4: ไปผ่าหัวเข่าอ่ะ
3: อ๋อครับ
4: ครับ
3: ไปผ่าหัวเข่ามา
4: ครับ
3: เป็นหนักไหมเป็นเยอะไหมเราก็ไม่รู้เนาะ
4: เป็นมากเรียกว่าขามันแดกออกเลยครับเป็นขา
3: เดินไม่ได้เลย
4: ครับเดินไม่ไหวต้องใช้รถ
3: คร
4: ับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดินได้ขึ้นมาหน่อยแล้วครับเร็วๆละรถได้แล้ว
3: สู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะคุณลิอายุเท่าไหร่แล้วนี่โทษที
4: ผม75ครับ
3: อ๋อลุงลิอายุ75แล้วอ๋อครับเนาะสังขารเนาะสู้ๆ
4: ครับ
3: ให้มันช่วยให้ร่างกายให้มันดีขึ้นบ้างสักนิดผมก็ดีใจ
4: ครับเรียกว่าร่างกายดีครับสมบูรณ์ครับ
3: คือไม่
4: เมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมีแรงครับน้ำมันคุ้มมาก็รู้สึกว่ามีแรงดีขึ้นมา
3: ครับผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมาขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วคุณลุง
4: ครับเรียกว่าขึ้นเพิ่มขึ้นมาดีกว่าเก่าหน่อยผมซื้อมาจะ 5-6 ลังแล้วครับเอามาขายด้วยครับ
3: อ๋อแล้วคนอื่นเขาเอาไปกินเป็นยังไงมั่ง
4: ก็กินคนอื่นเขาไปกินก็เขาก็มาซื้อกันเรื่อยๆครับ
3: เขากินดีไหม
4: เราถามเราก็ว่าดีเหมือนกันครับดีครับ
3: อ๋อครับผมสู้ๆเนาะลุงลิเนาะ
4: ครับครับ
3: ลุงลิบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที
4: ่บ้านผมอยู่สิงห์บุรีที่กุญทองเนี่ยครับ
3: ที่กุญทองสิงห์บุรีตำบลอะไร
4: ตำบลพี่คุณทองครับ
3: หมู่ไหนครับ
4: อยู่ใต้วัดมันหน่อยดีครับ
3: อ๋อใต้วัดพี่คุณทองสิงห์บุรีเนี่ย
4: ครับ
3: เฮ้ยวัดพี่คุณทองใช่วัดหลวงพ่อแพ้ป่ะแต่ก่อน
4: วัดหลวงพ่อแพ้ครับ
3: เอออยู่ใต้อ๋อใกล้วัดหลวงพ่อแพ้ผมเคยไปวัดหลวงพ่อแพ้แต่ก่อน
4: โอ้ครับ
3: ชอบพระเครื่องหลวงพ่อแพ้
4: ครับครับ
3: ครับผมยังไงก
4: ็ช่วยออกชื่อโฆษณาด้วยสิครับ
3: ได้ถ้าหากว่าคืออย่างนี้จะเอาเสียงลุงลี่นี่ออกอากาศว่าถ้าหากว่าใครที่อยู่แถวพี่กุลทองเนี่ยให้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปถามได้เนาะ
4: ครับ
3: ว
4: ั
3: ดบ้านอยู่ตรงไหนนะทยวน
4: บ้านผมอยู่ใต้วัดพี่กุลทองประมาณครึ่งกิโลครับ
3: ใต้วัดพี่กุลทองถามหาลุงลี
4: ่ ค
3: นก็รู้จักนะประมาณครึ่งกิโลใต้วัดพี่กุลทอง
4: ครับ
3: ยังไงก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะ
4: ครับผม
3: แนะนำกินไปด้วยแนะนำไปด้วยได้บุญได้กุศลครับขอบคุณมากครับ
4: ครับผมก็นอนฟังทุกคืนเลยเนี่ยมันคือก็นอนฟังทุกคืนครับ
3: ขอบคุณมากๆครับลุงดิครับ
4: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเก๋ากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์คนดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องนี้ยายเต็มหมอตำแยเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการที่แกไปทำคลอดให้กับคนนั่นคนนี้แล้วแกยังไปต่างบ้านแกก็ได้ไปพบเจอคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำบลหมู่บ้านของเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไป นั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันทอกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากๆอย่างอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวหนึ่งก็ตามเขาชอบกินหมามันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนะเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเข้าเขาผีผลามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมันรู้ตัวจากเสียงผีเท้าปรากฏว่าปอบไล่ล่ากัดเขาจนเป็นแผลเวอะหวะแล้วมันก็หนีหายไปจากหมู่บ้านเขาเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่คนช่วยกันห้ามเลือดทำแผลให้เขาชาวบ้านก็แห่กันไปเผากระท่อมปอบตัวนั้นไม่ให้มันกลับมาปอบที่กินหมาของเขานั้นชื่อนางโซ่ตัวผอมๆตัวยาวไว้ผมยาวรุ่มร่ามเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดวงตาแข็งทื่อริมฝีปากดำคล้ำจมูกแฝบแบนแก้มตอบนิ้วมือยาวเล็บดำแหลมคมหากินก็แก๊กก็แก๊กไปวันๆอดอยากไม่มีกินมีอยู่เคยมีผัวก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ไปไหนแต่ผัวตัวเล็กๆหาปลาเก่งอายุน้อยกว่านาง10ปีชาวบ้านก็พูดกันว่าสงสัยนางจะกินผัวซะแล้วไม่เคยมีใครเข้าบ้านของนางเลยแต่เมื่อนางไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาเขาพากันเข้าไปดูในบ้านกันก็เห็นกองกระดูกอยู่ตรงมุมห้องคลุมไปด้วยผ้าขม้าเก่าๆหัวกะโหลกตั้งอยู่บนฝาโอ่งที่ทำด้วยไม้ตากลวงโบ๋จะจ้องมองทุกคนกองกระดูกที่พบน่ะเป็นของมนุษย์อย่างแน่นอนนะนางเคยมีลูกกันแล้วลูกที่คลอดออกมาได้3 เดือนก็หายไป

0: โซ่ก็คงจะกินซะอีกแล้วนั่นแหละทีนี้นายสนองคนที่ถูกปอบกัดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นอะไรในเวลาต่อมาแผลหายแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากกินข้าวปลาอาหารที่เคยกินแต่เห็นหมาแล้วน้ำลายไหลนึกอยากกินเห็นเด็กเล็กๆก็นึกอยากจะเคี้ยวกินนะมั้งเพราะว่าอยากจะกินเด็กนี่แหละเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวไม่ปกติเด็กไม่ได้เป็นอาหารที่จะกินกันได้เขาก็พยายามตั้งสติคิดทบทวนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเขาถึงได้เกิดความรู้สึกที่มันวิปริตผิดผู้ผิดคนไปอย่างนี้จนเขาค่อยๆทบทวนนึกออกว่ามันเริ่มจากที่เขาไปเห็นยายโซ่ผีปอบนั่นกินหมาแล้วโดนยายโซ่ไล่ล่ากัดเอาจนเป็นแผลแล้วต่อมาเขาก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นตัวของตัวเองพอเขารู้สึกตัวเขาก็รีบไปหาพระเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านฟังยังไม่ปิดบังอะไรเลยแม้แต่เรื่องที่เขานึกอยากจะกินเด็กไปสารภาพว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยที่เขารู้สึกตัวอย่างครึ่งๆกลางๆนั่นก็คือกินหมาพระท่านฟังแล้วก็นิ่งอึ้งเลยเขากราบขอให้ท่านช่วยท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เขานับถือท่านมากท่านก็เลยช่วยเหลือพระรูปนั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยพระพุทธคุณทำให้เขาค่อยๆกลับคืนฟื้นสติขึ้นมาดีกว่าเก่าที่แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยท่านทำน้ำมนต์รดเขาอาบเขาหวาดกลัวน้ำมนต์แต่ว่าต้องแข็งใจข่มใจไม่ให้กลัวถ้าเขาชนะมันได้มันก็อยู่ในตัวเขาไม่ได้เขาอดทนจนเขารู้สึกตัวเบาก่อนนั้นจะหนักอึ้งเหมือนกับโดนทับด้วยภูเขานั่นก็เพราะสิ่งชั่วร้ายมันแฝงอยู่ในตัวเขาเยเต็มหมอตำแยในแกรู้เรื่องผีสางอยู่ไม่ใช่น้อยแกก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่าปอบก็คือผีที่ชอบสวาปามของดิบๆสดๆอย่างตะกระตะกรามกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มมันเหมือนกับที่พวกผู้ใหญ่พวกย่าพวกยายที่ว่าหลานน้องตนที่กินจุกินไม่เลิกไม่ราก็จะพูดว่าหลานว่าสงสัยปอบมันจะเข้าไปอยู่ในท้องมึงคนโบราณเขาเชื่อกันว่าปอบมันเข้าไปสิงอยู่ในตัวคนได้พอมันเข้าไปสิงมันก็จะกินตับไตไส้พุงคนนั้นจนป่นปี้หมดกินไม่เหลือไม่หลอคนที่โดนปอบกินจะแห้งลงผอมสูบซีดลงทุกวันจนในที่สุดก็จะตายไปเองเหมือนกับคนที่ตายซากมีคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบนั่นเพราะว่าเล่นของเล่นคาถาอาคมหรือว่าคุณไสพอหนักๆเข้าพวกอาคมหรือคุณไสเนี่ยมันก็เกิดเข้าตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกลายเป็นปอบออกอาละวาดในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มีกันอยู่เยอะกว่าคนสมัยนี้แต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงกันไม่ได้สมัยก่อนนั่นเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่น่ากลัวคนจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคนนั่นคนโน้นโดนของคนนี้โดนของรักษาไม่หายแล้วก็ต้องตายไปมันเป็นเรื่องเล่นลับจริงๆครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับการที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้40ปี50ปีนี่ถือว่าโชคดีนะเป็นคนที่โชคดีมากชีวิตของคนนั้นมันเปราะบางใครที่อยู่มาถึงตรงนี้รอดถึงวันนี้ได้ฟังผมพูดวิทยุอยู่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีต้องดีใจชีวิตมันจะได้บ้างมันจะเสียบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าทุกคนได้ทุกอย่างดังที่คิดทั้งชีวิตจะเอาของกองที่ไหนได้มาบ้างเสียไปบ้างช่างปะไรหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้พออีกไม่นานวันผันผ่านก็ต้องจากจะมีมากหรือมีน้อยไวถอยถอนเอาอะไรไปไม่ได้นั้นแน่นอนวันจากจรเหลือเพียงแต่แค่ตำนานก็วันนี้มีพอกินมีพอใช้ไม่เท่าใครแต่เพียงพอก็สุขได้ทำหน้าที่สมควรก่อนด่วนไปจากเมื่อไหร่หลับตาได้ไม่อาวรพวกเราโชคดีนะครับที่มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเราโชคดีให้ท่านผู้ฟังนั้นดูแลสิ่งที่ล้ำค่าสิ่งที่ล้ำค่าในชีวิต4อย่างที่เราควรรักษาดูแลให้ดีก็คือ1สังขารร่างกายของเรานะครับเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับเราไปตลอดเวลา
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น ผิวสวยต้องโชว์ผิวสวย
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
8: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆฟังความรู้ฟังประสบการณ์การกินการใช้ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่อย่าปฏิเสธนะคือไม่ควรปฏิเสธนะครับถ้าหากว่าชีวิตเรามีค่าไปลองไปกินอย่างอื่นดูแล้วนี่มันยังไม่ถูกใจยังเกาไม่ถูกที่คันผมแนะนำน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับในน้ำมังคุดของเรานี่ผสมสมุนไพรไปหลายอย่างนะครับปรับปรุงสูตรจนลงตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำมะตูมหลายท่านก็คงรู้จักน้ำมะตูมนะครับคือมะตูมนี่รสชาติมันจะชุ่มเย็นท่านผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันช่วยแก้การวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ทำให้มันสดชื่นโบราณถือว่าเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมและก็หัวใจบำรุงร่างกายช่วยสงบระงับประสาทของเราแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับนะครับคนที่ประสาทอ่อนดื่มน้ำมะตูมจะดีอันนี้เป็นสรรพคุณของมะตูมเราก็ใส่ไว้ในน้ำมังคุดตัวนี้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่วันละ2ครั้งตอนท้องว่างวันละ2ครั้งตอนท้องว่างตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นไปสัก1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับไปซื้อไปหาก็บอกร้านว่าเอากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะไม่เอาสีอื่นเอาสีนี้นะก็จะได้ของแท้น้ำมังคุดมันมีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนะครับผมแนะนำสีนี้นะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเรื่องเวรกรรมบาปบุญเนี่ยที่นครปฐมนางบางนี่เป็นแม่ค้าทำขนมขายฝีมือทำขนมนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีพอขายเลี้ยงชีวิตทีเดียวล่ะพอทำขนมเสร็จแล้วนางบางก็จะเอาขนมลงใส่เรือลำเล็กๆแล้วก็พายเร่ขายในคลองพระมอนางบางอายุ80กว่าแล้วลูกก็ไม่มีผัวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นภาระในชีวิตก็มีไม่มากฐานะก็อยู่ในขั้นมั่งคั่งพอสมควรก็มีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางแหวนอายุประมาณสัก30ปีมีสามีชื่อนายเดชนะอายุก็รุ่นคราวเดียวกันนั่นแหละนางแหวนแล้วก็นายเดชก็เคารพนับถือก็เรียกนางบางว่าป้าซึ่งความเคารพนับถืออันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากความจริงใจอ่ะนะตรงกันข้ามกับนางบางซึ่งมีความรักใคร่เห็นดูหลานสาวหลานเขยมากเพราะว่ามีหลานสาวคนเดียวแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนางบางก็ปรารภให้นางแหวนหลานสาวฟังบอกว่าทรัพย์สมบัติที่ข้าหาได้สะสมเอาไว้นี่ก็หาไว้ให้เองกับลูกผัวนั่นแหละแหวนเอ้ยข้าก็แก่เท่าเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีอีกไม่นานก็จะจากพวกเองไปแล้วไอ้คำปรารภนี่ทำความปิติอิ่มใจให้แก่หลานเขยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้สมบัติมรดกโดยผ่านทางเมียดังนั้นนายเดชก็มักจะเอาเรือหางยาวของตัวแล่นไปรับนางบางตอนเย็นๆเมื่อตอนนางบางขายขนมตามคลองหมดแล้วนายเดชก็จะแล่นไปพ่วงไปจูงเรือของนางบางกลับบ้านเสมอนายเดชทำดีเอาเรือไปรับนางบางอยู่หลายวันก็ไม่เห็นนางบางพูดถึงเรื่องจะยกสมบัติให้สักทีก็สงสัยว่านางบางจะพูดแต่ปากมากกว่าแต่ใจคงจะขี้เหนียวเงินทองไม่อยากจะให้หลานสาวหลานเขยดังนั้นนายเดชก็เลยเอ่ยปากขอยืมเงินจากนางบางจำนวน 7,000 บาทโดยอ้างว่าจะเอาไปชำระค่าเรือหางยาวที่ค้างชำระเขาอยู่นางบางก็ซักไซ้ไล่เลียงต่างๆเพื่อความแน่ใจเสียก่อนที่จะให้เงินไปเพราะว่าเกรงนายเดชจะเอาไปเล่นการพนันหรือว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ควรเมื่อนายเดชสบถสาบานว่าจะเอาไปชำระค่าเรือหางยาวจริงๆนางบางก็มอบเงินจำนวน 7,000 บาทให้ไปแล้วก็กำชับว่าจะต้องหามาใช้คืนโดยเร็วด้วยนะแต่ว่าใจจริงนางบางไม่คิดจะเอาคืนแต่อย่างใดเพราะว่ารักและเอ็นดูหลานเขยและหลานสาวเท่าที่กำชับให้เร่งหามาใช้คืนก็เพื่อว่าจะกระตุ้นเตือนให้เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านไปเอาของใครที่ไหน ก็ต้องเอาไปใช้เขาเมื่อนายเดชได้เงิน 7,000 บาทไปแล้วทีนี้ก็ไม่ได้เอาเรือหางยาวไปจูงเรือนางบางกลับบ้านตอนเย็นเหมือนเดิมเพราะกลัวจะถูกนางบางทวงถามเรื่องเงิน 7,000 เนี่ยธรรมดาเจ้าหนี้กับลูกหนี้หากว่าเหินห่างกันไปไม่ค่อยจะเห็นหน้ากันจะเป็นเพราะลูกหนี้มีเจตนาจะหลบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะเจ้าหนี้ก็จะต้องบ่นถึงเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันนางบางเจอหน้านางแหวนหลานสาวก็มักจะถามถึงนายเดชอยู่เสมอผัวเองอะหมู่นี่หายหัวไปเลยนะมันยืมตังค์กันไป 7,000 เนี่ยแล้วมันบอกมันจะมาใช้คืนมันป่านนี้ก็ยังไม่ให้ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเงินทองของข้าก็หาไว้ให้เองกับลูกกับผัวแหละจะถึงยังไงผัวเองก็ควรจะมาบอกเล่า90ให้ข้ารู้มั้งว่ามันขัดข้องไงถึงหาเงินไม่ได้หรือหาได้แล้วแต่มันไม่ใช้มันเอาไปเล่นถั่วโปไฮโลหมดแล้วมันไปติดยาบ้าเปล่าเนี่ยฮะนางแหวนก็นำความข้อนี้ไปเล่าให้นายเดชฟังนายเดชก็ขุ่นแค้นใจหาว่าป้าบางเนี่ยทวงเงินให้ได้รับความอับอายเป็นคนแก่ขี้เหนียวงกเงินเห็นแก่เงินที่พูดว่าจะยกทรัพย์สินเงินทองให้หลานสาวเนี่ยคงจะพูดแต่ปากไปส่งเดชมากกว่าใจจริงคงไม่ยินดีจะยกให้ละเพราะความเป็นคนขี้เหนียวขี้ตืดนอกจากนี้นายเดชยังกล่าวประนามนางบางสู้ผู้เป็นป้านี่เสียให้หายหลายอย่างนางแหวนก็ห้ามปรามไว้ก็เตือนสติพี่เดชนะไม่น่าจะมีนิสัยอันธพาลอย่างนี้นะยืมเงินคนอื่นเข้ามาก็ต้องสมควรหาไปใช้คืนถึงจะถูกให้มันถูกทำนองครองธรรมบ้างสิถ้ายังไม่สามารถจะหาไปใช้คืนแกได้ก็ควรจะไปอธิบายไปชี้แจงผัดผ่อนไว้ก่อนไม่ใช่เครียดแค้นมาด่าว่าประนามครับนายเดชถูกนางแหวนซึ่งเป็นเมียสั่งสอนก็โกรธมากหาว่าเข้าข้างป้าก็คิดคุมแค้นไปต่างๆนานาด้วยอารมณ์พานอันมืดมัวจะด้วยอำนาจพูดผีปีศาจสิงใจหรือว่าจะเป็นด้วยอำนาจความโกรธความโลภผลักสายโดนใจ นายเดชก็มาคิดจินตนาการว่าไม่เห็นจะยากอะไรไว้เรื่องเป็นหนี้เงินยายบาง 7,000 ลงมือฆ่ามันซะให้ตายโหงไปทั้งหมดเรื่องพอมันตายไปแล้วจะได้ไม่มาทวงเงินคืนแถมจะได้ทรัพย์สมบัติมันมาครอบครองอีกพอคิดชั่วร้ายอย่างนี้แล้วนายเดชก็วางแผนฆ่านางบางทันทีวันนั้นแผนการก็เริ่มโดยที่นายเดชนี่ขับเรือหางยาวไปรับนางบางในตอนเย็นเป็นช่วงที่นางบางก็พายเรือเร่ขายขนมจะกลับบ้านนางบางก็แปลกใจเหมือนกันเมื่อนายเดชหลานเขยเกิดใจดีอะไรไม่รู้เอาเรือมารับวันนี้พอหลายวันมาแล้วนายเดชนี่ไม่เห็นหัวเลยหลังจากเรือนางบางพ่วงเข้ากับเรือหางยาวแล้วนายเดชก็ขับเรือมาตามลำคลองพะมอเพื่อจะกลับบ้านคลองนี้บรรจบกับคลองนกกระทุงแล้วก็คลองสถาพรก็ทําให้เกิดเป็นคลองสามแยกขึ้นเมื่อนายเดชขับเรือหางยาวพ่วงเรือนางบางมาถึงคลองสามแยกเนี่ยนายเดชก็ลดความเร็วลงแล้วก็ดับเครื่องเรือนางบางก็แปลกใจเรือเป็นอะไรไปอ่ะไอเดชนายเดชก็หยิบพายเล่มเบ้อใช่เงื้องอ่าใบหน้าทะมึงถึงดุร้ายน่ากลัวใช้ใบพายตีนางบางทันทีนางบางก็ตกใจร้องโอ๊ยแล้วก็ฟุบลงกับเรือแล้วเจ้าเดชก็บอกอีแกมึงตายแล้วเธอกูจะฆ่ามึงนางบางนี่ยังไม่สิ้นสติพยายามจะยันตัวขึ้นมาร้องถามเอ็งจะมาฆ่าก็เรื่องอะไรไอ้เดชมึงมันขี้เหนียวใจดำหลานสาวหลานเขยยากจนมึงก็ไม่ช่วยเพียงแต่ขอยืมเงินมามึงก็ทวงเช้าทวงเย็นมึงแก่เฒ่าตายไปได้เอาเงินเอาทองไปด้วยได้หรือเปล่าไม่น่าจะตะหนีขี้เหนียวขี้ตืดมึงรีบตายไปเถอะจะได้ไม่ต้องมาทวงเงินกูอีกนางบางนี่ร้องไห้โฮทั้งเจ็บปวดและเสียใจเมื่อได้ฟังเหตุผลของหลานเขยนางบางก็ร่ำไห้ไอเดชเอ้ยเอ็งเข้าใจข้าผิดแล้วข้าไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวใจดำอะไรเลยเงินทองข้าวของสมบัติทั้งหลายที่ข้าหามาไว้ก็เพื่อให้เมียเอ็งกับตัวเอ็งทั้งนั้นไม่ได้เก็บไว้ให้ใครเงิน 7,000 ที่ข้าให้ยืมไปก็ไม่ได้คิดจะเอาคืนอะไรหรอกตั้งใจจะยกให้ลูกเมียเองแหละแต่ที่เร่งทวงคืนก็เพื่อจะให้เองไม่เป็นคนขี้เกียจจะได้ขยันขันแข็งหาเงินหาทองเมื่อหามาได้เอามาใช้คืนข้าแล้วข้าก็เอาเงินนั่นแหละให้ลูกเมียเองอีกทีนึงมึงไม่ต้องมาแก้ตัวอีแก่กูไม่เชื่อมึงหรอกมึงตายแน่วันนี้พูดขาดคำในเดชก็พายกระหน่ำนางบางอีกหลายทีนางบางร่ำร้องโอดโอยโหยหวนด้วยความเจ็บปวดฟุบลงกับท้องเรือนางบางยิ่งร้องนายเดชก็ยิ่งทวีความดุร้ายใจอมหิตใช้พายตีกระหน่ำจนนางบางดิ้นพลัดตกจากเรือลงไปในคลองนางตูมพอเห็นนางบางตกลงไปอย่างนั้นนายเดชก็โจรจากเรือตามลงไปเอาศพนางบางขึ้นมาไว้บนเรือจากนั้นก็ติดเครื่องเรือหางยาวกลับมาบ้านเพื่ออำพรางไม่ให้คนเห็นพอตกกลางคืนเงียบสงัดนายเดชก็ย่องลงจากบ้านมาใช้มีดแหวะท้องศพนางบางเอาตับไตไส้พุงออกใส่ปีบเหมือนกับคนฆ่าหมูชำแหละเครื่องในไม่ได้มีจิตใจกลัวหรือขยะขยงแต่ประการใดจากนั้นก็เอาปีบใส่ตับไตไส้พุงไปฝังไว้กลางทุ่งนาแล้วก็กลับมาเอาศพนางบางลงใส่เรือหางยาวขับไปที่แม่น้ำท่าจีนทางไปสุพรรณบุรีใช้หินโม่แป้งผูกเชือกมัดถ่วงที่คอศพแล้วก็เอาเหล็กรางรถไฟเนี่ยมัดถ่วงขาผลักศพให้จมอยู่ก้นแม่น้ำท่าจีนพอจัดการเรื่องศพเสร็จเรียบร้อยนายเดชก็ขับเรือหางยาวกลับบ้านด้วยอารมณ์เบิกบานนะ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruit นะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับพูดถึงการเรียนการศึกษาของพระเนนในฐานะที่ผมบวชอยู่13ปีบวชเนน10ปีบวชพระอยู่3ปีเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาอยู่เป็น สองสายก็คือสายบาลีสายบาลีนักธรรมเป็นการศึกษาแบบเก่าแล้วก็สายปริยัติสามัญแล้วก็มหาวิทยาลัยสงฆ์นักธรรมก็จะมีนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบปีละขั้นบาลีก็มีตั้งแต่ประโยค 1-2 นี่สอบพร้อมกันแล้วก็จนถึงประโยค 9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ต้องเรียน8ปีอย่างน้อยถ้าสอบไม่ตกนะผมเองก็สอบไม่ตกนะครับแต่ที่จริงแล้วส่วนมากก็จะตกกันสมมติว่าสอบประโยค 2 นี่ประมาณสัก 3-4,000 5,000 รูปสอบได้สอบผ่านนะอย่างในรุ่นของผมนี่เหลือถึงประโยค 9 ที่สอบไม่ตกเลยนี่2องค์นะปี2532นี่สอบได้10รูปผมก็เป็น1ใน10แต่ว่าก็ที่ไม่ตกมีอยู่แค่2รูปแค่นั้นอันนี้มันเป็นอดีตนานมาแล้วนะครับมาเล่าให้ฟังแต่ที่กำลังจะเล่าตรงนี้เพื่อให้เราเห็นถึงประเด็นในเรื่องการศึกษาของพระเนนว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบเก่าแบบบาลีนี่จะเป็นแบบเก่าพระเนนบวชเข้ามาเยอะเรียนก็เยอะเป็นมหาปริญญาเยอะแต่ที่จบปริญญาเก้าก็มีไม่มากเท่าไหร่มีน้อยนะครับมีน้อยบางทีท่านที่ไม่จบเหล่านั้นท่านก็ลาสิกขาไปก็มีบวชอยู่ก็มีก็ไปทำกิจทำงานพระศาสนาก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละองค์แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเสียดายนะครับเราเสียดายบุคลากรที่อยู่ตรงนี้มากๆโดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบันนี่ท่านสนใจในเรื่องภาษาบาลีมากร้อยสิบนี่แหละท่านผู้ฟังจะมีพระคุณเจ้าเข้าไปสอนบาลีในวังทุกเดือนนะสององค์ก็คือจากวัดปากน้ำแล้วก็วัดโมลีโลกยารามนะครับได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับเท่าที่รู้มาท่านสนใจงานพระศาสนาค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากจะมีพระสายป่าไปแนะนำไปบอกวิธีไปทูลถวายวิธีการบำเพ็ญกรรมฐานแด่พระองค์ท่านนี่ทุกเดือนนะครับอย่างเดือนนี้นะครับเดือนนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่ารัตนวันท่านไม่ได้บอกหรอกครับแต่ว่ามีลูกศิษย์ทั้งอื่นคนอื่นเขากระซิบว่าหลวงพ่อต้องไปสอนกรรมฐานในวังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าในหลวงท่านนี่ละเอียดละออในงานพระศาสนามากอันนี้เราวกเข้ามาในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับทีนี้เรื่องการศึกษาของพระสงฆ์นี่องค์ที่จบปริญญาเก้ามาเนี่ยถือว่าสมองหรือความเพียรท่านนี่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละผมก็มีจิตใจมีกำลังใจนะสมัยก่อนที่จบประโยคเก้ามาเราก็เคว้งไม่รู้จะไปไหน ก็ไม่มีคนคอยซัพพอร์ตก็ผมก็เลยให้ทุนการศึกษาพระเนนที่จบปริญญาธรรม9ประโยคให้ต่อปริญญาโทปริญญาเอกสาขาบาลีที่สถาบันบาลีพุทธโคตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ให้ทุนท่านนี่9รูปให้ทุนจนจบเลยนะครับคือเทอม1องค์1เนี่ยจะใช้ประมาณสัก3-4 แสนบาทนะครับผมก็ได้ถวายไป2ล้านกว่าบาทนะครับก็ด้วยเงินผลกำไรที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดนี่แหละพูดตรงๆเอามาสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีข้อผูกพันในเรื่องทุนเพียงแต่เรียนท่านว่าถ้าเราอยู่จุดไหนก็แล้วแต่วันหนึ่งถ้าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็ให้มาช่วยเหลือเหมือนกับที่ผมกระทำนะครับก็เรียนท่านอย่างนั้นผมก็หวังว่า9รูปนะครับ9รูปที่จบเรียนทำ9ประโยคท่านจะต่อปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยให้เหลือทำงานพระศาสนาสัก1องค์ไม่สึกมาเหมือนผมก็ดีใจแล้วนะไม่ได้สึกขาลาเพศมาเหมือนผมก็ดีใจแล้วส่วนองค์อื่นรูปอื่นถ้าท่านสึกขาลาเพศไปคนเรียนบาลีท่านผู้ฟังจบด็อกเตอร์ยังไงท่านก็ไปทำงานพระศาสนาไปอยู่ในมหาวิทยาลัยตรงนั้นตรงนี้ไปสอนคนตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาได้บุญด้วยกันกับท่านผู้ฟังก็ถือว่าอานิสงส์ที่ได้จากการน้ำมังคุดนี่เราก็ได้มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันก็เป็นบุญเพราะว่าพระเก่งๆเนี่ยหายากจบปริญญาเก้าหายากจบแล้วจะบวชอยู่ก็หายากนะครับพระเก่งๆที่จะอยู่ทำงานพระศาสนานี่หายากนะครับท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันต้องอุทิศทั้งชีวิตครอบครัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีรถยนต์ไม่มีขับรถเก๋งไม่มีขี่เมียไม่มีขับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบวชนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบวชเนี่ย บางคนเคยบวชท่านเคยบวชก็คงรู้นะครับผมผ่านมาเนี่ยบางคนบวชพรรษาเดียวนี่นับวันขีดเอาชอกมาขีดหนึ่งสองสามสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ขีดโอ้โหไล่วันเมื่อไหร่มันจะถึงออกพรรษาเมื่อไหร่จะได้สึกใจมันจะขาดจิตคนนี้มันเหมือนปลาท่านผู้ฟังปลาอยู่ในน้ำมันเฉยๆมันไม่ดิ้นหรอกแต่พอยกออกจากน้ำปั๊บมันดิ้นมันจะกระเสือกกระสนกลับไปน้ำดิ้นอยู่งั้นเนี่ยจิตเนี่ยเราอยู่ในกามเราคิดว่าโอ้ยบวชไม่ยากหรอกบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเรายกจิตออกจากกามไปอยู่ลำบากลำบากอยู่แบบพระปลาหน่อยนะครับ7 วันแค่นั้นละดิ้นโอ้ใจจะขาดบางคนไปทำกรรมฐาน7 วันนี่อยากจะกลับบ้านนะญาณมันเกิดญาณหอบเสือมันเกิดอยากจะหอบเสือกลับบ้านก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเป็นงานพระศาสนาก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมีโอกาสแล้วก็สนับสนุนพระเนนที่ท่านเรียนหนังสือพระเนนที่ท่านปฏิบัติธรรมนะไม่วิปัสสนาธุระก็คันธธุระแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือกันไปครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดผลกำไรส่วนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเอามาทำบุญแล้วก็ทุกท่านก็มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันได้บุญด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับฝากเอาไว้ครับผมมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: นางแหวนเห็นป้าบางหายไปหลายวันก็มีความร้อนใจเป็นห่วงเป็นใยกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้คร่ำครวญถึงก็ขอร้องให้นายเดชและชาวบ้านช่วยกันนำเรือออกตระเวนหาตามลำคลองต่างๆเพราะเข้าใจว่าเรือจะล่มนางบางจะจมน้ำตายนายเดชก็ทำทีเป็นขับเรือตระเวนหาไปตามเรื่องเพื่อไม่ให้เมียสงสัยแต่แล้ววันรุ่งขึ้นต่อมาชาวบ้านก็ต้องแตกตื่นโจดจันเมื่อปรากฏว่าศพนางบางลอยมาติดสะพานท่าน้ำวัดสุกเกษมในเดชนี่ตกใจเป็นอย่างยิ่งศพนางบางลอยขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่ถ่วงด้วยหินโม่แป้งแล้วก็เหล็กรางรถที่น่าอัศจรรย์ก็คือศพสามารถลอยทวนน้ำกลับมาได้อย่างไรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสืบสวนต่อมาสามารถรวบรวมหลักฐานทำการจับกุมตัวในเดชในเดชรับสารภาพตลอดข้อหาว่าฆ่านางบางจริงเหตุที่ในเดชจำต้องรับสารภาพเพราะเกิดอาการทางประสาทหลอนไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนจะปรากฏภาพนางบางมาแสดงตัวเห็นเป็นภาพแสดงความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใบหน้าถมึงถึงดุร้ายแต่ไม่พูดจาอะไรเพียงแต่ได้เห็นภาพนางบางในเดชก็กลัวเหลือที่จะกล่าวแต่ว่านางบางไม่พูดถ้าหากว่าปีศาจนางบางพูดขู่เข็นคุกคามต่างๆในเดชคงจะเป็นบ้าไปแน่ๆแม้จะเข้าตารางไปแล้วภาพปีศาจนั้นก็ยังติดตามหลอกหลอนให้เห็นอยู่เสมอทำให้ในเดชมีแต่ความหวาดกลัวเหมือนตกนรกทั้งเป็นกรรมที่ก่อไว้สนองให้เห็นทันตาเห็นในชาตินี้จริงๆติดคุกติดตารางประสาทหลอนแต่ว่านายเดชก็ยืนยันกับทุกคนบอกไม่ได้ประสาทหลอนแต่เห็นภาพปีศาจนางบางจริงๆเมื่อพ้นโทษออกจากคุกแล้วนายเดชก็ป่วยเป็นโรคในช่องท้องได้รับความเจ็บปวดทรมานมากกินไม่ค่อยได้นอนไม่หลับก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชอยู่2 ปีหมอบอกว่าเป็นฝีในท้องต้องผ่าท้องแต่เมื่อผ่าแล้วไม่พบโรคอะไรนะเวรกรรมที่แกไปผ่าท้องศพของนางบางอาการเจ็บป่วยปวดท้องของนายเดชสร้างความทรมานอยู่หลายปีจนกระทั่งนายเดชถึงแก่ความตายท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่าคิดพิจารณาว่าบาปกรรมมีจริงความพยาบาทอาฆาตส่งผลน่าประหลาดคนเราตายแล้วไม่สูญครับจิตวิญญาณยังคงมีอยู่วิญญาณของนางบางก็คงยังคงผูกเวรจองกรรมกับนายเดชหลานเขยอยู่อย่างติดพันเหนียวแน่นจนกระทั่งสามารถกระชากเอาชีวิตของนายเดชไปได้ในที่สุด
2: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคน มีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากอากอย่างอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวนึงก็ตามเขาชอบกินหมามันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนะเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยอยู่มาวันหนึ่งนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเขาผีผลามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมัน

0: มีกินมีอยู่เคยมีผัวผัวก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ไปไหนแต่ผัวตัวเล็กๆหาปลาเก่งอายุน้อยกว่านาง10 ปีชาวบ้านก็พูดกันว่าสงสัยนางจะกินผัวซะแล้วไม่เคยมีใครเข้าบ้านของนางเลยแต่เมื่อนางไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาเขาพากันเข้าไปดูในบ้านกันก็เห็นกองกระดูกอยู่ตรงมุมห้องคลุมไปด้วยผ้าขม้าเก่าๆหัวกะโหลกตั้งอยู่บนฝาโอ่งที่ทําด้วยไม้ตากลวงโบ๋จะจ้องมองทุกคนกองกระดูกที่พบน่ะเป็นของมนุษย์อย่างแน่นอนนะนางเคยมีลูกกันแล้วลูกที่คลอดออกมาได้3 เดือนก็หายนางโซ่ก็คงจะกินซะอีกแล้วนั่นแหละทีนี้นายสนองคนที่ถูกปอบกัดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นอะไรในเวลาต่อมาแผลหายแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากกินข้าวปลาอาหารที่เคยกินแต่เห็นหมาแล้วน้ำลายไหลนึกอยากกินเห็นเด็กเล็กๆก็นึกอยากจะเคี้ยวกินนะมั้งเพราะว่าอยากจะกินเด็กนี่แหละเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวไม่ปกติเด็กไม่ได้เป็นอาหารที่จะกินกันได้เขาก็พยายามตั้งสติคิดทบทวนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเขาถึงได้เกิดความรู้สึกที่มันวิปริตผิดผู้ผิดคนไปอย่างนี้จนเขาค่อยๆทบทวนนึกออกว่ามันเริ่มจากที่เขาไปเห็นยายโซ่ผีปอบนั่นกินหมาแล้วโดนเยโซ่ไล่ล่ากัดเอาจนเป็นแผลแล้วต่อมาเขาก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นตัวของตัวเองพอเขารู้สึกตัวเขาก็รีบไปหาพระเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านฟังอย่างไม่ปิดบังอะไรเลยแม้แต่เรื่องที่เขานึกอยากจะกินเด็กไปสารภาพว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยที่เขารู้สึกตัวอย่างครึ่งๆกลางๆนั่นก็คือกินหมาพระท่านฟังแล้วก็นิ่งอึ้งเลยเขากราบขอให้ท่านช่วยท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เขานับถือท่านมากท่านก็เลยช่วยเหลือพระรูปนั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยพระพุทธคุณทำให้เขาค่อยๆกลับคืนฟื้นสติขึ้นมาดีกว่าเก่าที่แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยท่านทำน้ำมนต์รดเขาอาบเขาหวาดกลัวน้ำมนต์แต่ว่าต้องแข็งใจข่มใจไม่ให้กลัวถ้าเขาชนะมันได้มันก็อยู่ในตัวเขาไม่ได้เขาอดทนจนเขารู้สึกตัวเบาก่อนนั้นจะหนักอึ้งเหมือนกับโดนทับด้วยภูเขานั่นก็เพราะสิ่งชั่วร้ายมันแฝงอยู่ในตัวเขาเยเต็มหมอตำแยในแกรู้เรื่องผีสางอยู่ไม่ใช่น้อยแกก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่าปอบก็คือผีที่ชอบสวาปามของดิบๆสดๆอย่างตะกระตะกรามกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มมันเหมือนกับที่พวกผู้ใหญ่พวกย่าพวกยายที่ว่าหลานน้องตนที่กินจุกินไม่เลิกไม่ราก็จะพูดว่าหลานว่าสงสัยปอบมันจะเข้าไปอยู่ในท้องมึงอ่ะคนโบราณเขาเชื่อกันว่าปอบมันเข้าไปสิงอยู่ในตัวคนได้พอมันเข้าไปสิงมันก็จะกินตับไตไส้พุงคนนั้นจนป่นปี้หมดกินไม่เหลือไม่หรอคนที่โดนปอบกินจะแห้งลงแห้งลงผอมสูบซีดลงทุกวันทุกวันจนในที่สุดก็จะตายไปเองเหมือนกับคนที่ตายซากมีคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบนั่นเพราะว่าเล่นของเล่นคาถาอาคมหรือว่าคุณไสพอหนักๆเข้าพวกอาคมหรือคุณไสเนี่ยมันก็เกิดเข้าตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกลายเป็นปอบออกอัลวัดในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มีกันอยู่เยอะกว่าคนสมัยนี้แต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงกันไม่ได้สมัยก่อนนั่นเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่น่ากลัวคนจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคนนั้นคนโน้นโดนของคนนี้โดนของรักษาไม่หายแล้วก็ต้องตายไปตายไปมันเป็นเรื่องเล่นลับจริงๆครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคนชอบงูจากอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชอีกตอนหนึ่งก็จบท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆนำเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดจากผมบ้างมาเล่าสู่กันฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูคนที่เวียนหัวนะบางทีก็เดินเซดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดีขึ้นก็ลองฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ นามกุล

0: ผสมสมุนไพร24ชนิดขวดนี้นะครับกล่องสีน้ําเงินกล่องสีฟ้าน้ําเงินนี่นั่งอยู่กับคุณพี่อยู่ข้างๆผมคุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับพี่
1: ค่ะชื่อมารินมะคงสุขค่ะ
0: มารินมะคง
1: มารินนามสกุลมะคงสุข
0: มะคงสุข
1: ค่ะ
0: ครับเห็นชื่อแถวนี้เขาเรียกว่าพี่ลินเนาะ
1: พี่ลินค่ะ
0: พี่ลินอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 62ค่ะ
0: 62ปีอยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านเลขที่5หมู่2ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับอยู่ที่ภูมิเรียงคือภูมิเรียงนี่หลายท่านอาจจะรู้จักนะครับเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อพุทธทาส
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านเกิดที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นแดนคนบุญผู้มีบุญบารมีเกิดที่นี่นะครับผมพี่ลินก็วันนี้นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเล่านี่บางทีอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนนะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก่อนที่จะดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5นี่พี่ลินสุขภาพเป็นอะไร5วัน10วันก่อนดื่มนะครับพี
1: ่อ๋อค่ะพอดีช่วงนั้นจะมึนหัวนะคะมึนหัวบ่อยเลยแล้วเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการจะเซแต่ไม่ใช่จะเวียนหัวนะคะแค่เซแล้วก็ต้องหยุดเดิน
0: ปวดขา
1: ปวดไม่ปวดขาปวดท้ายทอย
0: ปวดท้ายทอย
1: ปวดท้ายทอยต้นคอเนี่ยนะคะจะชาค่ะแล้วก็พอดีฟังรายการเนี้ยมานานแล้วค่ะฟังมานานแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อละค่ะตรงเพราะว่าเป็นคนเชื่อคนยากแล้วพอดีคุณพันโทนะฮะก็แชร์ประสบการณ์จากคนอื่นให้ฟังหลายอย่างก็มีอาการใกล้เคียงเรา
0: เคยไปลองหาหมอไหมว่าเป็นอะไรพี่ที่มันเซ่ๆอ่ะ
1: ก็หมอบอกให้ออกกำลังกายอะฮะแล้วก็พี่มีแต่ความดัน
0: น่าจะเป็นเพราะความดัน
1: ค่ะแต่ว่า
0: ไปวัดไหม
1: วัดค่ะแต่ว่าควบคุมความดันนะฮะความด
0: ัน ควบคุมไว้อยู่
1: ค่ะอยู่คลินิกความดันนะฮะของโรงพยาบาลชัยยานะฮะแล้วก็เสร็จแล้วหมอก็บอกว่าทานยาความดันติดต่อไหมบอกว่ามันหายไปก็เลยไม่กินก็ไม่กินหมอบอกไม่ได้ต้องกินก็กินยาความดันมา
0: ต้องคุมตลอด
1: ค่ะต้องคุมมาตลอด
0: แต่ว่าไหนไม่ได้คุมที่ว่ามันเซ่ๆคือเราไม่ได้คุมมันก็เซ
1: ่ค่ะแต่ว่าอาการที่เป็นน่ะคือต้นคอเนี่ยค่ะจะชาแล้วนอนกลางคืนเนี่ยจะปวดหัวข้างขวา
0: ครับ
1: ค่ะปวดหัวข้างขวาแล้วก็ฟังรายการของคุณนะฮะแล้วก็เห็นมีคล้ายๆเราก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาทานอันเนี้ย
0: ครับผมครับ
1: ซื้ออันนี้เลยเพราะว่าเห็นเข้มข้นมากนะมีตัวผลไม้อะไรเยอะ
0: ค่
1: ะ
0: 24ชนิดครับพ
1: ี่ลินเป็นคนชอบทานพวกผลไม้พวกนี้อยู่แล้วก็เลยไปซื้อมาพอทานก็มันแบบไม่ใช่อุปทานนะฮะมันหายจริงค่ะมันหายจริงค่ะแต่ว่ามันจะมีอาการแบบเคล็ดกล้ามเนื้อค่ะกระดูกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับถ้าเกิดในช่วงใหม่ๆถ้าร่างกายเรามีปัญหาตรงไหนกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมันซ่อมแซมในอัตราที่ค่อนข้างไวพี่ลินครับ
1: แต่ไออาการปวดหัวหายนะฮะหายจริงๆเลยค่ะแล้วก็ต้องคอก็หายชาหายอะไร
0: ไม่เป็น
1: ไม่เป็นค่ะแต่ว่าจะมาเมื่อยตามตัว
0: เมื่อยตัวอยู่
1: อาทิตย์นึงอะค่ะเพราะว่าขวดแรกที่พี่ทานเนี่ยพี่ทานได้8วัน
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่ทาน
0: ตอน
1: นอนกับตอนเช้าที่คุณแนะนำมานะคะ
0: ค
1: ่ะก็ไม่ได้ขี้เหนียวนะคะเอา30เลย
0: พอแล้วพี่ไม่ต้องเยอะกำลังดี
1: ก็นับวันว่าวันนี้วันอาทิตย์ซื้อก็พอดีมัน8วันพอดีหมด
0: ครับผม
1: หมดก็มันหายนะคะ
0: มันขวดเท่าไหร่ที่พี่ทานมากี่ขวดประมาณ
1: ตอนนี้เข้าขวดที่3แล้วค่ะ
0: ขวดที่3
1: ค่ะ
0: สุขภาพดีขึ้นไม่สังเกตตัว
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะดีขึ้นคือภาพรวมๆเช่นการกินข้าวนอนหลับหรือว่ารวมๆน่ะสุขภาพเป็นยังไง
1: ดีขึ้นค่ะไม่เครียดเมื่อยอะไรแล้วก็อาการปวดหัวไม่มี
0: แล้ว
1: ค่ะเพราะตอนก่อนนี่จะเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปวดศีรษะใช่มั้ยคะตอนนี้ไม่ปวดเลย
0: ไม่ปวดเลย
1: ค่ะไม่ปวด
0: ก็ถือว่าดี
1: ค่ะดีค่ะก็อันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าธรรมดานี่ไม่ค่อยเชื่อใครนะคะเรื่องแบบนี้มาขายเยอะแยะค่ะพวกไออาหารเสริมอย่างเงี้ยเยอะค่ะเยอะ
0: คือของพวกนี้มันต้องลองด้วยตัวเองแล้วอีกอย่างมันราคามันก็พอลองได้
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าลองแล้วมันได้อย่างพี่ก็ถือว่าคุ้ม
1: ขอบพระคุณมากค่ะก็ชอบนะคะไม่ใช่จะยอนะคะว่ารายการมีสาระดีมีการเล่านิทานอะไรเงี้ยก็ชอบ
0: ครับก็ขอบคุณพี่ลินมากนะครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของพี่ลินอยู่ที่ภูมิเรียงอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประสบการณ์ของพี่ก็คือว่ามีอาการเวียนหัวแล้วก็มีปวดหัวด้วยแล้วก็ปวดท้ายทอยแล้วก็บางครั้งมีการเดินเซเนื่องจากว่าต้องคุมความดันอยู่ แล้วก็ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาดินเข้ามาก็คือขวดที่3อยู่ตอนนี้พี่เขาบอกว่าอาการปกติแล้วก็ตามนี้เน
1: า
0: ะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ตามนี้ค่ะ
0: พูดจริง
1: พูดจริงค่ะพูดจริงพี่เป็นโทษนะคะพี่เป็นไทยมุสลิมพ
0: ี่
1: ไม
0: ่
1: โกหกพี่ไม่โกหกค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่โกหก
1: ค่ะไม่ต้องมีการสาบสาบานเลยพูดเรื่องจริงค่ะ
0: พูดเรื่องจริงครับก็ถือว่าหลายท่านที่ฟังอยู่ก็พิจารณาดูถ้ามีอาการแท้ๆอย่างคุณพี่เขาก็ลองเอาไปดื่มดู
1: นะครับผม
0: ขอบคุณมากครับที่ลินพี่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับพี่ครับผมสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2544หรือว่าประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาคุณเทวินมีธุรกิจติดต่อกับหน่วยงานย่านถนนนครชัยศรีจังหวัดกรุงเทพเสร็จภารกิจแล้วก็นึกได้ว่ามีบ้านเพื่อนอยู่ในซอยมิตรอนันต์ตอนนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นคุณเทวินก็เลยแวะเข้าซอยถ้าเผื่อเพื่อนอยู่บ้านจะได้ชวนกินเหล้าสังสรรค์ให้หายคิดถึงไม่เจอกันนานก็จำได้ว่าเป็นในสมควรหนุ่มเจ้าสำอางหลอกละชากใจสาวแต่ว่าสมควรที่คุณเทวินเห็นเย็นนั้นแต่งตัวซอมซ่อท่าทางเหม่อลอยเหมือนกับคนเป็นโรคเออผิดไปจากสมควรที่แกเคยรู้จักเป็นคนละคนแกก็ขยับเข้าไปยืนใกล้รั้วแล้วก็ทักขึ้นโดยเรียกชื่อเขาสมควรก็ทำท่างงๆสักครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มดีใจเมื่อจำได้ว่าใครเป็นใครก็รีบกระวีกระวาดเปิดประตูรั้วเชิญคุณเทวินเข้าบ้านปากก็ร้องตะโกนเรียกสมศักดิ์ที่เป็นน้องชายบอกสมศักดิ์ให้รู้ว่ามีใครแวะมาเยี่ยมสมศักดิ์กำลังยุ่งอยู่กับหมาตัวโปรดแต่ก็รีบอุ้มหมาออกมาต้อนรับอย่างไมตรีจิตสรุปสั้นๆว่าทั้งสองพี่น้องทั้งสมศักดิ์และสมควรยังโสดสมศักดิ์ทำงานเป็นผู้ดูแลคลังสินค้าย่านคลองเตยขณะที่สมควรสติไม่สมประกอบต้องอยู่เฝ้าบ้านเป็นคนในปกครองของน้องชายตอนดื่มเหล้าสังสรรค์กันคุณเทวินก็ส่งเงินให้สมศักดิ์สมศักดิ์ก็ส่งต่อให้สมควรวิ่งไปซื้อเหล้ายาปลาปิ้งจากร้านโชว์หวยใกล้บ้านครั้นตั้งวงเหล้าเรียบร้อยปรากฏว่าผู้ดื่มกินมีแค่2คนก็คุณเทวินกับสมศักดิ์ส่วนสมควรนั่งอยู่ข้างๆมุ้งที่สมศักดิ์บอกว่าพี่ชายของเขาจะกางมุ้งไว้อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเหตุการณ์ภายในบ้านหลังนี้แปลกสิ้นดีจนกระทั่งคุณเทวินต้องเอ่ยปากถามตรงๆว่านี่มันเกิดอะไรกันแน่หรือถ้าจะให้พูดประสาเพื่อนผูงก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นอะไรไปวะกูก็คือเพื่อนที่แวะมาเยี่ยมแค่กินเหล้าก็ต้องให้กูวักเงินจ่ายไอ้ควรมันก็ป่วยหนักเห็นๆมึงเป็นน้องดันเสือกให้พี่ชายไปซื้อเหล้ามันเดินโซเซจะล้มไม่ล้มแหล่อยู่แล้วมึงไม่สงสารพี่มึงมั่งเลยหรือยังไง สมศักดิ์ก็ยิ้มเศร้าๆก่อนจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเสียงเบาๆเดชบุญที่ภายในบ้านไม่มีเสียงอึกทึกอะไรสมควรนั่งพับเพียบอยู่ข้างมุ้งก็มีแต่เสียงหายใจฉะนั้นเรื่องเล่าจากปากของสมศักดิ์ก็พอจะจับความได้ว่าวัยรุ่นยุคโน้นถวัดกันที่ความหล่อนี่สมควรเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแต่ถวัดกันที่มีความเป็นความมีเสน่ห์แล้วก็สมควรก็เหนือชั้นไร้เทียมทานทีเดียวจนมีสมญาว่าขุนแผนรัตนโกสินทร์เขาผ่านผู้หญิงมานับไม่ถ้วนทั้งสาวน้อยสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้และบ่อยครั้งที่ฝ่ายหญิงต้องยอมพลีร่างให้เขาเองโดยไม่ต้องเสียเวลาจีบหน้าที่การงานของสมควรก้าวหน้าไร้ขอบเขตรถมือสองที่เขาหุ้นกับเพื่อนเปิดเต็นท์ขายก็ดูเหมือนจะขายออกง่ายๆยังกระแจกฟรีเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แวะไปดูรถชอบใจในเสน่ห์ของสมควรก็ทำให้ตัดสินใจซื้อได้เลยไม่ต้องรีรอคิดมากหรือแวะไปดูรถที่เต็นท์อื่นก่อนจะตัดสินใจกระทั่งวันหนึ่งมีสาวใหญ่วัย30เศษแวะมาดูรถที่เต็นท์สาวใหญ่คนนี้นับถือลัทธินอกศาสนาผู้คนในลัทธินี้มีนิสัยเข้มแข็งเด็ดขาดชายใดได้ผู้หญิงในลัทธินี้ของเขาแล้วก็จะต้องอยู่กินกันไปตลอดชีวิตวันใดทิ้งกว้างให้ชอกช้ำผู้คนในลัทธิจะจัดการกับชายคนนั้นอย่างเหี้ยมโหดอันที่จริงสมควรก็รู้ว่าการจีบสาวใหญ่ที่แวะไปดูรถเนี่ยมีอันตรายยังไงบ้างแต่ความที่เขาเป็นคนเจ้าชู้ตันหาจัดแล้วก็เชื่อมั่นว่าสามารถเคลียร์กับผู้หญิงได้เขาก็หวานเสน่ห์จนสาวใหญ่ยอมเข้าโรงแรมด้วยทั้งที่เพิ่งจะพบหน้ากันแต่ก็ได้เสียกันสองสามผลสมควรก็พบผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ได้หล่อนเป็นคู่นอนอย่างรวดเร็วเช่นเคยแปลว่าสาวใหญ่ก็หมดคุณค่าเหมือนรองเท้าคู่เก่าที่เขาจะสลัดทิ้งปรากฏว่าสาวใหญ่เกิดรักจริงหวังแต่งที่สำคัญคือไม่เคยเสียตัวให้ชายใดมาก่อนเพราะฉะนั้นหล่อนยอมตายก็ไม่ยอมเสียชายคนรักให้ใครสาวใหญ่เข้าใจว่าสมศักดิ์เนี่ยอาจจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของหล่อนก็เพียรแวะมาวอนขอความช่วยเหลือถึงบ้านหลายต่อหลายครั้งกระทั่งสมศักดิ์ซึ่งเป็นคนน้องเนี่ยจำต้องเปิดเผยความจริงให้ทราบว่าพี่ชายของตัวในมีนิสัยเจ้าชู้ผ่านผู้หญิงมาแล้วเป็นร้อยแต่ว่าไม่เคยจริงใจกับใครไอ้เรื่องที่จะให้เขาช่วยเกลี้ยกล่อมนะบอกตรงๆว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งยังง่ายกว่าสาวใหญ่จากไปพร้อมกับน้ำตาอาบแก้มแล้วก็ไม่เคยย้อนกลับมาอีกตลอดกาลสมศักดิ์เกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าสมควรพี่ชายของเขาเคยมีคู่นอนเป็นสาวใหญ่คนนี้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันดำเนินไปตามปกติสมศักดิ์คนที่เป็นน้องเนี่ยก็ทำงานดูแลกวดังสินค้าหรือพูดให้ตรงความจริงก็คือแรงงานขนสินค้าจากรถบรรทุกเข้าไปเก็บในกวดังตามประสาคนไม่มีปริญญาความรู้น้อยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเพื่อนเก่าแวะมาถึงบ้านทั้งทีเขาถึงได้กะเกณฑ์ให้เพื่อนเป็นคนเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งส่วนสมควรพี่ชายทำงานที่เต็นท์ขายรถมือสองไอ้ที่เคยขายดิบขายดีก็กลายเป็นสุดต่ำย่ำแย่เพราะว่าสมควรซึ่งเป็นพระเอกของงานดันมีอาการประหลาดเกิดขึ้นจากที่เคยยิ้มหวานทรงเสน่ห์พูดจาระรื่นหูคนฟังชนิดกล่อมลิงหลับทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนี้หายสาบสูญไปหมดสิ้นสมควรกลายเป็นหนุ่มหล่อซึมกระทือกิริยาอาการเหมือนหุ่นยนต์เดินได้เส้นผมหยิกสลวยเคยหวีเสยรับกับใบหน้าเปลี่ยนเป็นผมกระเซิงเหมือนกับรังนกการเดินเหินเคยองอาจสง่าก็กลายเป็นเดินงูเงยงูเงยโยกเยกไปมาเหมือนกับคนขาไม่เท่ากันที่แรกเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนเปิดเต็นท์ขายรถดีใจมากเพราะอาการบ้าๆบอๆแบบนี้จะช่วยให้เพื่อนคนนั้นฮุบเอาเต็นท์รถไปเป็นของมันได้อย่างสะดวกสบายแต่ทำไปทำมาเต็นท์รถที่พระเอกตัวชูโรงกลายเป็นโรคสถานการณ์ก็เลยมีแต่ทรงกระสุดสำหรับนโยบายที่สมควรซึ่งเป็นพี่ชายเคยเปรยให้สมศักดิ์น้องชายฟังว่าในเร็ววันนี้เขาจะรื้อบ้านไม้หลังเก่าเพื่อปลูกเป็นตึกใหญ่โตโอฬารก็เป็นอันจบเหเงินทองไม่รู้หายไปอยู่ซะที่ไหนถ้าจะให้ดาวก็คงจะโดนไอ้เพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนหาวิธีเขมือบไปหมดแล้วลงท้ายเต็นท์รถตกเป็นของหุ้นส่วนแต่เพียงผู้เดียวนายสมควรก็กลับมาเป็นปู่โสมเฝ้าบ้านแล้วก็เป็นปู่โสมที่แปลกประหลาดเหลือล้ำกล่าวคือเขาจะต้องกางมุ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ยุคนี้เขาเลิกใช้มุ้งกันตั้งแต่ปีมาโวแล้วเหตุที่ต้องกางมุ้งเพราะสมควรอ้างว่า เมียของเขาขี้อายไม่ชอบให้ผู้ชายอื่นเห็นเรือนร่างและโฉมหน้าของหล่อนแต่เหตุการณ์จริงที่สมศักดิ์เห็นกับตาตัวเองก็คือภายในมุ้งก็มีเพียงอากาศว่างเปล่าพี่ชายของเขาไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านอย่าว่าแต่จะพาเขาไปนอนในมุ้งเลยอาศัยความผูกพันทางสายโลหิตสมศักดิ์น้องชายก็จำต้องดูแลสมควรผู้วิปริตทางจิตเช่นน้องที่ต้องดูแลพี่ชายไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งก็ดูแลกันมาช้านานร่วม20ปีแล้วและเป็น20ปีที่สมควรผู้พี่แสดงอยู่ตลอดเวลาว่าเขามีผู้หญิงมาอยู่ด้วยคุยด้วยนอนด้วยจบเรื่องเล่าของสมศักดิ์ผู้น้องชายเพียงนี้นะคุณเทวินฟังแล้วจะไม่เชื่อซะเลยก็นึกไม่ออกว่าเขาจะกุเรื่องขึ้นมาหลอกไปทำไมถ้าเรื่องเหล่านั้นจริงทั้งหมดเทวินก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะเกี่ยวกับสาวใหญ่ที่ถูกหักอกคนนั้นหรือเปล่าคุณเทวินบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริง 100% นะครับเป็นเรื่องของบาปของเวรจริงๆไม่มีบาปกรรมอันไหนที่ทำแล้วมันจะสูญสลายหายไปในอากาศหรอกครับมันมีแต่คอยเวลาที่จะกลับมาสนองกับผู้ประพฤติกรรมแทบทุกรายล่ะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีพระพุทธรูปแกะสลักสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่ระดับโลกเลยนะครับถือว่าสูงมากแกะอยู่ที่หน้าผาที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสูงถึง84เมตรนะครับหน้าตัก65เมตรถือว่าสูงมากพระพุทธรูปนี้ตั้งอยู่ที่วัดเขาธรรมเทียมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคือวัดเขาธรรมเทียมเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่โบราณท่านผู้ฟังและสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะหลังจากพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานไป300ปีพระโมคคัลลีบุตติสสะเถระได้นำการสังคายนาครั้งที่3นะครับได้ทำสังคายนาขึ้นมาพระเจ้าอโศกมหาราชก็ส่งสมณทูตพระอรหันต์นะครับมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองไทยซึ่งก็มีพระโสนะพระอุตระนะครับพระมุนิยะพระยานีและก็พระภูริยะนะครับทั้ง5พระองค์นี้ทั้ง5องค์เนี่ยท่านมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมืองไทยมาเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็ได้จารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่าปุษยคีรีนะครับแปลว่าภูเขาดอกไม้เนื่องจากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็ประกอบด้วยดอกสุพรรณิกาหรือว่าดอกสมอฝ้ายดอกงิ้วป่า3สีเป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับที่ชื่อปุษยคีรีไปพ้องกันกับภูเขาปุษยคีรีสังขารามที่อยู่ในเมืองสารจีรัฐโอริสยารัฐโอริสาประเทศอินเดียหลักฐานที่สนับสนุนว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยนะครับก็คือบันทึกของนักโบราณคดีอินเดียระบุว่าการเดินทางไปอินเดียเพื่อศึกษาแก่นแท้พระพุทธศาสนาของพระถังซัมจั๋งในปีพุทธศตวรรษที่12ท่านได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นตลอดการเดินทางในช่วงนั้นไว้อย่างละเอียดเมื่อพระถังซัมจั๋งได้เดินทางมาถึงแคว้นอุทธรหรือว่าอุตระก็ได้บันทึกไว้ว่ามีสถูปกว่า10องค์เป็นสถานที่ที่พระตถาคตทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ในหุบเขาอันเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหรือว่าแคว้นอุทระนะครับมีอารามชื่อปุษปคีรีคารามสถูปหินในอารามศักดิ์สิทธิ์มากในวันอุโบสถมักจะเปล่งรัศมีโชติช่วงพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งใกล้และไกลมักจะมาประชุมชุมนุมกันที่วัดนี้จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2539ถึงพุทธศักราช2544นักโบราณคดีก็ได้สำรวจพบพุทธสถานโบราณที่เนินเขาลงกุดีในรัฐโอริสสาประเทศอินเดียพวกเขาขุดพบหลักฐานและจารึกมากมายที่ยืนยันได้ว่าบริเวณนี้คือปุษปคีรีมหาวิหารหรือภูเขาปุษยคีรีสังคารามที่พระถังซัมจั๋งได้กล่าวไว้ในบันทึกหลักฐานสำคัญที่พบเห็นที่เนินเขาลังกุตีชี้ชัดว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือซากปรักหักพังของสถูปหินอันทรงอกคือซากปรักหักพังของสถูปหินทรงโอคว่ำนะครับเป็นรูปโอหรือว่าเป็นรูปบาทคว่ำสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่พบในบริเวณพระสถูปเป็นจารึกหินชิ้นหนึ่งที่สลักพระนามพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็พระรูปของพระเจ้าอโศกมหาราชแกะด้วยหินคอนดาไลท์สร้างความตื่นเต้นให้กับนักโบราณคดีอินเดียเป็นอย่างมาก พราะเป็นการพบพระรูปเดียวของพระเจ้าอโศกมหาราชในอินเดียครั้งแรกพร้อมกับจารึกหินระบุนามในบริเวณเดียวกันทีนี้เมื่อพิจารณาถึงชื่อเสียงของสถูปที่ปุษยคีรีสังคารามที่อินเดียก็อาจให้คิดต่อไปว่าพระสถูปและวิหารที่แคว้นกลิงคะตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะครับจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่พุทธศาสนิกชนมาอย่างต่อเนื่องทั้งพ่อค้านักบวชที่เดินทางจากเมืองท่าทางทะเลแคว้นกลิงคะไปค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสุวรรณภูมิเนื่องจากเมืองท่ากลิงคะนี่เขาอยู่ทางใต้ของอินเดียเป็นเมืองท่าโบราณใช้เดินทางไปมาหาสู่เมืองสำคัญในสุวรรณภูมิในสมัยพุทธศตวรรษที่3ที่4ศ.300-400นะครับแล้วก็มาขึ้นท่าที่เมืองท่าตะโกลานะเมืองท่าตะโกลาหรือว่าอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันเมืองสะเทิมอันนี้อยู่เวียดนามแล้วก็เมืองออกแอลโทษนะครับเมืองสะเทิมนี่อยู่พม่าแหมผมก็พูดผิดเมืองออกแอลนี่อยู่เวียดนามแล้วก็เมืองอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอู่ทองนี่ก็เป็นเมืองท่าสมัยก่อนนะครับเป็นเมืองท่าหนึ่งจึงเป็นไปได้ว่าชื่อปุษยคีรีสังคารามแห่งแคว้นกลิงคะจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภูเขาที่ชื่อปุษยคีรีหรือเขาทำเทียมในเมืองเก่าอู่ทองซึ่งเป็นสถานที่เล่าขานกันว่าพระโสณพระอุตตระนะครับสมณทูตสมัยพระเจ้าอโศกได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ครับนักโบราณคดีได้พบจารึกสันสกฤตบนแผ่นศิลาปรากฏคำว่าปุษยคีรีเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้แผ่ขยายมาถึงบริเวณเมืองเก่าอู่ทองนั่นเองและจารึกหินก้อนนี้ปัจจุบันกรมศิลปากรเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองนะครับปัจจุบันก็มีหลวงพี่พระมหาพิชัยธรรมวิชโยเป็นเจ้าอาวาสนะครับซึ่งผมก็สนิทกับท่านวันก่อนผมไปดูนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นพระพุทธรูปสูงใหญ่84เมตรหน้าตัก65เมตรกระผมก็ได้ไปกราบพระเทพสุวรรณโมลีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้นะครับแล้วก็ถวายพระนามท่านว่าพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองนะครับต้องการที่จะให้เป็นมรดกหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคู่ฟ้าดินนะครับก็ได้ร่วมทำบุญตรงนั้นไป 110,000 บาทนะครับด้วยความศรัทธาก็เป็นเงินผลกำไรนะครับที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดบอกตรงๆให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้มีส่วนแห่งบุญนี้แล้วก็ได้บุญด้วยกันนะครับท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยบุญด้วยอานิสงส์อันนี้แล้วก็เมื่อมีโอกาสนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เลยไปจังหวัดอู่ทองโทษนะครับเลยไปที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะครับก็จะไปยังเยื้องไปทางจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทั้งผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเที่ยวอำเภออู่ทองกันขอบคุณครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดจากรายการสุขภาพดีเอาไหม ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับมาฟังกันต่อขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: อยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงสังสิคะ

0: สปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0825คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
2: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ียงยากสุด
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี้อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนแล้วให้มีอายุยืนวันนะให้มี

0: ผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกถั่วพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุนี่ยืนกว่า100ปีนี่คนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: หทยสะสะทิสีวาจาแปลว่าวาจาเช่นเดียวกับใจอันถ้อยคำพาทีวจีไขเหมือนน้ำใจเช่นนั้นนั่นแหละหนาชั่วและดีชี้บอกที่วาจามันกลั่นมาจากในหัวใจตนถ้าใจชั่วพูดชั่วเป็นตัวชี้ถ้าใจดีพูดทางสร้างกุศลดีไม่ดีรู้ได้จากใจคนตามเหตุผลพาทีที่ชี้แจงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยพบเห็นผู้ที่มีใจบุญชอบสร้างกุศลความดีด้วยการทำบุญทำทานอย่างมากมายมาแล้วคนใจบุญมีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะทนุบำรุงพระสงฆ์พระศาสนาสร้างบุญอันไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็ท่านยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังจริงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะต้องมีท่านร่วมบริจาคร่วมแรงร่วมใจด้วยเสมอหรือแม้แต่การถือศีลฟังธรรมก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้บกพร่องขาดตอนเมื่อมองเห็นว่าท่านประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็ย่อมคิดไปในทางเดียวกันก็คือท่านผู้มีบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุขัยตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงจะไปสู่สุคติไปสถิตอยู่ณภพภูมิที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขบริบูรณ์หรือที่เรียกว่าภพสวรรค์เป็นแน่นอนความคิดที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามนั้นไม่ผิดพลาดแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปลงตัวเสียทีเดียวเพราะว่าท่านผู้มีใจบุญบางคนเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปเกิดในภพภูมิแห่งทุคติก็ได้ไปผุดเกิดในอัตภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้อีกเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นและรับรู้เพียงแต่การกระทําภายนอกส่วนภายในคือการกระทําหรือว่าจิตใจของคนทําเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็น อุปมาเหมือนกับเห็นเปลือกผิวที่ห่อหุ้มต้นไม้อยู่ก็มองดูสดใสงดงามดีแต่ว่าไม่สามารถเห็นแก่นในกลางลำต้นได้ว่ามันกำลังผุพังหรือว่าถูกมดปลวกชอนชัยกัดกินไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งประกอบกรรมดีทางบุญกุศลเอาไว้มากมายหลังจากตายไปแล้วควรจะไปอุบัติในภพแห่งสวรรค์กลับไปผุดเกิดเป็นเปรตแล้วก็เข้าสิงคนอื่นให้วุ่นวายไปหมดหลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งเรียกว่าคุณยายก็แล้วกันคุณยายนี่มีจิตใจนอบน้อมมาทางบุญกุศลตั้งแต่ยังสาวๆชอบทำบุญทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดหลังจากมีครอบครัวแล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดคุณยายมีบุตรธิดารวมกัน5คนแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยระดับเศรษฐีนีคนหนึ่งตลอดชีวิตของคุณยายที่ผ่านมาท่านสร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องบริจาคทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารกฐินผ้าป่าทำมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อถึงวันพระก็จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดอย่างเคร่งครัดแต่คุณยายไม่เคยเจริญกุศลภาวนาคือไม่เคยนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่สนใจเจริญกรรมฐานไม่ฝึกชำระกิเลสเอาซิเลยดังนั้นเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ก็เลยไม่สามารถแยกเหตุแยกผลเพื่อให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงได้คุณยายมีอายุยืนยาวถึง80กว่าปีท่านจัดการแบ่งสมบัติให้แก่ลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมีสามีเป็นเศรษฐีมีกิจการทำโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็มีอาคารร้านค้าเรียกได้ว่ามีฐานะสุขสบายอย่างเหลือเฟือทีเดียวต่อมาปรากฏว่าอาเซียสามีของลูกสาวคนเล็กเนี่ยเกิดไปหลงติดการพนันมัวเมาต่อเกมการพนันได้เสียชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนแนะนำจากใครทั้งสิ้นเงินทองก็เลยถูกละลายไปในวงพนันอย่างรวดเร็วหมดเงินสดก็นำเอาที่ดินไร่นาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะการพนันอีกโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็ร้านค้าก็ต้องเอาไปจำนองขายฝากแล้วอาเซียก็เอาเงินไปผลาญกับการพนันไม่เหลือหรอคราวนี้เจ้าหนี้ยื่นคำขาดให้หาเงินมาไถ่ถอนทำไมอย่างนั้นจะฟ้องล้มละลายลูกสาวคนเล็กก็ร้องไห้ฟูมฟายมาขอให้คุณยายช่วยคุณยายเองมีเงินส่วนตัวเหลือเก็บอยู่ไม่มากนักถึงจะให้เงินไปก็ใช้หนี้ได้ไม่หมดคุณยายก็เลยเดินทางไปหาลูกชายคนโตซึ่งไปประกอบกิจการค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสมบัติที่ยกให้ลูกชายคนโตเนี่ยยกไปแล้วนะขอกลับคืนมาเพื่อจะช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ก็ยินดีคืนให้เมื่อกลับมาคุณยายก็มอบให้ลูกสาวคนเล็กไปลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีไปจนหมดเช่นเดียวกันโดยหวังว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายนี้สามีคงจะนำไปฟื้นฟูฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่แทนที่อาเซียจะได้สติสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างเพราะตัวเองถลำลงไปในอบายมุขจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลับหลงบ้าการพนันไม่ยอมเลิกซ้ำยังโง่เขลาไปเชื่อหมอดูวัดหนึ่งว่าการเล่นพนันแล้วจะรวยรวยมหาศาลเดือนหน้านี่รวยแน่ๆอาเซียก็เลยเอาเงินที่จะไปใช้หนี้ลงเล่นการพนันอีกเงินก้อนสุดท้ายก็เลยมาลายหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเห็นไหมว่าความชั่วร้ายของผีพนันนี่มันน่ากลัวน่าสยดสยองยิ่งกว่าผีตัวไหนมาหลอกซะอีกถูกผีพนันมันหลอกจนกระทั่งไม่เหลือสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปไม่มีสำนึกระลึกได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วทั้งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการพนันนี่มันทำลายทรัพย์สินเงินทองวินาศวอดวายไม่มีเหลือก็ไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่น้อยอาเซียผู้มืดบอดไม่เพียงแต่จะทำลายตัวเองและทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตัวเองสร้างสมให้ไว้ด้วยความยากลำบากยังทำลายครอบครัวตัวเองจนแหลกสลายย่อยยับไปด้วยคุณยายผู้ซึ่งรักลูกสาวคนเล็กมากถึงกับยอมบากหน้าไปขอสมบัติคืนจากลูกชายคนโตเพื่อเอามาให้ลูกเขยทำทุนกู้สถานการณ์แต่ลูกเขยกลับเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเกลี้ยงก็บังเกิดความเสียใจสุดประมาณข้าวปลาอาหารกลืนไม่ลงคอเอาแต่ครุ่นคิดเสียใจซ้ำซากในที่สุดคุณยายก็ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวาย คุณยายพ้นทุกข์ทรมานใจในโลกมนุษย์ไปแล้วแต่กลับไปเสวยทุกข์ในภพภูมิอื่นอีกเนื่องจากจิตก่อนที่จะตายนี่หมกมุ่นครุ่นคิดเสียดายอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติที่ลูกเขยคนเล็กเอาไปผลาญจนวอดวายด้วยการพนันก่อนคุณยายจะถึงแก่กรรมหลวงพ่อจรัญท่านทราบข่าวว่าคุณยายใจบุญนี่เจ็บไข้ผายผอมมานานนับเดือนเนื่องจากความทุกข์ทางใจหลวงพ่อจรัญก็เมตตาไปเยี่ยมเยือนสอบถามอาการเวทนาทั้งหลายครั้นได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ที่สุมรุมอยู่หลวงพ่อท่านก็ได้แต่พูดปลอบใจแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้คุณยายได้ประจักษ์ถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายจงตัดใจให้ขาดจากโลภะเสียเถิดเพราะว่ามัวคิดแต่เสียดายในสิ่งซึ่งสูญสิ้นไปแล้วอย่างนี้ย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคุณยายเองก็รับฟังรับรู้แล้วก็เห็นจริงไปตามนั้นแต่ไม่อาจจะบังคับใจให้เอาชนะอกุศลจิตที่ยึดครองดวงจิตไว้ได้หลวงพ่อจรัญแนะนำให้มาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านเสียเถิดไปวัดเถอะจะได้เป็นช่องทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่คุณยายกลับไม่ยอมกระทำอ้างถึงอุปสรรคความแก่เฒ่ามาเป็นข้อปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะหาทางช่วยได้ยังไงหลวงพ่อจรัญเมตตาไปเยี่ยมถึง2ครั้งแล้วก็ชวนให้คุณยายมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านทุกครั้งแต่ว่าไม่เกิดผลท่านก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผมน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: อ มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

เมื่อสอบถามทวนความดูก็เลยรู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายใจบุญที่ตายไปเพราะลูกเขยคนเล็กผลาญสมบัติจนหมดตัวตายไปแล้วแทนที่จะได้เสวยภพภูมิของสวรรค์กลับมาเกิดในทุกขติเป็นเปรตอดอยากได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบอย่างน่าสังเวชเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมได้แสดงไว้ในการบรรยายธรรมเรื่องความสุขโดยท่านเองเป็นผู้เล่าบอกว่าอาตมาไปธุระที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้บ้านกำนันไข่มีเด็กสาวอายุ16ปีร้องวีดวาดขึ้นมาว่าผีเข้าเด็กคนนี้ไม่รู้ประวัติคุณยายแล้วก็ไม่รู้จักอาตมาด้วยอาตมาไปดูถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายนี่เองที่มาเข้าเด็กมาบอกว่าอดอยากเหลือเกินแล้วก็มาบอกความลับที่ตายไปตายเพราะเสียใจลูกเล่นการพนันหมดยายเคยถวายหมากพระเวลาทอดกฐินทอดผ้าป่าทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กินหมากไปเป็นเปรตเที่ยวขอเขากินตามบ้านบุญที่ทำนั้นจะได้ต่อภายหลังต้องใช้หนี้กรรมหนักคืออำนาจแห่งความโลภะนี้ก่อนอาตมายืนยันพ่อไปเจอเด็กที่มียายคนนี้ไปเข้าถามพ่อแม่เด็กว่ารู้จักตระกูลนี้ไหมตระกูลของคุณยายเนี่ยก็ไม่รู้จักแต่ทำไมบอกได้หมดว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรเด็กมันจะรู้ได้ยังไงขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหน้ากันอย่าลืมนะบุญกรรมจากการกระทำของคุณยายรักษาอุโบสถนี่แน่นอนเลยทั้งวันไม่คุยกับใครมานั่งเฝ้าศาลาพระเทศน์ก็ติดกันเทศไม่มีหยุดแต่ไม่รู้ว่าบุญคือความสุขจากการชำระใจคุณยายสวดมนต์เก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานแล้วบุญที่ทำจะได้หรือตอบว่าได้แต่บาปมาก่อนบาปมาก่อนบุญที่มาก่อนก็เพราะว่าอำนาจโลภะไอ้เรื่องเสียดายเงินทองที่ให้ลูกสาวคนเล็กไปเนี่ยคุณยายก็เลยต้องไปเป็นเปรตก่อนพอหมดเวรกรรมจากเปรตถึงจะไปสวรรค์ต่อทีหลังตอนที่คุณยายป่วยด้วยความเสียใจอดข้าวอดปลามาเดือนเศษอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งชวนมานั่งกรรมฐานคุณยายก็บอกว่านั่งไม่ได้ไม่สบายใจซะละแก่แล้วเมื่อตอนที่ร่างกายยังดีก็ไม่สนใจกรรมฐานสนใจแต่ว่าใครจะมาบอกบุญไม่เคยขัดต้องทำบุญทุกวัดก็เลยหาความสุขไม่ได้ตายไปเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ประการใดยังทรมานอยู่ในอำนาจของโลภะเรื่องนี้อาตมาประสบมาด้วยตัวเองครับก็ขอสรุปใจความว่าบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความสุขได้มาจากไหนไม่ใช่มาตั้งสังฆทานอย่างนี้เรียกว่าทำทานบริจาคทานได้แต่ว่าศีลไม่มีภาวนาไม่มีคือใครจะทำก็ทำได้นะสังฆทานเนี่ยโจรมันก็ถวายได้ศีลไม่มีภาวนาไม่มีนี่ไม่ครบนะได้แต่ทานธรรมดาไปสร้างศาลากี่ร้อยหลังไปทอดกฐินกี่ร้อยวัดก็ได้แต่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เหมือนกับคุณยายคนนี้เรื่องเวรเรื่องกรรมที่ทำกับสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังคุณสมบูรณ์ทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์โสภิตอยู่ที่จรัญสนิทวงศ์รู้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายดำนายดำนี่เป็นเด็กฝึกงานพิมพ์ได้ละค่าแรงวันหนึ่ง50บาทเพราะว่าข้าวปลาอาหารนี่กินกับทางโรงพิมพ์นอนก็นอนที่โรงพิมพ์ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่นายดำนี่ทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์นี่ 2-3 ปีเงินเดือนก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆเพราะยังไม่เก่งยังเป็นลูกมืออยู่แต่ว่าเรื่องของความรักมันไม่เข้าใครออกใครแม้ว่าจะรู้ฐานะตัวเองดีแต่จะทำยังไงในเมื่อความรักมันมาถึงแล้วก็เลยได้มีเมียคนหนึ่งเป็นช่างพับหนังสือพิมพ์อยู่ในโรงพิมพ์เดียวกันชื่อแพรวทั้งคู่ต่างก็หนีความจนมาจากอีสานเหมือนกันแต่อยู่กันคนละจังหวัดในดำในเป็นคนยโสธรส่วนแพรวเป็นคนร้อยเอ็ดก็อยู่กินกันเพียงไม่กี่เดือนแพรวก็ตั้งท้องทั้งแพรวและในดำต่างก็คิดว่าถ้าหากขืนทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์แห่งนี้ก็มีหวังอดตายยิ่งมีลูก

0: มาอีกคนค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะก็เลยชวนไปหางานอื่นที่มีรายได้ดีกว่าแต่ไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นกระทั่งต่อมานายดำได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งที่ไปทำส้มตำไก่ย่างอยู่ที่พัทยารายได้ดีก็ทำให้คิดได้ว่าตัวเองมีความชำนาญเรื่องการย่างไก่เชือดไก่รวมทั้งการขายส้มตำไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูตำหอยดองก็ทำมาแล้วฝีมืออยู่ในขั้นอร่อยแล้วเพื่อนก็ชวนให้ไปทำส้มตำขายด้วยกันเพราะมีทำเลดีเยอะร้านส้มตำที่เปิดขายก็มีอยู่เพียงของเขาเจ้าเดียวเท่านั้นทำขายแทบไม่ทันในแต่ละวันเท่านั้นเองนายดำก็วาดฝันว่าอย่างสวยหรูว่ากูรวยแน่คิดแล้วก็ชวนภรรยาคู่ทุกคู่ยากเดินทางไปพัทยาเพื่อนเขาก็แสนดีจัดรถเข็นให้พร้อมก็ให้เงินก้อนหนึ่งลงทุนทำส้มตำไก่ย่างขายแรกๆก็ยังไม่ชำนาญพื้นที่แล้วก็ยังใหม่ต่อสถานที่อีกด้วยก็เลยตั้งขายอยู่หน้าบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากตลาดแค่500เมตรส้มตำไก่ย่างของนายดำขายดีเพราะว่านำแบบฉบับตำรับอีสานขนานแท้ไปขายให้กับคนอีสานที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นด้วยพอหลายเดือนผ่านไปเขาก็รู้จักกับแม่ค้าในตลาดสดมากขึ้นมีทั้งแม่ค้าขายปลาขายปูขายไก่ขายเป็ดพอถึงหน้าเทศกาลตรุษจีนนายดำเขาจะรับจ้างเชือดเป็ดเชือดไก่พร้อมกับถอนขนเรียบร้อยทำให้นายดำมีรายได้พิเศษมากขึ้นกระทั่งต่อมาภรรยาของเขาก็ให้กำเนิดลูกชายน่ารักน่าชังทั้งคู่ต่างก็ให้ความรักกับลูกชายจนสุดหัวใจเลยทีเดียวละพอลูกชายโตขึ้นแพรวก็เข็นรถไปขายส้มตำที่ตลาดสดแทนส่วนนายดำกับลูกชายซึ่งอายุยังไม่ถึงขวบอยู่บ้านในขณะที่ลูกชายยังหลับอยู่เขาก็จะเชือดไก่แล้วก็ลวกในน้ำร้อนเพื่อถอนขนบางตัวยังไม่ตายสนิทดีเขาก็จับมันกดหัวลงไปในน้ำเดือดๆอยู่เป็นประจำแต่ละวันนี้เขาจะเชือดทั้งเป็ดและไก่ไม่ต่ำกว่า 50-60 ตัววิธีการของนายดำนั้นไม่ค่อยจะเหมือนใครบางครั้งเขาเอาไก่ที่ยังไม่ได้เชือดขอจุ่มลงในน้ำที่กำลังเดือดจนตายคามือเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่ในโลกจริงเขาคิดแต่เพียงว่ามันเป็นอาชีพเป็นการทำมาหากินแล้วมันจะบาปได้ยังไงได้บุญซะอีกเพราะเขาฆ่าให้คนอื่นได้กินด้วยหากเขาไม่ฆ่าแล้วคนอื่นจะกินได้เหรอเพราะความคิดที่เข้าข้างตัวเองนี้นายดำก็เลยไม่รู้จักคำว่าบาปว่ากรรมนายดำสะสมกรรมชั่วไว้ทุกวันยิ่งวันไหนหากเขารับเชือดเป็ดเชือดไก่เป็นจำนวนมากเขาก็จะยิ่งมีความสุขมากเพราะเขาจะได้เงินตามความมากไปด้วยนั่นเองในเช้าวันหนึ่งภรรยาเขาเข็นรถออกไปตั้งขายส้มตำตั้งแต่เช้าที่หน้าตลาดตัวนายดำเองก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันเพื่อจะเชือดไก่แล้วก็ถอนขนส่งให้กับแม่ค้าที่จะมารับเพื่อนำไปขายที่ตลาดน้ำในกระทะใบบัวใบใหญ่กำลังเดือดปุดปุดเขาต้มมาไว้เพื่อจะลวกเป็ดลวกไก่ให้ถอนขนง่ายขึ้นอันเป็นวิธีกรรมของชาวบ้านโดยทั่วไปเวลานั้นลูกชายเขาที่นอนหลับอุตุอยู่ในห้องก็ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้จ้าเนื่องจากไม่เจอหน้าใครก็ธรรมดาเด็กก็เป็นอย่างนั้นแหละด้วยความที่รักลูกไม่อยากจะให้ลูกชายร้องนานเขาก็วางไก่ที่เชือดแล้วก็วิ่งกลับไปในห้องนอนอุ้มลูกออกมาข้างนอกมือซ้ายก็อุ้มลูกชายมือขวาก็มาจับขาไก่ไอ้ตัวนั้นแหละจับไก่สองขาแล้วก็จุ่มลงไปในกระทะที่น้ำกำลังเดือดพล่านไก่ตัวนั้นมันยังไม่ตายสนิทแต่พอเจอเข้ากับน้ำร้อนก็ดิ้นพลาดทำให้น้ำร้อนกระเด็นโครมไปโดนลูกชายของเขาเจ้าหนูน้อยก็ตกใจดิ้นอย่างแรงด้วยความเจ็บเพราะไปโดนน้ำร้อนอย่างนั้นลูกหลุดจากมือผู้เป็นพ่อลนตมลงไปในกระทะที่น้ำกำลังเดือดนายดำยืนตะลึงอยู่พักหนึ่งก่อนจะคว้าแขนลูกชายขึ้นจากกระทะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่พัทยาน่ะหมอรีบนำเข้าห้อง ICU เพื่อช่วยชีวิตเป็นการด่วนนายดำและภรรยาต่างก็กระวนกระวายใจเพราะไม่รู้ว่าอาการของลูกจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดโดยเฉพาะนางแพรวซึ่งเป็นแม่นั้นร้องไห้เดินไปเดินมาหน้าห้องรอหมอออกมาเพื่อจะถามอาการลูกชายเกือบ2ชั่วโมงหมอถึงออกจากห้องนายดำและภรรยาก็เข้าไปถามถึงอาการของลูกด้วยความเป็นห่วงหมอก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหมอไม่อาจจะช่วยชีวิตลูกคุณไว้ได้เท่านั้นเองทั้งนายดำและภรรยาก็เข่าทรุดลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังและนับจากวันนั้นเป็นต้นมานายดำและภรรยาก็เลิกอาชีพขายส้มตำไก่ย่างพร้อมกับเลิกกิจการรับจ้างเชือดเป็ดเชือดไก่กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับการทำไร่ทำนามาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้พักสักครู่กับท่านผู้ฟัง

0: ที่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่อร่อยที่สุดอะอย่างนี้ดีกว่านะคือมังคุดมีอยู่หลายประเทศท่านผู้ฟังหลายประเทศแต่ว่าที่ปลูกเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเนี่ยก็คือประเทศไทยปลูกกันเยอะหน้ามังคุดนี่เยอะมากหน้าทุเรียนทุเรียนเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ต่างประเทศเขาจะนิยมนะครับโดยเฉพาะเมืองจีนนิยมกินมังคุดนิยมกินทุเรียนนะพวกเราก็คนไทยก็พลอยได้กินของแพงไปด้วยทุเรียนก็แพงมังคุดก็แพงเขาเรียกว่ากินมังคุดคัดกินทุเรียนคัดนะไม่ใช่คัดพิเศษนะบางทีเขาคัดทิ้งคัดไม่ขายให้ต่างประเทศแล้วเหลือรถเร่ก็ไปซื้อมาก็มาวิ่งขายตามบ้าน3โล100 4โล100นะก็ได้กินลูกดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขายตรงไหนมาได้ราคาก็ต้องขายตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาปลูกไม่ว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเงินตราเข้าประเทศไทยของเรามังคุดนี่ถือว่าเป็นราชินีของผลไม้มีรสชาติอร่อยมีคุณค่าประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารสูงโภชนาการสูงทีนี้วิธีทำน้ำมังคุดของเรานี่เขาก็จะควักเอาเนื้อนะเอาเนื้อมาทำหลายคนก็ถามนะถามผมมาเยอะแล้วผู้พันเอาเนื้อมาจากไหนเยอะแยะน้ำมังคุดเนื้อมาจากไหนเยอะแยะเขาทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือแค่เอาเนื้อใส่ถุงถุงละ5กิโลถุงหนึ่ง5กิโลเอาไปแช่ช่องแข็งคือช่องฟรีซฟรีซเอาไว้นี่เฉพาะค่าฝากฟรีซคือฝากช่องแข็งนี่กิโลนั้น1บาทต่อเดือนกิโลแล้ว1บาทต่อเดือนนะครับถ้าฝากสมมติว่าฝากไว้1,000กิโลก็1,000บาทตัน1ก็1,000บาท2เดือนก็2,000 3เดือนก็3,000 4เดือนก็4,000บางทีเราก็ต้องสั่งมังคุดล่วงหน้าไว้เป็นปีเพราะว่ากลัวว่าจะมังคุดจะไม่พอก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับฝากแช่แข็งเอาไว้เวลาจะเอามาทำก็เอามาวางไว้2วัน3วันกว่าจะละลายเพราะว่ามันแข็งนะครับกิโลหนึ่งก็จะได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังได้แค่4ขวดไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราก็ผสมสมุนไพรอีก20กว่าตัวนะสมุนไพรแต่ละอย่างอย่างที่ประกาศไปเนี่ยนะครับหลายท่านก็คงได้ยินก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆก็มาใส่ในอัตราที่เหมาะสมคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสมุนไพรใส่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีนะฮะที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ นิติมนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็สามารถติดตามรับชมไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่ดีลข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับรัฐบาลย้ำชัดครับสำหรับชาวแฟลตคลองจันนะฮะเมื่อวานดราม่าการเอตกลงนะฮะน้ำท่วมขนาดนั้นเดือดร้อนขนาดนี้ได้เงินเยียวยาหรือไม่ล่าสุดย้ำชัดครับได้เงินเยียวยานะฮะเรื่องของน้ำล้อมตามเกณฑ์ได้อธิบดีปภ.นะฮะแจงเมื่อวานไม่ได้พูดว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยานะฮะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเดือดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับท้ายที่สุดครับพรรคฝ่ายค้านยื่นเรียบร้อยครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18คนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
3: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441

0: ทรวงดีอี
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติมถี่บางจากไฮดีเซล S ประหยัดดีๆแรงทุกครั้งมีตังเหลือเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS
3: หน้าไหนเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มที่เรื่องของสถานการณ์ทุกภัยหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายครับส่วนบางพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก็เริ่มถามหาเรื่องของการเยียวยาแล้วฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีประเด็นค่อนข้างสับสนครับกับข่าวที่ออกมาเรื่องของเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แฟลตคลองจันนะว่าตกลงเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรเรามาไล่เรียงกันหน่อยครับวันนี้มีความคืบหน้านะฮะเรื่องนี้ชี้แจงกันออกมาเริ่มกันที่สถานการณ์ในภาพรวมกันก่อนครับรัฐบาลได้รวบรวมสถานการณ์ไว้นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์แถลงข่าวนะครับของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบเนี่ยทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับบอกว่าจากสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีน้ำท่วมขังนะครับระดับค่อนข้างสูง3เส้นทางวันนี้3เส้นทางนั้นคลี่คลายลงทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเส้นทางสัญจรสายหลักในกรุงเทพคลี่คลายลงทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำตามชุมชนแล้วครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังประมาณ80ชุมชนในพื้นที่9เขตครับสายไหมหนองจอกคลองสามวาคณะยาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังเขตประเวศโดยพื้นที่บางส่วนของลาดกระบังเนี่ยระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่แล้วขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ภาวะน้ำปริ่มตลิ่งขณะเดียวกันครับทางกทมก็ได้เฝ้าระวังเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนนะครับกรณีที่ประเมินกันว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีฝนลงมาเติมจากกทมครับขยับไปดูที่ปทุมกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยเดือดอีกรอบครับชาวบ้านและสวายรวมตัวไปดูประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมามีการทำข้อตกลงเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยรับน้ำหรือระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีชาวบ้านก็คาดหวังครับว่าพอเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยน่าจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้แต่จากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับการเปิดบานประตูต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้เปิดบานประตูระบายน้ำตามที่ตกลงกันหรือไม่เนื่องจากครับยังมีความกังวลจากการคาดการณ์ว่าเดี๋ยว 9-14 ตุลาเนี่ยอาจจะมีฝนตกมาเติมถ้าตอนนี้ไม่รีบระบายน้ำที่ยังค้างในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะนะฮะพอฝนมาเติมอาจจะมีน้ำเพิ่มสูงนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมซ้ำได้ก็ขอให้ทางกรมชลประทานทางกรุงเทพครับร่วมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากพื้นที่ด้านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายครับคุณวินัยสังวานเงินบอกว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองแ

ก็มีความกังวลแล้วครับว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเติมเนี่ยจะทำให้สถานการณ์น้ำกลับมารุนแรงกันอีกครั้งก็ต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นพิจารณาเปิดบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นอีกประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นสิ่งรัฐบาลกังวลก่อนหน้านี้เพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและอยู่รอยต่ออยู่ชิดติดกันนายกก็ย้ำครับว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องชี้แจงต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องเคลียร์อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับต้องสื่อสารให้กับบรรดาผู้ประสบภัยเนี่ยรับทราบว่าในข้อเท็จจริงสถานการณ์เป็นอย่างไรเปิดบานระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนและทำอะไรอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคราวนี้มาที่เรื่องของการเยียวยาครับเมื่อวานต้องยอมรับกันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับว่าหลายคนสับสนกับข่าวที่ออกมาผมเองก็สับสนฮะกรณีแฟลตคลองจันนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำท่วมหนักและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในรอบนี้ก็ว่าได้นะครับแล้วตกลงเนี่ยชาวแฟลตคลองจันจะเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปภ.บอกว่านะครับจะไม่เข้าหรือเปล่าเพราะว่ามันดูน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายมันไม่ครบ7วันตามที่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ออกมาแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาช่วงบ่ายๆเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็ออกมายืนยันว่าพื้นที่คลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ผู้ประสบภัยต้องได้รับการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้รัฐบาลยืนยันแล้วนะครับผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นะฮะเพราะชาวคลองจันเจอน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ได้สิทธิ์ 100% เร่งแก้ปัญหาให้เงินเยียวยาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ของกรุงเทพบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีที่ประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบเกินต่อเนื่อง7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมนะครับตามเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569เนี่ยเขามี 3-4 หลักเกณฑ์ด้วยกันอันแรกเนี่ยนะฮะกรณีอยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยก็คือบ้านแฟลตคอนโดอะไรก็แล้วแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันน้ำเนี่ยต้องล้อมต่อเนื่องกันเกิน7วันอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.อันนี้แยกจากกรณีน้ำขังถึงตัวบ้านนะฮะสองกรณีอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์อาคารสูงเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้สำหรับ 5,000 บาทแต่จริงๆมันจะมีหลักเกณฑ์ 9,000 บาทสำหรับนะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมนะฮะเข้าไปทำความเสียหายตัวบ้านเนี่ยก็จะได้ 9,000 และถ้านะฮะน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายแต่ว่าน้ำแช่ตัวบ้านเนี่ยเกิน7วันอันนี้ก็จะได้อีก 9,000 นะครับได้ 9,000 นะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ 5,000 กับ 9,000 ก็จะแยกจากกันอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือตามมติครม.ประจำปี2569ทั้งหมดทั้งมวลครับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกทม.ได้เพิ่มอีกนะก็คือนอกจากเงิน 5,000 หรือ 9,000 บาทตามมติครม.เนี่ยชาวกรุงเทพเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนผ่าน claim.bangkok.go.th เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเงินปลอบขวัญสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือจะไปยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนก็ได้นะฮะซึ่งไอ้เงินส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ลงไปตรวจสอบความเสียหายว่าเป็นไปตามที่มีการแจ้งขอรับความช่วยเหลือหรือไม่นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ย้ำครับว่าเรามีงบประมาณเพียงพอคาดว่ากลุ่มแรกเนี่ยน่าจะได้รับเงินในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าชี้แจงกรรมธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยซึ่งพิจารณาเรื่องของการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมครับว่าทางกรรมธิการปภของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้ได้เชิญรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์แล้วก็รองผู้ว่าทวิดาของกทม.เข้ามาหารือถึงประเด็นปัญหาในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเช่น

0: ปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะหรือแม้แต่การประสานระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีส.ส.กทม.เนี่ยเข้าร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นด้วยนะครับอ่ะค้างไว้เรื่องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการเยียวยาก็ยืนยันครับอธิบายเหมือนที่อธิบายสักครู่นะฮะว่าพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเข้าหลักเกณฑ์7วันห้ามล้อมน้ำท่วมจะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทกับ 5,000 บาทนะฮะจริงๆมันแบ่งรายละเอียดแยกเป็น4กรณีที่อธิบายไปสักครู่นี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีช่องทางให้ประชาชนเลือกข้อมูลอย่างชัดเจนแยกตามสภาพของผู้ประสบภัยเอาเป็นว่าใครลงทางรัฐแล้วงงสงสัยมีปัญหาอะไรโทรถามสายด่วน1784ได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพร้อมระบุครับว่าตอนเช้าได้หารือกับนายกอนุทินนายกอนุทินได้มอบหมายให้อธิบดีปภ.อธิบดีเซมเบ้เนี่ยชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนงบประมาณเยียวยาบ้านที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมยืนยันว่ามีเพียงพอและเรื่องน้ำล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้วขณะที่การโอนเงินอาจมีหลายปัจจัยแต่คุณเจเศรษฐ์บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการอนุมัติวงเงินนะฮะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับและนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาด้านอธิบดีเซมเบ้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะฮะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับอธิบดีคนใหม่ป้ายแดงนะฮะมาถึงก็รับงานใหญ่เลยเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยยืนยันครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ทราบว่าใครเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยเมื่อวานมีสื่อสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยนี่ฮะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้มาดูราคาผักกันหน่อยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ราคาผักบางรายการแพงขึ้น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะที่ตลาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งค้าส่งนะครับขายผักรายใหญ่นักข่าวไปสำรวจราคาพืชผักครับพบว่าราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าโดยผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งเทโพ10มัดจากปกติขายกันอยู่150ตอนนี้ถ้าไปซื้อเนี่ยเป็น200แล้วนะครับผักกาดขาวถุงละ10กิโลนะฮะจาก150ตอนนี้ก็เป็น200ผักสลัดราคาพุ่งฮะใครอยากกินสลัดตอนนี้ปกติกิโลละ25ไปซื้อวันนี้50บาทนะครับส่วนคะน้ากะเพราผักชีไทยต้นหอมขึ้นช่ายปรับขึ้นร้อยละ 20-30 พ่อค้าบอกว่าน้ำท่วมภาคกลางทำให้ความต้องการผักเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันฝนที่ตกชุกก็ทำให้ผักหลายชนิดเน่าเสียผลผลิตภาพรวมเนี่ยมันลดลงส่วนที่อุทัยฮะเจอปัญหาราคาไข่ไก่ทั้งขายส่งขายปลีกนะครับบรรดาร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางบอกว่าโอ้ตอนนี้ไข่แพงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเจ้าของร้านก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่ตายไข่ไก่ขาดตลาดรวมทั้งมีคนไปกว้านซื้อเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังไม่นับต้นทุนปัจจัยค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์ครับเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ช่วง 7-8 ตุลานี้ครับช่วงเช้านายกเนี่ยจริงๆนั่งบัญชาการการประชุมอยู่ที่ปภ.นะครับจากสิงคโปร์เลยนะฮะคือเข้าประชุมคอนเฟอเรนซ์นะฮะคือจริงๆนายกต้องบอกว่าเข้าประชุมปภ.เนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วนะฮะมีการสั่งการประสานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับนาวคลาสของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนฝนจะถล่มซ้ำในช่วง9ถึง13ก็เน้นย้ำเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าทันทีพร้อมเร่งผลักดันน้ำกำชับภาคใต้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเช้าครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมปรีมหาดไทยได้ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์ร่วมประชุมกองปภ.แห่งชาตินะครับกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยนะฮะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแนวโน้มฝนลดลงแต่กรมอุตุยังเตือนครับว่าช่วง9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะภาคใต้ครับอาจจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่เราต้องมาร่วมกันวางแผนการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับน้ำแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนายกกล่าวอีกครับว่าจะเห็นว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการแจ้งเตือนด้วยภาพเป็นไฮไลท์จุดที่เกิดฝนนะครับก็ทำใหเห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็วิชวลไลซ์นะฮะเข้าใจง่ายเป็นอย่างดีก็ถือเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจง่ายขึ้นรวมถึงข้อมูลจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตก็ขอให้มีการปรับรูปแบบในการทำความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเพราะว่านาวคลาสก็ดีนะฮะหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของอาจารย์เสรีเปรียบเสมือนส่วนขยายของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามา 6-12 ชั่วโมงจากความแม่นยำและความใกล้เคียงก็จะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับได้นำทั้ง2การพยากรณ์มาประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดว่าจุดไหนเดี๋ยวจะเจอฝนจุดไหนน้ำจะท่วมสูงนะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าตรงไหนจะท่วมสูงเนี่ยก็อาจจะได้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดก็ต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในส่วนของโซนลุ่มน้ำบางปะกงภาคตนออกปราจีนฉะเชิงเซานายกบอกว่าได้ทราบครับว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนส่วนภาคใต้เองก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับก็ขอใช้เวลาช่วงนี้แหละฮะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะฮะไม่ใช่ไปซ้อมเอาวันที่มันท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันยังไม่ท่วมยังไม่เกิดสถานการณ์เนี่ยก็ต้องซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการต่างระดมความพร้อมทรัพยากรบุคคลแผนการต่างๆให้พร้อมมากที่สุดเรื่องร้อนของกระทรวงมหาดไทยกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนายกตำหนิแรงในที่ประชุมแล้วก็สั่งเด้งนะฮะไปเมื่อคืนนี้ภาคประชาชนก็ปลุกมวลชนพายเรือบุกสารกลางปกป้องนายอำเภอขณะนี้วันนี้เองก็ยังมีเสียงสะท้อนครับออกมาต่อเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้บริหารกระทรวงจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ปราจี

เนี่ยเป็นจุดรับมวลน้ำก้อนสุดท้ายที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยขั้นรุนแรงแต่ฮะท่ามกลางศึกน้ำล้อมที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งย้ายแม่ทัพนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิออกจากพื้นที่อย่างกระทันหันจนเกิดกระแสต้านจากภาคประชาชนขณะที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์มีความตึงเครียดครับเพราะว่ามวลชนมารวมตัวกันหลังจากคุณสิริพรฉายวัฒนะซึ่งเป็นแกนนำพรรคประชาชนซึ่งเคยเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดินแลดน้ำในพื้นที่อำเภอนาดีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเชิญชวนชาวบ้านสร้างร่วมกันพายเรือฝ่ากระแสน้ำออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิโดยระบุครับว่าคุณเศรษฐวุฒิหรือว่านายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายเพราะถูกกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุก็เลยอยากที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนการสั่งย้ายให้ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนแบบนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดครับทั้งมิติความต่อเนื่องในการบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยนะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในพื้นที่เรื่องนี้ครับยังมีการทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นอีกท่านเนี่ยถึงกับแสดงความประหลาดใจกับคำสั่งดังกล่าวก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าประหลาดใจและก็ไม่เชื่อนะฮะว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7 ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเนี่ยเมื่อปี66ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแกบอกว่าจะทำอย่างที่ถูกตำหนิมันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอเนี่ยจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปกป้องนะฮะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ฝั่งของนายพลพีสุวรรณชวีรัมปรีช่วยมหาดไทยไม่อยู่เฉยครับวันนี้ออกมาแจงถึงกรณีมีการสั่งย้ายนายอำเภอบ้านจ้างบอกว่าคุณพลพีเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนที่รายงานไปยังนายกและอธิบายว่าประชาชนอาจจะเห็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการสนองงานหรือการทำงานการสื่อสารหรือการตอบรับนโยบายผู้ว่ารองผู้ว่าตามสายบังคับบัญชาอาจจะไม่ได้เป็นแบบในโซเชียลซึ่งผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างสนับสนุนนายอำเภอบ้านสร้างนายพลพีบอกแบบนี้ครับว่าความจริงเนี่ยเหรียญไม่ได้มีแค่2 ด้านอาจจะมีอีกหลายแง่มุมก็อยู่ที่ว่าจะรับฟังอะไรแต่วันนี้เราไม่รับฟังผู้ว่าคงไม่ได้เพราะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องทางการเมืองมาต่อที่สภาครับวันนี้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18 คนด้านโฆษกรัฐบาลบอกไม่กังวลพร้อมมองการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้เหมือนเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้นะครับโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านจำนวน5 พรรคยกเว้นพรรคกล้าทำแต่ครับลงชื่อมา145 คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้โดยลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสารัมนะฮะก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เป็นรายบุคคลรวมเนี่ย18 คนในข้อกล่าวหาซึ่งเอกสารเนี่ยมีความยาวถึง7 หน้ากระดาษนะฮะรายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์2 รัฐมนตรีชื่อมหาดไทยนะฮะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีถึง18 รายชื่อโดยบอกว่าเป็นความบันเทิงตามคำนิยามของนายนะฮะปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่บอกว่าบันเทิงทิปไตยและส่วนตัวก็อยากเห็นว่าฝ่ายค้านจะกล่าวหาว่ารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจสิ่งที่ฝ่ายค้านจะทำคือการใช้วัฒนธรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนและหลายคนที่ทำงานอย่างหนักรวมถึงบางคนมีผลงานก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยซึ่งไม่ได้มีข้อหาอะไรที่ต้องมาชี้แจงดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้คงเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงมากกว่าแต่ยืนยันว่าแน่นอนว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นพร้อมที่จะชี้แจงหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็พร้อมที่จะตอบโต้นะฮะปิดท้ายประเด็นกระทรวงการคลังกันหน่อยครับเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์หลังเตรียมเก็บภาษีเที่ยวต่างประเทศเริ่ม 1,000 บาทต่อครั้งเหตุผลคืออยากจะจูงใจดึงให้คนหันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยื่นหนังสือคัดค้านนะครับโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจต้องย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นโดยตราภาษีเพดานการจัดเก็บระยะแรกให้จัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในตรา 1,000 บาทต่อครั้งแล้วก็กำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแนวคิดหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศเรื่องนี้คุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวหรือแอตตาบอกว่าที่ประชุมมีมติร่วมการออกหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยภาคเอกชนมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและสร้างภาระไม่จำเป็นแก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ได้ระบุถึง6เหตุผลสำคัญขอให้คลังเนี่ยทบทวนชะลอการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นนะฮะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มภาระประชาชนจำกัดโอกาสในการพัฒนาประเทศกระทบสายการบินและกลไกการท่องเที่ยวแล้วก็ซ้ำเติมภาระสะสมต่างๆเป็นต้นอ่ะปิดท้ายกันด้วยประเด็นนี้นะครับหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์นิมนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์
1: วันนี้เวลา10:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งจ้า 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบจ้า 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินแบบจ้า 39C กริปเพนในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง โบอิ้ง 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อส่งเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยา 39C Gripen ได้สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA วันเลียนเทรล2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตสุซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้าย
1: วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกทั้งในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ITKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2560ชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่

0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจวบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญ นับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG Model ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนร้อยละ12ตลอดจนพัฒนานักเรียนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และเข้าชิงรางวัล The Awards Asia 2025และในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนทางนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมุ่งขับเคลื่อนงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญใบมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป

0: คุยสร้างขวัญกำลังใจที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินท์วงศ์สถิตกิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปและในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569และติดตามโครงการอนุรักษ์ป่าชาโบราณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ภายใต้แนวคิด
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: ที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าเวลาเราเดินไปเดินมาไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะพกทั้งเครื่องประดับที่สวยงามแล้วก็พกทั้งอาวุธที่ร้ายแรงพกไปตลอดถ้าเราอยากให้คนรักเราก็ให้เขาเห็นเครื่องประดับของเราอยากให้คนเกลียดอยากจะทำร้ายคนเราก็ใช้อาวุธของเราแล้วไอ้เครื่องประดับหรือว่าอาวุธที่ว่านั้นคืออะไรท่านผู้ฟังครับเครื่องประดับที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่ลงทุนน้อยที่สุดนั้นก็คือรอยยิ้มและคำพูดที่ไพเราะแค่เรายิ้มแค่เรามีความสดใสคนข้างๆเขาก็มี

0: ความสุขเขาก็มีความสดใสด้วยส่วนอาวุธที่ร้ายแรงที่ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าให้ไปทิ่มแทงคนอื่นนั่นก็คือคำพูดเหมือนกันแต่เป็นคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นบางทีคำพูดไม่กี่คำของเราอาจจะทำร้ายคนทั้งชีวิตคำพูดไม่กี่คำของเราอาจจะทำให้คนบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังนะครับอยากจะให้เขามีความสุขเพราะเห็นหน้าเราหรืออยากจะให้เขาทุกข์เพราะโดนอาวุธของเราอันนี้ก็ต้องระวังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมงคล24ทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนผู้คู่กายเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกจะได้หายสงสัยว่ามันดีจริงหรือถ้ามันไม่ดีอย่าไปกินอีกเสียดายตังค์เงินทองของหายากนะเงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยของหายากนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ใช้เงินเดือนคนชรากินแต่ถ้าเราซื้อกินแล้วมันดีต่อสุขภาพเราถามตัวเองถ้ามันดีกินต่อท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือสิ่งที่มีคุณค่าควรค่าแก่การกินฝากเอาไว้นะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์สังเกตก็คือกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณบุญไม่ละทำกตเวทีนั้นดีแสนใครทำชอบเอาชอบมาตอบแทนไม่ดูแคลนคุณคนปรนนิบัติรู้บุญคุณตอบคุณนิบุญหลายเป็นเครื่องหมายคนดีท่านชี้ชัดไม่รู้คุณตอบคุณบุญวิบัติจะเป็นสัตว์โหนเห่าเอากระมังพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องบาปเรื่องกรรมวันนี้จะเล่าถึงชีวิตของลุงสำลีนะครับลุงสำลีแกเติบโตที่บ้านเกิดของแกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเด็กก็เป็นเด็กที่ออกจะซุกซนยิงนกตกปลาอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กต่างจังหวัดต้องทำกันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กในสมัยก่อนก็ยิ่งต้องทำไอ้เรื่องพันอย่างนี้กันไม่ว่าใครแหละลุงสำลีในวัยเด็กนั้นก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะว่าพอแม่คลอดมาแม่ก็ตายพ่อก็มีเมียใหม่แกก็เลยต้องเติบโตมาด้วยน้ำมือของน้าชายน้าสะใภ้แกก็นับถือสองคนนี้เหมือนกับพ่อแม่ของแกจริงๆส่วนพ่อของแกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแกนักเพราะว่ามีเมียใหม่ก็ไปกินอยู่กับเมียใหม่หาเลี้ยงลูกสองสามคนที่เกิดกับเมียใหม่ต่อไปน้าชายของแกน่ะหากินเก่งผักปลามีกินไม่ขาดแถมน้าสะใภ้ก็เป็นคนมีฝีมือทำกับข้าวอร่อยซะอีกแกก็เลยอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินไม่เคยอดอยากแล้วก็ยังได้เรียนหนังสือจบป.4แล้วก็อยู่บ้านพักหนึ่งก็ซนมากแล้วก็เริ่มจะเรียนรู้เรื่องผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ไปทำมิดีมิร้ายเพื่อนหญิงเข้าคนหนึ่งที่เรียนหนังสือมาด้วยกันพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เอาเรื่องจนน้าต้องเสียเงินเสียทองกันไปน้าชายก็บอกว่าเอ็งอยู่ไม่ได้แล้วไปหางานหาการทำที่กรุงเทพโน่นเถอะน้าน่ะมีพรรคพวกอยู่ก็ฝากให้ทำงานที่โรงไม้ไปก่อนแล้วต่อมาก็ค่อยๆขยับขยายหางานใหม่จนกระทั่งได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เมียตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่ทันจะบวชแต่น้าก็เอาตัวมาบวชก่อนแล้วก็ให้เบียดกันได้ออกหน้าออกตาแต่งงานแต่งการกันเป็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอายุ20ก็มีลูกชายแล้วเมียน่ะอายุแค่17เท่านั้นน่ะ

0: ็รักใคร่กันดีตามประสาคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ตัวลุงสำลีเนี่ยแกมันทั้งเจ้าชู้ทั้งกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันเหล่านี้มันกลุ่นอยู่ในลมหายใจของแกเลยทีเดียวมีเมียแล้วแกก็ยังยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาแล้วแต่ว่าโอกาสจะอำนวยไม่ว่าไปทางไหนก็จะมีนารีเข้ามาเกี่ยวพันมันเนื่องจากว่าแกนั้นเป็นคนพูดเก่งเอาใจเก่งรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรไปทอดผ้าป่ากับพวกโรงงานด้วยกันที่นครนายกก็ได้เสียกับสาวคนหนึ่งสาวแกแม่ไม้นี่ชอบแกกันมากแกก็หลบหลีกเมียอ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็แอบไปนอนกับสาวสาวพวกนั้นแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงกับต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบกันแต่อย่างใดก็แค่เป็นคู่ขากันไปชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงของแกก็มักจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเช่นสามีของเจ้าหล่อนหรือว่าคู่ขาอีกคนหนึ่งส่วนทางเรื่องของการพนันนั้นก็เล่นซะจนเปิดบ่อนซะเองที่บ้านเมื่อบ้านกลายเป็นบ่อนก็เล่นกันสบายไปเลยเมียของแกก่อนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องพนันอะไรนักแต่พอมีบ่อนที่บ้านก็เลยกลายเป็นนักพนันไปอีกคนก็ทั้งคุมบ่อนทั้งเล่นเองซะอีกด้วยผู้หญิงที่ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรสวยเชียวล่ะแม้ว่าผิวออกจะคล้ำๆแต่ก็งามขมขายเอาไว้ผมยาวใบหน้ารูปไข่ไม่เคยอ้วนตั้งแต่สาวยันสาวใหญ่หุ่นดีอยู่เสมอต้นเสมอปลายนอกจากนั้นก็ยังช่างพูดช่างเจรจาหูตาแพรวๆยิ้มพรายกับพวกขาพนันทั้งหลายพวกนักพนันเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็คนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็เป็นเพื่อนพ้องกันทั้งเพื่อนของแกเองแล้วก็เพื่อนเมียบางทีแกก็ปล่อยให้เมียคุมบ่อนแกเองก็ออกไปกินเหล้ากับพวกกันแล้วพอเจอผู้หญิงก็ไปกับผู้หญิงนั้นจนข้ามวันข้ามคืนเมียถามว่าหายไปไหนมาก็อ้างเพื่อนไปชวนไปเที่ยวบ้านมัวแต่เมาซะก็เลยกลับไม่ไหวค้างบ้านมันเลยซึ่งก็ว่าไปตามแต่จะนึกขึ้นมาได้พอโดนซักไซ้มากๆเขาก็ทำเป็นโมโหหงุดหงิดเมียก็จะหยุดถามไปแต่พอมันบ่อยเข้าความลับก็ไม่มีในโลกเพราะว่าเมียก็ย่อมจะต้องค้นหาความจริงตามประสาแนวทางของตัวก็สะกดรอยตามไปดูก็รู้ว่าไม่ได้ไปบ้านเพื่อนอย่างที่บอกแต่ไปกับผู้หญิงพอกลับมาก็ถามตรงๆแกก็ไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็ยอมรับไปก็ทะเลาะกันบ้านแทบแตกแต่ก็ยังอยู่สืบต่อกันไปแล้วก็มีลูกกันอีกตั้งสองคนแกก็มัวแต่มั่วผู้หญิงบ้างการพนันบ้างเหล้าบ้างไม่ค่อยได้สนใจเมียว่าไปทางไหนบ้างหรือเปล่ากว่าจะรู้ก็เมื่อเพื่อนสีคนหนึ่งมากระซิบบอกว่าเฮ้ยดูเมียเองเอาไว้บ้างนะเว้ยสำลีดูอะไรก็ดูอยู่ทุกวันนะแต่ข้ากลัวมันจะไม่ทุกวันนะดิหมายความยังไงเองพูดมาสิเฮ้ยจะต้องให้บอกอะไรอีกอะไปถามไอ้กล้องมาดูสิไอ้กล้องก็คือเพื่อนกันที่เป็นขาไพ่ขาพนันกันอยู่กับเมียของแกแหละแล้วก็เป็นเพื่อนกินเหล้ากับแกด้วยอีกทั้งก็เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นด้วยกันก็รู้ไส้รู้พุงกันดีเพื่อนที่มากระซิบบอกให้ถามไอ้กล้องแต่แกไม่ถามเพราะว่าฉุกใจนึกอะไรได้บางอย่างที่เคยแอบเห็นไอ้กล้องมันมองเมียแกด้วยสายตาปรารถนารุนแรงแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่ามันก็มองไปอย่างนั้นเพราะเมียของแกก็เสน่ห์แรงอยู่แล้วแต่หลังจากที่เพื่อนกระซิบบอกก็ต้องสังเกตสังกากันหน่อยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียคอยจับตาดูอยู่เงียบๆก็ทำให้รู้ว่าไอ้กล้องน่ะมองเมียแกอย่างนั้นแต่ไม่ได้มองเปล่าซะแล้วเพราะว่าทั้งสองมีอะไรกันมากกว่าสายตามองกันไปมองกันมา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมังคุดมีประโยชน์ยังไงหลายๆท่านก็คงจะรู้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณเขาเคยใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาทำยานะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เคยเอามาทำเอามาใช้มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดื่มเนื้อมังคุดผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งจะมีประโยชน์ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้าไปในรายการดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องดื่มเยอะ30มิลนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วเช้าเย็นก่อนนอนพอสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็พอฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

เมียแกมักจะออกข้างนอกไปแล้วก็ให้แกเฝ้าบ่อนแกก็รับหน้าที่เฝ้าบ่อนไปแต่ก็ถามเมียว่าจะไปไหนเมียก็บอกจะไปดูหนังกับเพื่อนหน่อยเพื่อนเป็นใครแกก็ไม่ได้ถามแต่พอเมียออกจากบ้านไปแกก็ทิ้งบ่อนไว้แล้วก็แวบออกไปในยามค่ำก็ได้เห็นว่าไปกับไอ้ก้องนั่งรถตุ๊กๆไปด้วยกันแกก็หาแท็กซี่ได้คันหนึ่งให้ตามไปจนได้รู้ได้เห็นว่าเข้าไปในโรงหนังด้วยกันแกก็กลับมาบ้านก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปอีกคเนว่าหนังเลิกแต่ไปไม่ทันเพราะว่าเมียกับไอ้ก้องออกมาก่อนแล้วก็ไปต่อกันที่อื่นซึ่งแกก็เจอเข้าโดยบังเอิญขณะแท็กซี่ผ่านหน้าโรงแรมม่านรูดก็เห็นเมียกับไอ้ก้องยืนโบกรถกันอยู่พอดีที่หน้าโรงแรมแกก็ปล่อยให้เขาสองคนนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันแกให้คันน้องแกตามไปก็เห็นไปส่งเมียลงที่บ้านแกเสร็จแล้วไอ้ก้องก็ไปต่อแกก็ลงไปตามเมียเข้าไปในบ้านทำเป็นว่าไปซื้อบุหรี่มาสูบไม่รู้เรื่องความเป็นไปอะไรของเมียเลยพวกนักพนันกลับไปหมดแล้วค่อยเปิดฉากสอบถามเมียก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปดูหนังกับอีขวัญมันขวัญก็คือเพื่อนสนิทของเมียแกได้ยินก็รู้ว่าโกหกแต่ไม่ได้ว่าอะไรทำเป็นไม่สนใจแล้วก็คอยดูอีกก็เห็นว่าไปกับไอ้ก้องอีกคราวนี้ไม่ไปดูหนังแต่ให้แท็กซี่พาเข้าม่านรูดไปเลยแกก็ตามเข้าไปจับได้คาหนังคาเขาพอโดนจับได้ก็หน้าซีดหน้าเสียไปตามกันไอ้ก้องน่ะเพ่นหนีไปหายเงียบไม่เจอหน้ากันอีกมันถึงก็ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปอยู่ทางปากใต้เพราะกลัวโดนแกฆ่าส่วนเมียน่ะหนีไปอยู่บ้านแม่ปล่อยให้แกอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปเฝ้าบ่อนไปแกก็ไม่ว่าอะไรฝ่ายเมียหายไปไม่ยอมทำงานก็ตกงานพอตอนหลังไปหาน้าชายของแกที่อยุธยาให้มาเป็นคนพูดให้แกใจเย็นลงให้คืนดีกันแกก็ยอมตกลงเพราะว่าตัวแกเองก็ทำไม่ดีมามากแล้วก็เลยหวนกลับมาอยู่กินกันเหมือนก่อนไอ้ก้องค่อยๆแอบกลับมาลุงสำลีแกก็ไม่ได้ไปคุกคามอะไรไอ้ก้องก็ฝากเพื่อนมาบอกขอโทษยอมรับผิดจะให้ไปกราบก็ยอมแกก็บอกเพื่อนให้ไปบอกไอ้ก้องว่าไม่ต้องกราบไม่ต้องขอโทษแล้วแกจะคิดบัญชีทีหลังขอให้มีโอกาสเถอะไอ้ก้องถึงก็ต้องเพ่นหนีไปอีกไปมีเมียใหม่อยู่ทางปากใต้นู่นเมียทางนี้ว้าเหวก็เลยมีผัวใหม่ลูกๆมีกันอยู่สองคนปู่ย่าตายายก็เลี้ยงกันไปส่วนเมียแกก็ได้กลับเข้าไปทำงานที่เก่าอีกอยู่กันมีความสุขดีแต่ไม่สนิทใจนัก

0: บอกอย่างนั้นมันอดคิดไม่ได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับแก้วร้าวที่เป็นรอยทํายังไงมันก็ไม่เรียบสนิทเหมือนแก้วที่เรียบร้อยไม่เคยมีรอยร้าวอยู่กันมาจนลูกๆเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้ลูกชายทั้งสองคนคือคนโตกับคนสุดท้องออกจากนิสัยเหมือนแกนั่นก็คือเอามันทุกอย่างไม่ว่าเหล้าผู้หญิงหรือการพนันแกพูดอะไรพวกเขาไม่เคยเชื่อกันหรอกเพราะแกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเห็นแล้วจะสอนลูกให้ทําตัวดีๆได้ยังไงกันนี่มันกรรมชัดๆเลยแกว่างั้นแล้วที่ทําให้แกปวดหัวที่สุดก็คือลูกชายคนโตก่อเรื่องแทงเพื่อนตายแกเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยในเรื่องนี้พอเรื่องสาสาลูกชายคนเล็กก็มีเรื่องกับพวกซอยใกล้ๆเอายิงกันอีกลูกคนเล็กของแกไปยิงเขาแต่ไม่ตายเงินทองของแกก็ไหลออกไปอีกตามเคยแกไม่มีเงินเก็บกับเขาหรอกก็ต้องหยิบยืมกู้เขาเสียดอกเบี้ยให้เขาเพราะว่าไม่อยากให้ลูกติดคุกสงสารลูกเป็นหนี้เขารุงรังไปหมดแล้วก็มีแต่เรื่องเรื่อยมาเดือดร้อนมาหยุดหย่อนจากลูกๆของแกนำมาให้ลูกสาวมีผัวแล้วก็เลิกแล้วก็มีใหม่อีกมีอีกก็เลิกอีกทั้งแกทั้งเมียปวดหัวกันไม่รู้จักจบตัวแกเองเคยเจ้าชู้ก็ยังไม่ได้เลิกรามีโอกาสก็ฉวยทันทีการพนันก็มีบ้างถ้ามีเงินส่วนเหล้ายาก็มีอยู่บ่อยๆเมียแกก็มีท่าทีแปลกๆกับผู้ชายอื่นอยู่แกก็คอยสอดส่องก็คลาดสายตาไปบ้างไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปคาดคั้นได้ยังไงต่อมาลูกๆแยกตัวไปอยู่กับเมียกับผัวแต่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเช่านั้นบ่อยๆครอบครัวลูกๆ ก็ไม่ได้สงบเรียบร้อยมีแต่เรื่องกันไม่ได้ขาดพออายุมากๆเข้าแกก็เบื่องานเมียก็บอกให้ออกเถอะจะได้เอาเงินประกันมาใช้ตั้งตัวกันเมียก็ออกด้วยก็เลยออกจากงานจะเปิดร้านขายของชํากันเมียก็หาที่หาทางไว้แล้วก็เปิดร้านกันลงทุนกันไปบ้านมีห้องว่างเหลืออยู่ห้องหนึ่งก็แบ่งห้องให้คนเช่าก็มีหนุ่มทํางานบริษัทมาเช่าและเขาเป็นลูกค้าประจําที่ร้านด้วยเปิดร้านขายได้ไม่นานเมียก็หนีตามลูกค้าหนุ่มคนเช่าห้องที่แอบมีอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่แกไม่รู้อะหอบเงินหอบทองไปหมดแกงงมากที่จู่ๆเมียก็หนีไปกับไอ้หนุ่มคนนั้นนึกไม่ถึงว่าเมียอายุตั้ง50แล้วยังไม่เลิกไอ้เรื่องตันหาราคะแกต้องกลับไปอยู่กับน้าชายที่อยุธยาบ้านเกิดซึ่งน้าทั้งสองของแกก็ง่อมแกง่อมกันมากแล้วแกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้น้าฟังแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าเออกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานมีให้ฟังทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งสองตอนสามตอนฟังเพลินเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วได้ข้อคิดได้คติธรรมดีๆนะครับสำหรับใครที่มีลูกมีหลานให้มานั่งฟังเรื่อยๆนี่ก็จะเกิดข้อคิดเองด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับผมก็อยากจะถามนิดหนึ่งว่าตอนนี้นอกจากงานประจำแล้วท่านผู้ฟังมีงานอดิเรกคืองานพิเศษอะไรบ้างไหมงานอดิเรกคืออะไรนะครับงานอดิเรกคืองานที่มันไม่ใช่งานประจำนะครับเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆที่เราทำอยู่หรือกระทั่งทำให้เราเกิดความภูมิใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาฝรั่งก็บอกว่าคนเรานี่มันต้องมีงานอดิเรกท่านผู้ฟังมันต้องมีงานอดิเรกทำบ้างทำแล้วมันมีความสุขมันผ่อนคลายเหตุผลหลักๆก็คือคนที่ทำงานอดิเรกคือมันจะผ่อนคลายจากงานประจำที่เรามีอยู่ผ่อนคลายจากความเครียดที่เราหมกมุ่นอยู่ทุกวันเป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองผลลัพธ์ข้อนี้เราก็จะได้เต็มๆนะครับจากการที่เราทำงานอดิเรกแล้วก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เสียเปล่านะครับนอกจากจะผ่อนคลายมีความสุขแล้วในเวลาว่างของเราก็จะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปท่านผู้ฟังจะไม่ผ่านไปอย่างไร้ค่า ผลพวงของงานอดิเรกจะมาในรูปแบบบางทีอาจจะเป็นของกินแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านของเราได้หรือว่ามาในรูปแบบความก็เรียกว่าความฟิตความแข็งแรงของร่างกายนะครับหรือว่ามาในรูปแบบความบันเทิงความเพลิดเพลินนะครับตัวหนังสือเสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งสวยงามมันมีความสุขถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราต้องทำนี่ไม่เหมือนกันนะความฝันตอนเด็กๆเราอาจอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากทำนู่นอยากทำนี่แต่มันไม่ได้ทำเพราะว่าสิ่งที่เราอยากทำบางทีมันเลี้ยงชีพไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำบางทีไม่ค่อยอยากทำเนี่ยแต่ก็ต้องทำเพราะมันมีรายได้ให้เราเลี้ยงชีพแต่พอถึงวันหนึ่งวัยหนึ่งเวลาหนึ่งถ้าอายุเรามากขึ้นเนี่ยถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราจะมีความสุขท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือพอเราอายุมากขึ้นเราทำงานอดิเรกไปเรื่อยๆนี่เราจะสมองเราจะพัฒนามันจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะครับโบนัสที่ได้แน่นอนคือทำให้สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะสมองก็จะพัฒนาไม่ถดถอยยิ่งถ้ามีงานอดิเรกหลากหลายสมองของเราก็จะถูกกระตุ้นไปในหลายๆด้านด้วยอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังแล้วทีนี้ถ้าสมองทำงานอยู่ตลอดเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในวัยเกษียณก็ตามเนี่ยอายุมากแล้วเราก็พูดง่ายๆว่าความจำก็ดีสมองก็ดีแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าสมองดีความจำดีอยู่ได้อีกนานท่านผู้ฟังที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ฟุ้งซ่านลดแล้วก็ป้องกันความโรคซึมเศร้ามันไม่แน่ท่านผู้ฟังคนเราพออายุมากนี่มันจะเหงานะครับมันจะรู้สึกเหงาอายุมากลูกก็ไม่ค่อยมาหาร้านก็ไม่ค่อยมีปีหนึ่งลูกก็มาหาครั้งหนึ่งอยู่คนเดียวบางทีเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับนะครับว่างจนเกินไปหรือไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยมันจะนำมาสู่ความฟุ้งซ่านบางทีรู้สึกด้อยค่าในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไร้ประโยชน์กับโลกใบนี้เราไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยไม่จำเป็นต้องมีเราเขาก็อยู่ได้ความรู้สึกต่าง
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179085 517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พั ักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพัก

ลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีปลายช่วงปลายเดือนนี้ช่วงค่ำเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณายติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้าน

0: มีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสพลยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของยติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
2: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักผิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าลาสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี้อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนแล้วให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุนี่ยืนกว่า100ปีนี่คนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นางพรนี่เป็นแม่ไม้แล้วหล่อนก็ไม่ใช่คนบ้านบางไผ่นี้ด้วยคือไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อนมาจากที่อื่นตามผัวมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผัวมีนาอยู่สองแปลงใหญ่ๆก็เลยทำนาพร้อมกับเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นไปด้วยสองคนนี้ขยันทำงานกันมากก็เลยทำให้เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้ในไม่ช้าไม่นานแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ยังไม่มีลูกแต่ก็ได้ไปไหว้วอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ได้นิ่งนอนใจกันแต่อย่างใดจนกระทั่งวันหนึ่งหล่อนก็ท้องโตขึ้นมาก็ดีใจกันมากทั้งสองคนแล้วก็ญาติญาติที่ลุ้นลุ้นกันอยู่เหมือนกันแล้วนางพรก็คลอดลูกออกมาเป็นที่น่าแปลกประหลาดเพราะว่าทารกน้อยออกจากท้องแม่มาแล้วไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวก็เลยคิดกันว่าสงสัยเด็กจะเป็นใบ้หรือยังไงหวั่นใจกันอยู่ไม่กี่วันเด็กทารกเพศชายนั้นก็จากไปก็ทำให้ตกใจเสียใจกันอีกนางพรน่ะเสียใจมากกว่าใครถึงกับตีอกชกตัวโทษว่าเป็นเพราะบาปกรรมของหล่อนเองที่ทำให้ลูกต้องจากไปตั้งแต่เกิดได้แค่ 3-4 วันผัวก็สงสัยว่านางพรไปทำบาปกรรมอะไรเอาไว้พอถามหล่อนก็ไม่ยอมบอกต่อมาก็ได้ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแต่ว่าคราวนี้หล่อนเหมือนไม่อยากได้ลูกทำไปตามที่ผัวต้องการเท่านั้นเพราะหล่อนหวั่นใจว่าจะซ้ำรอยเดิมนั่นก็คือพอลูกเกิดมาก็ต้องพลัดพรากจากไปอีกก็เลยได้คิดว่าไม่มีซะยังจะดีกว่าจะได้ไม่เสียใจการเสียใจครั้งนี้ที่เสียลูกคนแรกไปทำให้หล่อนล้มเจ็บอยู่นานหลายเดือนกว่าจะทำใจฟื้นจากความเศร้าโศกขึ้นมาได้ผัวก็ไหว้วอนขอไปแต่ว่า หล่อนนิ่งเฉยซะอยู่มาวันหนึ่งหล่อนก็ตั้งท้องอีกครั้งก็ตกใจว่าท้องโตขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายใจอย่างยิ่งนึกในใจว่าให้แท้งซะตอนนี้ยังจะดีพอปล่อยเอาไว้ให้คลอดออกมาแล้วต้องสูญเสียลูกไปอีกหล่อนก็ไม่อินังขังขอบกับการท้องครั้งนี้คือไม่ดีใจไม่ยินดีปล่อยตัวไปเหมือนไม่ได้ท้องไม่สนใจจะบำรุงร่างกายแม้ว่าผัวจะบอกให้กินนั่นกินนี่เข้าไปก็กินบ้างไม่กินบ้างด้วยจิตใจที่สลดหดหู่ปนกับความหวาดวิตกกังวลถึงวันข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องเสียใจอีกก็เลยไม่ยินดีมันเสียแต่ต้นไม่รักไม่ใคร่ไม่ห่วงใยเพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันที่ต้องสูญเสียจะได้ไม่รู้สึกว่าต้องเสียอะไรเสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงในสมัยก่อนโน้นเขายังคลอดลูกกันที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่อย่างใดแล้วก็มีหมอตำแยอยู่ที่หมู่บ้านเป็นผู้หญิงแก่ๆที่ชำนาญในการช่วยให้คนเกิดมาลูกออกมาจากท้องเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกับลูกคนก่อนที่ตายไปหล่อนก็อดดีใจไม่ได้แต่ก็รีบสะกดไว้เด็กคนนี้เกิดมาแข็งแรงไม่มีท่าทีว่าจะตายส่งเสียงร้องดังลั่นเลยมองโน่นมองนี่อย่างอยากรู้อยากเห็นหล่อนก็บังเกิดความรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลูกคนนี้ไม่ตายไปใน 3-4 วันเหมือนกับลูกคนก่อนหล่อนก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเด็กก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแต่อย่างใดหล่อนก็ค่อยๆให้ความรักกับเขาทีละน้อยอย่างระมัดระวังเขาเติบโตจนคลานได้หัดตั้งไข่ยืนได้หัดเดินได้หล่อนก็ยิ่งรักลูกมากยิ่งขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัวก็รักลูกสมหมดใจเลยทีเดียวเขาก็เจริญวัยขึ้นเหมือนกับเด็กทั่วไปแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกับใครเขาเด็กน้อยก็เป็นที่รักของทั้งแม่และพ่อและเป็นขวัญใจของญาติพี่น้องหล่อนมาอยู่หมู่บ้านนี้นานหลายปีจนมีลูกนี่ก็ยังไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของหล่อนเลยซึ่งอยู่ทางภาคอีสานและคนทางโน้นก็ไม่ได้มาเยี่ยมหล่อนเลยหล่อนก็ไม่เคยบอกใครว่ามันเพราะอะไรก็เลยไม่มีการห่วงใยกันระหว่างพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องของหล่อนอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกพูดได้แล้วก็เป็นเด็กช่างพูดซะอีกด้วยเรื่องร้ายก็อุบัติดูเหมือนจะทันทีทันใดไม่ได้เตือนให้รู้ตัวล่วงหน้าแม้แต่ลางสังหรณ์ค่ำวันนั้นผัวส่งเสียงร้องว่างูกัดงูกัดหล่อนก็ตกใจทิ้งลูกเอาไว้บนบ้านแล้วก็รีบลงจากเรือนเพื่อมาดูเขาเขาโดนงูกัดจริงๆต้องตามหมองูมารักษาด้วยว่านที่หมองูขุดออกมาจากบ้านของแกเขารอดตายไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกของหล่อนนะสิเมื่อหล่อนนึกถึงลูกขึ้นมาได้ก็รีบขึ้นไปดูเขาที่บนบ้านก็ใจหายวาบเพราะว่าไม่เห็นเด็กน้อยซะแล้วร้องเรียกหาก็ไม่ขานรับถามใครก็ไม่มีใครเห็นพวกมาดูหมองูรักษาก็พากันช่วยหาหน้าอนาถจริงๆคนหนึ่งเดินไปเจอร่างเด็กตกลงมาจากบ้านคอหักตายอยู่ที่ใต้ถุนด้านหลังเรือนตรงนั้นมีช่องว่างไม่มีข้างขวาเขาตายแล้วสนิทไม่หายใจเลยเสียงกรีดร้องของผู้เป็นแม่ดังก้องไปทั้งหมู่บ้านในยามค่ำนั้นหล่อนเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงร้องไห้สลบแล้วสลบอีกจนล้มป่วยหนักไม่มีลูกอีกแล้วไม่มีเจ้าตัวน้อยๆที่ส่งเสียงร้องพูดแจ้วแจ้วอีกแล้วเขาจากไปแล้วหล่อนไม่มีลูกอีกแล้วศพเขาก็ถูกนำไปฝังในป่าช้าเรียบร้อยหล่อนก็ล้มป่วยทำใจไม่ได้ก็พยายามกระสือกระสนแอบหนีออกจากบ้านไปหล่อนหายไปไหนผัวหล่อนก็ตามหาไปเจอที่ป่าช้าใกล้หลุมศพลูกชายหล่อนไปหาลูกชายไปนั่งร้องไห้จนสลบนอนกลิ้งอยู่ที่ปากหลุมลูกแหละผัวก็อุ้มกลับบ้านหล่อนก็แอบไปอีกจนกระทั่งหล่อนเดินไม่ไหวเพราะกินข้าวไม่ได้เลยเรี่ยวแรงหมดสิ้นผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นมองดูกันแล้วไม่ว่าใครก็ว่าเหมือนกับซากศพแต่ว่าไม่ได้พูดต่อหน้าหล่อนเท่านั้นเองหล่อนกำลังนอนรอความตายอยู่ที่บ้านผัวก็หาหมอมารักษาหมดเงินหมดทองไปไม่เหลือเงินเก็บเลยการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ล้มเลิกไปหมดแล้วตั้งนานก็มีแต่ทำนาหว่านข้าวเท่านั้นญาติพี่น้องของเขาก็ช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาหารการกินให้กับเขาแล้วก็หล่อนแต่หล่อนก็ไม่ได้กินอะไรมากแทบจะไม่ได้กินเลยอยู่ด้วยซ้ำนะอยู่ได้ด้วยน้ำเท่านั้นอาศัยดื่มน้ำเข้าไปก็ไม่มากก็นอนรอลมหายใจเฮือกสุดท้ายหล่อนไม่ได้ป่วยทางกายแต่ป่วยทางใจก่อนที่หล่อนจะหมดลมไปจริงๆก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาคือมีพระธุดงค์มาที่หมู่บ้านสมัยก่อนโน้นแถวแถวหมู่บ้านจะมีพระธุดงค์ผ่านมาปักกลดที่หลังหมู่บ้านอยู่เรื่อยท่านมาพอดีเ ชาวบ้านรู้ก็ไปกราบไหว้นำข้าวปลาอาหารไปถวายพูดกันว่าท่านเป็นหมอรักษาคนป่วยได้ก็มีคนไปขอให้ท่านช่วยผัวของหล่อนได้ยินเข้าก็อุ้มหล่อนไปหาท่านเล่าให้ท่านฟังว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านไม่ได้รักษาด้วยยูยาอะไรเพียงแต่เทศสั่งสอนกล่าวถึงเรื่องกรรมไม่กี่คำก็ทำให้หล่อนเหมือนกับตื่นจากความหลับหลงไปในอีกโลกหนึ่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่เคารพค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยมีอยู่2รูปแบบคือ1เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับอันที่2เกิดจากอุบัติภัยหรือเชื้อไวรัสต่างๆทีนี้พูดถึงเกิดจากความเสื่อมของร่างกายภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า NCD คือ non-communicate disease ก็คือโรคที่ไม่ได้ติดต่อนะถ้าพูดแบบชาวบ้านเราก็คือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตนะเกิดจากใช้ชีวิตเกิดจากทำชีวิตให้เสื่อมให้เสื่อมเองโดยที่เราใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะกินเหล้ากินยากินอาหารซ้ำซากมีความเครียดนะครับมีความโลภเกินเหตุเครียดเกินเหตุนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยโรคพวกนี้ก็จะมีโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานโรคเสื่อมต่างๆอวัยวะต่างๆไม่ปกติถามว่านะครับถามว่าโรคพวกนี้เนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไหนก่อนต้องถามอย่างนั้นมันเกิดที่ระบบหมุนเวียนโลหิตก่อนท่านผู้ฟังคือร่างกายของคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เล็กๆๆๆๆๆนะครับไม่รู้กี่ล้านเซลล์เยอะมากทีนี้ตัวที่ไปเลี้ยงเซลล์ก็คือเลือดของคนนำสารอาหารนำออกซิเจนเวลาเรากินข้าวกินปลาเข้าไปมันก็จะมาแปลงเป็นสารอาหารพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทุกส่วนของร่างกายถ้าเซลล์ทุกส่วนของร่างกายได้รับออกซิเจนดีได้รับสารอาหารดีได้รับสารอาหารที่เพียงพอมันก็จะไม่มีปัญหาแข็งแรงอยู่ทีนี้ถ้าเซลล์มันไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอหรือขาดออกซิเจนนานๆเข้าปัญหาเริ่มเกิดแล้วท่านผู้ฟังเซลล์ตรงนั้นเนื้อตรงนั้นจะเริ่มเป็นเซลล์ที่มีปัญหานะครับเนื้อตรงนั้นจะมีปัญหาแล้วนะครับจะเริ่มผิดปกตินะครับถ้าเลี้ยงสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงตับไม่เพียงพอตับก็เสื่อมไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอไตก็วายไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอหัวใจก็มีปัญหานะครับเราจะสังเกตได้คือว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเราไม่เพียงพอเนี่ยเราดูได้ยังไงดูปลายมือปลายเท้าเรานะครับใครคนไหนที่อยู่เฉยๆตื่นเช้าขึ้นมาปลายมือชาปลายเท้าชาทำไมมันถึงชามันไกลหัวใจเลือดนี่มีหน้าที่ปั๊มนะโทษนะครับหัวใจนี่มีหน้าที่ปั๊มเป็นเครื่องปั๊มนะเป็นเครื่องปั๊มตุ๊บตุ๊บตุ๊บปั๊มตลอดเวลานำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายไอ้ตรงที่ไกลหัวใจนี่มันไปไม่ถึงมันก็จะเริ่มชาปลายมือชาปลายเท้าชานะครับนั่นท่านสังเกตว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของเราเริ่มไม่ดีแล้วเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่งอยู่กับที่ลุกขึ้นมายืนขึ้นเซทัทโอ้จะเป็นลมหน้ามืดเลือดมันไปไม่ทันนะครับอันนี้สัญญาณตรงนี้นี่ก็เริ่มแล้วว่ารู้แล้วว่าเรานี่เป็นโรคความเสื่อมก็คือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอความดันมันเกิดตั้งแต่มันเกิดได้ยังไงก็เพราะว่าเส้นเลือดของเรานี่มันเหมือนท่อส่งน้ำเหมือนสายยางท่านผู้ฟังท่อส่งน้ำสายยางนี่ถ้ามันตันมีตะไคร้ไปอุดตันมีหญ้าไปอุดไปตันมันเนี่ยเวลาเราฉีดน้ำออกไปเนี่ยน้ำมันก็ไหลไม่ค่อยดีพอน้ำมันไหลไม่ค่อยดีไอ้ปั๊มที่อยู่ต้นทางเนี่ยมันก็ทำงานหนักมันต้องดันแรงดันตึบตึบตึบเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันเต้นประมาณนะประมาณ72-75ครั้งต่อนาทีนะครับประมาณเนี้ยทีนี้ถ้าเลือดไม่เพียงพอมันก็พยายามดันให้เลือดให้พอก็เป็น80ครั้ง90ครั้ง100ครั้ง140 150อันนี้เขาเรียกว่าความดันมันสูงหัวใจมันทำงานหนักขึ้นมันกดดันขึ้นมันแรงขึ้นนะครับพอมัน อายุการใช้งานหัวใจนี่แทนที่มันจะอยู่ได้70ปี80ปีมันก็ลดลงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยมันก็เหมือนเครื่องปั๊มนะท่านผู้ฟังถ้ามันทำงานหนักต่อเนื่องกันนานๆบางทีมันก็แห้งมันก็ทำงานไม่ไหวฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้เส้นเลือดของเราตีบตันอะไรเราไปตีบไปตันนะครับที่จริงแล้วส่วนมากก็จะเป็นคอเลสเตอรอลเป็นไขมันนะครับเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราไม่ค่อยขยับขยื่นร่างกายอยู่นิ่งๆนานๆนานๆตะกันในเส้นเลือดมันก็เกิดออกกำลังกายมั่งกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลน้อยๆมีไขมันน้อยๆลดลงมากินแต่พอเหมาะพอประมาณอย่ากินหวานเยอะอะไรพวกนี้คือมันจะเริ่มจากตรงนี้ควบคุมอาหารกัน10นาที20นาทีทำนู่นทำนี่ขุดจอบขุดเสียมอย่างพวกเรานี่คงไม่มีปัญหานะหลายคนที่ทำสวนทำไรให้เส้นเลือดมันไหลเขาเรียกให้เลือดมันโฟลว์มันไหลหัวใจทำงานก็ไม่ต้องทำงานหนักเพราะว่าสายยางมันไม่ตันท่อมันไม่ตันเส้นเลือดมันไม่อุดมันไม่ตันมันก็ทำงานสะดวกขึ้นร่างกายก็สบายสังเกตนะถ้าใครไปออกกำลังกายมาเนี่ยพอเหงื่อออกแล้วอาบน้ำอู้มันสบายมันโล่งสดชื่นนะต้องบอกสดชื่นมันยืนอยู่บนเนินเขาประมาณนั้นมันจะมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือผมอยากจะลองฝากน้ำมังคุดให้ท่านผู้ฟังไปกินดูใครที่มีปัญหาแบบนี้ตรงนี้อันนี้ต้องลองนะครับต้องลองดูจะดีหรือไม่ดีต้องลองดูนะครับเพราะว่ามีคนลองมาเยอะแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่สามารถคือพูดได้มากกว่านี้นะครับพูดแต่พองามว่าต้องลองดีกว่าฝากให้ท่านผู้ฟังกินน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้ขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วย

0: อกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังก้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

ั้งแต่วันนั้นหล่อนก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ยอมรับเรื่องเวรกรรมทั้งที่จริงแล้วหล่อนก็เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแล้วหลังจากเสียลูกคนแรกแต่ก็เหมือนกับหล่อนหลงลืมไปหล่อนต้องยอมรับว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดแก่หล่อนนั้นเป็นเรื่องของกรรมดูเหมือนพระธุดงค์ท่านจะรู้ซะด้วยซ้ำว่าหล่อนได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ท่านพูดออกมาตรงเป๊ะเลยเพียงแต่คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจแม้แต่ผัวของหล่อนแต่สำหรับหล่อนนั้นฉุกใจทันทีแล้วก็ยอมรับหลังจากนั้นหล่อนก็ทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ลูกๆแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทุกวันพระไปทำบุญถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์7ปีหลังจากเสียลูกคนที่2ไปหล่อนไม่เคยท้องอีกแล้วก็ไม่พยายามกันแล้วแม้ผัวจะอยากมีลูกอีกแต่หล่อนกลับไม่ต้องการเขาจุดธูปขอให้ลูกมาเกิดแต่หล่อนกลับไหว้วอนขออย่าให้เด็กมาเกิดในท้องหล่อนอีกเลยอย่ามาเกิดในท้องของคนบาปคนนี้เลยดวงชะตาของผัวเนี่ยเหมือนจะถูกกำหนดมาแล้วว่าให้ต้องตายเพราะพิษงูเพราะตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาโดนงูกัดมาหลายหนจนมาครั้งนี้โดนอีกไม่รอดพิษงูเห่าทำให้เขาตายโดยที่ไม่มีใครช่วยได้เลยเขานอนตายอยู่ที่สวนหลังบ้านมีรอยเขี้ยวโดนงูกัดเข้าที่ต้นคอก็เลยเข้าใจกันว่างูจะต้องอยู่ในที่สูงคงจะอยู่บนกิ่งไม้แล้วเขาคงจะเดินผ่านพุ่มไม้ตรงนั้นมันก็เลยคว้าเอาต้นคอเขาเข้าแต่ก็เดากันอีกว่าเขาอาจจะล้มลงไปทับงูมันก็เลยแหว่งกัดเพราะว่าช่วงนั้นหน้าฝนหญ้ารกแล้วก็มีรอยเหมือนกับเขาลื่นล้มอยู่ด้วยที่พื้นดินทีนี้หล่อนก็อยู่คนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืนที่บ้านหลังนั้นอันเคยอยู่กับผัวกลายเป็นแม่ม่ายสาวใหญ่ที่เดียวดายว้าวีหล่อนไม่มีใครอีกแล้วที่หมู่บ้านนี้อยากจะกลับบ้านเกิดแต่ก็ติดขัดอะไรบางอย่างที่หล่อนไม่ยอมเล่าให้ใครฟังจนอัดอั้นตันใจมากๆก็เลยเผยให้เพื่อนบ้านที่ถือว่าสนิทกันมากคบหาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มาอยู่กับผัวที่หมู่บ้านนี้เธอก็

พี่สาวตายไปแล้วพ่อยังไม่ยอมไปเผาศพเนี่ยพ่อร้ายมากหล่อนรู้ดีก็เลยไม่กล้ากลับไปบ้านเกิดวันเวลาผ่านไปหล่อนก็ยิ่งหงอยเหงาจริงๆแล้วมีพวกพ่อแม่มาทำท่าชอบพอหล่อนแต่ว่าหล่อนไม่สนใจก็ปล่อยให้ชีวิตอับเฉาลงทุกวันแล้วก็มักจะคิดถึงแต่ความตายจนกลายเป็นความซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากทำท่าว่าจะฆ่าตัวตายเมื่ออายุได้52ปีหล่อนก็บอกเพื่อนว่าจะไม่อยู่ที่บ้านอีกแล้วจะกลับไปตายที่บ้านเกิดเพื่อนถามว่าคิดดีแล้วเหรอหล่อนก็บอกว่าคิดมาตลอดหลายสิบปีที่ต้องไปก็เพราะว่าถ้าอยู่บ้านนี้มันจะมีแต่ความหลังจะทำให้ฆ่าตัวตายได้คิดฆ่าตัวตายมาหลายสิบผลแล้วก่อนจากไปหล่อนเล่าเปิดใจให้เพื่อนฟังว่าชีวิตของหล่อนที่มันต้องเป็นอย่างนี้ที่มันต้องมีการพลัดพรากจากคนที่รักอย่างนี้ตลอดก็เพราะว่าก่อนนั้นหล่อนทำบาปร้ายแรงเอาไว้เป็นบาปหนักหนาที่สุดนั่นก็คือทำให้ลูกแท้งถึงสามหนช่วงที่อยู่ที่บ้านเกิดตอนนั้นเพราะว่ากลัวพ่อแม่จะรู้กินยาขับออกมาสองครั้งครั้งที่สามกินยาขับแต่ไม่ออกต้องไปหาหมอเถื่อนทำแท้งก่อนที่จะหนีตามกันมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้แต่ว่าผัวเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าหล่อนท้องเพราะว่าหล่อนจัดการเองทั้งหมดนะหล่อนไปจากหมู่บ้านนานเกือบสิบปีแล้วก็ยังไม่มีใครได้ข่าวคราวของหล่อนอีกเลยครับพูดถึงประสงค์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้สองสามเดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกออกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็ในชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้งสี่คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้งสี่คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไรและด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ไอ้นบกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลแต่นิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึง200,000 บาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดแต่หลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยว

0: ันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลา2 วันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าวาดก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนที่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้ง4 คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อตำรวจก็รีบก็ไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลยสี่คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้ง4 คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นน่ะการที่กระทำชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเสวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไปช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดขอนแก่นกับท่านผู้ฟังนะครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานปวดขานะเป็นคือคุณแม่บุญมีกับพ่อสมพงศ์ภาษาอีสานท่านผู้ฟังดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรธพนาดิน
3: ผมอยู่กับคุณแม่ซื้ออย่างน้อ
4: แม่บุญมีสิริสำราญ
3: บุญมีสิริสำราญบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
4: 30/1บ้านหนองสำรุ่งมูหาตำบลโนนข้องอำเภอบ้านฟาง
3: จังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะเอาความจริงว่าตามจริงเฮาก็อยากเว้าในสิ่งที่เป็นจริงเฮาก็สบายใจแม่ก็สบายใจผมก็สบายใจก่อนสิมากินน้ำมะกุฎนี่มันเป็นยังไงว่าให้ลูกฟังเนี่ย
4: มันกินกระเพาะแล้วไปหาหมอกะว่านเจ้าปันมุ่นปันมั่งให้ลูกโลดปนาว่านก็เลยหัวแจนแจนๆนั่นล่ะบัดต่อมามาเป็นหอดอันเบาหวานพุ่นแล้วบ่
3: เป็นเบาหวาน
4: บ่หวาน
3: น
4: ี
3: ่บ่มีโรคเบาหวานอีกบ่เจ้า
4: หวานนําแล้วเดียวนี
3: ่หวานเป็นหลายสํา
4: แล้วหลายอยู่บ่หลายซั่นอันอีหยังก็ตาโทรไปเอาไอ้โรงพยาบาลนั่นน้ําตาลขึ้น500เพราะยังนอกบ่สบายแล้วมันเลยขึ้นแห้งซั่นเด้อเนี่ยปากเบี้ยวเด้อเนี่ยเนี่ยตะกี้ว่าเป็นจังซี่ที่หัวแจ่มๆนี่น่ะก็บ่มีราศีตะกี้ผู้ดีอยู่เด้อเน
3: า
4: ะ
3: ตอนนี้คู่มือนี่พอกับแม่นี่สุขภาพนี่ถือว่าดีขึ้นบ
5: ่ครับ
3: ดีขึ้นมาพอสมพงษ์แม่บุญมีนี่ถือว่าดีขึ้นหลายบ
4: ่โอ้ยดีขึ้นแล้วจริงบ่ได้เด้เบิดนี่ก็สิต่อ
5: กว่าจ
4: ะ
5: มี
4: กินไปเรื่อย
5: ๆสายตาก็ดีว่าจะไปซื้อยาสายตาผมกินไม่ต้องซื้อแล้วกินยาสนี่ดีหมดครับ
3: สายตาก็ดี
5: ดีขึ้นมาเลย
3: ตาของตาเป็นไงตาพอเป็นไง
5: ตามันก็บ่มันแค่ว่ามันจะไม่ค่อยดีก็ว่าจะไปซื้อยาจากวศ12สั่งมาแล้ว
3: เ
5: ลยไปสั่งเลยเขากินดีหมดแต่วันไผ่คือกันเขาเป็นข้าราชการจะไปผ่าลอกกัน
3: เมื่อวานผมก็ไปสัมภาษณ์มามองไม่เห็นแล้วหมอนัดแล้ว
5: เขาเลยไม่ไปครับ
4: อันอย่างโทรศัพท์กลางคืนนั่นเนาะแต่เขาห้องเขาเอาใส่แว่นนั่งสีเห็น
3: เ
4: หมือนบ้านละบ้านนี้เองว่าแต่ใส่แว่นเนี่ยก็ดีตาก็เลยบอกเอ๊ะตาฉันเหมือนก็เหมือนกันเหมือนว่างเอาก็ดีตัวตาก็นี่แล้ว
3: ตานี่สำคัญ
5: ครับ
4: อันนี้กับไปผ้านี่อันนี้ซะเล่นตาเทียมเด้นี่เห็นอยู่ดิอันนี้เฮ็ด2 เทียจนว่าเขาให้ใบยังกว่าตา
3: ใบพิการ
4: ใบพิการคนแก่น่ะใบพิการได้เดือนละ 1,100 นึงดอกแต่ตอนนี้ก็ดีอย่างผู้เฒ่าเนาะไปนอนโรงพยาบาลมื้อนั้นเขากังหัวใจหาย300เออได้ซื้อเลขเบิดต่อยลอย
3: โอเคแสดงว่าพ่อใจคะแนน100นี่ให้คะแนนเท่าใดแม่
4: 99คุณแล้วเหลือหน่อยเดียวยังสิได้ติ้มคุณแล้ว
5: คันว่านั่นดีโฆษณาเกินไปนะ
4: เออ99คะแนนครับบ่แม่นว่าได้
3: เพราะว่าน
4: ั่นดีบ่แม่น
3: อ๋อมีแนะนําให้คนกินแม่น
4: บ่คนกินเขาก็มากิน3ขวด
5: เอาเลยครับ
4: บ่มีเงินละวัน
3: เราเป็นหยัง
5: เป็นอย่างนี้ดีว่า
4: เป็นกระป๋อนี่ล่ะทายกับว่าทายถึง1ถึง1
3: มันแข็งขึ้นบ
4: ่มันแข็งขึ้นคู่จังแขนเฮาเนี่ยบัดนี้ลูกกาได้ตลอดวันนี้เราก็
3: ดีใจแต่เน
4: า
3: ะ
4: เราก็ดีใจเห็นหน้าจนว่าแล้วบ่ได้จ้างเป็นผู้ชายได้นี่โอ้โหมีญาติเจ้ามันคอยตายพุ่นน่ะขอจริงของผู้
3: เจ้าบ่อยู่บ้านแถวบ้านไกล
5: บ้านนี้ครับอยู่บ้านนี้แ
4: หละแล้วเฮ็ดเกษตรอยู่หม่องใดบ่ได้จักเบอร์โทร
5: นะพี่บักโมเด้อล่ะครับ
3: ครับผมพ่อใจแสดงว่าเจ้าพ่อใจ
4: โอ้ยสุดยอดพ่อใจไผบ่กินก็สร้างฉันสิกินเอง
3: บ่ได้เสียใจพ่อใจ
4: พ่อใจไผว่ายังก็สร้างบ่แม่นว่าเว้านั่นอีหลีเว้าเลี้ยงจริงเด้นี
3: ่แม่นอยู
4: ่ผู้ยังหนึ่งมันสิกินผู้ได้มายายก็กินน้อยกินนั่นแหละที่จะมันตายกันนี่มู้น่ะเป็นหันใจบ่อิ่มบ่ต
3: ่อคันแค่เจ้าบ่เสื้อให้เขาแถวขอนแก่นเขามาถามอยู่บ้านเลยก็ได้เน
4: า
3: ะ
4: บ่ได้ว่ากัน
3: มาถามเลยมาที่บ้านหนองสำโรงมาหาแม่บุญมีมาได้เลยบ่มาถามได้เลยบ
5: ่ได้ครับได้ครับ
3: ยืนยันตีลังกายันได้เลย
4: จ้ะ
3: บ่มีตัวบ่มีต
4: บโอ้ยตัวบ่เปลี่ยนได้เขาวัดเขาว่าเป็นวันนั่นก็ฮอดบ่ได้นั่นแล้วบ่ตัวดอก
3: บุญซอยบุญซอย
4: ว่านี่แล้วสื่อชีวิตเจ้าของใด
3: บอกเขาไปนําเพราะว่า1เฮากินแล้วดีคันเฮาบอกผู้อื่นเขาดีขึ้นเจ้ามีความสุขบ่ผมมีความสุขเด
5: ้
3: มีความสุขบ่พ่อใหญ่นั่นเราหายเจ็บท้องเจ้า
4: โอ้ยดีดีหลาย
3: มีความสุข
4: มีความสุข
3: คันบ่ดีเฮาก็บ่อยากบอกต่อบอกไปก็อยากทายเจ้าของ
4: จะว่าหน้าเราแดงแม่นว่าท้องเราจะว่าข่อยก้มลูกกาจังซี่โอ้ยข่อยสบายขอว่าข่อยสิบ่เฮ็ดบ่ได้พะดาว่า
3: ถามครั้งสุดท้ายแพงไหมพ่อ
5: ไม่แพงแล้วครับ
3: แพงบ่แม
4: ่โอ้ยคันมันดีจังซี่บ่แพงแล้ว
3: บ่แพง
4: บ่แพงแล้วคันมันดีเด้ถ้าขวดละ
3: 1,000ก็ซื้อ
4: โอ้ยบ่พอหน่อยมื้อนี้ใส่กะลั่งๆๆไว้ลูกเป็นผู้ใส่ยาเอาไปใส่ยาเขาเฮ็ดน้ำสมุนไพร
3: ขวดเป็น1,000ก็ซื้อมากินแล้ว1,400ก็
4: เอามาเป็นล้างไว้เขาเล่นน้ำยันเขาอัน
3: อันนี้เฮาเว้าความจริง
4: อันนี้เฮาเว้าความจริง
3: ว่าความจริงมันก็เป็นบุญเพราะว่าของแพงท่านดีก็บ่ว่าคือแม่ว่าแม่นบ่ครับแต่ว่าของเขากินแล้วสุขภาพเขาบ่ดีขึ้นจ่าย 2,000 3,000 4,000 5,000 เท่ากับเลขตนเขาผู้อยากหายผู้ป่วยนี่ผมรู้จักอยู่ว่ามันเป็นจังได๋เป็นกระเพาะมันก็ทรมานนะเบาหวาน500แห้งทรมาน
4: แม่น
3: อันสําคนสิจมน้ําขอนใหม่ลอยมากกับครัวไว้ว่าบ่ว่าแต่ขอนใหม่งูเขียวลอยมากกับสิครัวไว้ย่านเจ้าของจมมันเป็นจังซั่นนะครับสิ่งที่เฮาบอกไปนี่ก็เป็นบุญนะครับบ
4: ุ
3: ญ
4: ก็สิมีชีวิต
3: สะท้อนมหาแม่มหาพ่อกับทางบริษัทก็ขอบคุณคุณแม่บุญมีแล้วก็พ่อสมพงษ์หลายๆด้วยครับเด
0: ้อครับขอบคุณหลายๆครับขอครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีก็คือเจ้าแม่เขาแก่นจันทร์ครับ

ซึ่งมีผู้กล่าวขานร่ำลือถึงอยู่เนืองๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวิทยาแก้วประสิทธิ์อดีตนายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีรู้สึกจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ยิ่งต้องเลื่อมใสศรัทธาต่อเจ้าแม่แก่นจันทร์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวที่ท่านได้พบเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของเจ้าแม่แก่นจันทร์หากแต่ท่านอดีตนายอำเภอเมืองราชบุรีผู้นี้เคยสัมผัสมาแล้วด้วยตนเองหลายครั้งหลายคราเมื่อปี2538หลายท่านคงจะจำกันได้ว่าปีนั้นเป็นปีที่มีปัญหาน้ำท่วมหนักมากสถานที่สำคัญหลายแห่งประสบความเสียหายไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือแม้แต่ที่จังหวัดสุโขทัยวัดวาอารามหลายแห่งก็จมอยู่ใต้บาดาลปีนั้นคุณวิทยามาเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดราชบุรีระดับน้ำที่ท่วมสูงมากทำให้ราชบุรีทั้งจังหวัดกลายเป็นเมืองบาดาลหน่วยงานของทางราชการต้องออกช่วยเหลือชาวบ้านตลอดเวลาโดยเฉพาะหน่วยงานที่คุณวิทยากำกับดูแลอยู่ต้องทำงานกันเกือบทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนกันเลยการช่วยเหลือชาวบ้านเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางออกไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเรือท้องแบนของอำเภอเมืองราชบุรีขณะนั้นมีแค่4ลำเท่านั้นคุณวิทยาและเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักถึง4วันเต็มๆโดยไม่ได้นอนเลยซึ่งภาวะในตอนนั้นท่านเล่าว่าแม้ว่าใจยังสู้แต่ว่าร่างกายมันกลับไม่เอาด้วยจนกระทั่งช่วงหนึ่งขณะที่ท่านกำลังนั่งพักก็เกิดอาการวูบวาบรู้สึกหน้ามืดขึ้นมากระทันหันพยาบาลต้องพาท่านไปนอนพักพอหัวถึงหมอนท่านก็วูบหลับไปในทันทีขณะที่กำลังหลับสนิทอยู่นั้นคุณวิทยาได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ร่างกายอิดโรยผ่ายผอมสภาพหน้าเวทนามากทำให้ท่านถึงกับตกใจตื่นขึ้นมาแต่ว่าเสียงเด็กร้องไห้ยังคงดังก้องอยู่ในโสตประสาทตลอดเวลาตอนนั้นคุณวิทยาก็แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสรับรู้นั้นคงไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่จะต้องเป็นความจริงรู้สึกได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งท่านก็วิทยุสั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาเด็กคนนั้นทันทีแต่ปัญหาก็คือท่านไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็พยายามย้อนนึกทบทวนเหตุการณ์อย่างช้าๆและระหว่างนั้นเองท่านก็ได้เห็นภาพของศาลแห่งหนึ่งภายในศาลมีรูปปั้นของผู้หญิงตั้งอยู่ท่านก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่รับทราบตามที่ท่านเห็นโดยขณะนั้นท่านเองก็ไม่รู้เลยว่าศาลที่ปรากฏให้เห็นในความนึกคิดนั้นอยู่ที่ไหนหรือว่ามีอยู่จริงหรือไม่ครั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินคุณวิทยาพูดว่าภายในศาลมีรูปปั้นของผู้หญิงลูกน้องคนหนึ่งก็พูดขึ้นบอกว่าสงสัยจะเป็นเจ้าแม่เขาแก่นจันทร์จากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ทันทีเมื่อหน่วยกู้ภัยเดินทางไปถึงศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์พวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบร่างของเด็กน้อยนอนอยู่ภายในศาลร่างกายมอมแมมสภาพอิดโรยแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงมากทันทีที่ได้พบเด็กน้อยผู้น่าสงสารทุกคนต่างก็พากันขนลุกไปตามๆกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยและคงไปไม่ได้นอกจากอภินิหารของเจ้าแม่แก่นจันทร์ที่ดลบันดาลให้นายอำเภอรับรู้ว่ายังมีเด็กน้อยอีกคนนึงรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่ศาลแห่งนั้นแพทย์ได้รีบทำการปฐมพยาบาลให้แก่เด็กน้อยคนนั้นอย่างเร่งด่วนทั้งยังบอกกับคุณวิทยาด้วยว่าหากเด็กมาถึงมือหมอช้ากว่านี้นิดเดียวเด็กคนนี้จะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันทั้งยังติดเชื้อจากน้ำที่ดื่มด้วยนายแพทย์ท่านนั้นได้ถามคุณวิทยาว่าท่านนายอำเภอรู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนนี้ติดอยู่ในศาลคุณวิทยาก็บอกไปตามความเป็นจริงว่าท่านเห็นเด็กในความฝันแต่หมอกลับคิดว่าท่านพูดเล่นคุณวิทยาก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรต่อเพราะคิดว่าหากขืนยืนยันตามความเป็นจริงแพทย์ท่านนั้นก็ยังคงเห็นว่าเป็นเพียงการพูดเล่นอยู่ดีหลังจากระดับน้ำทรงตัวอยู่ราวๆ2 สัปดาห์ก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติคุณวิทยาได้กลับไปเยี่ยมเด็กคนนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้พบว่าเด็กมีอาการดีขึ้นตามลำดับเด็กเล่าให้ท่านฟังว่าอยู่กับยาย2 คนพ่อแม่ตายหมดแล้วตอนที่น้ำท่วมทุกคนก็ได้ช่วยกันขนของยายได้พาเด็กคนนั้นมาไว้ที่ศาลเจ้าจากนั้นก็ไม่เห็นหน้ายายอีกเลยระดับน้ำบริเวณหน้าศาลเจ้าสูงมากเด็กคนนั้นจึงมีสภาพเหมือนถูกปล่อยเกาะไม่มีใครผ่านมาให้ความช่วยเหลือสิ่งเดียวที่เด็กคนนั้นทำได้ก็คือนึกถึงคำพูดของยายที่บอกกับเธอว่าเจ้าแม่แก่นจันทร์ศักดิ์สิทธิ์มากใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้นึกถึงเจ้าแม่แก่นจันทร์เด็กคนนั้นก็เลยขอให้เจ้าแม่

0: ่นจันทร์ช่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมองได้สองประเด็นคือประเด็นแรกเป็นเรื่องของความบังเอิญส่วนอีกประเด็นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่แก่นจันทร์คุณนครเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าแม่แก่นจันทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองราชบุรีให้ความเคารพและศรัทธาทำให้ทราบว่าศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ตั้งอยู่ภายในตัวอำเภอเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นศาลเจ้าแม่จะตั้งอยู่ทางขวามือของเส้นทางเลี่ยงเมืองราชบุรีเพชรบุรีตัวศาลเจ้าสร้างแบบเป็นแถวยาวชั้นเดียวหลังคาเป็นสีแดงมองเห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อราวๆ50กว่าปีที่แล้วศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ยังเป็นศาลไม้เล็กๆตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวศาลในปัจจุบันคุณวัฒนาจงไพบูลย์ซึ่งเป็นคนดูแลศาลได้เล่าว่าเจ้าแม่แก่นจันทร์มีอายุนับร้อยปีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากตามตำนานกล่าวกันว่าเจ้าแม่องค์เดิมเป็นแค่ท่อนไม้แก่นจันทร์ซึ่งเป็นไม้ที่มีความหอมมากต่อมาเจ้าแม่ได้ไปเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าไม่อยากอยู่ในสภาพขอนไม้แบบนี้อีกแล้วเจ้าแม่อยากจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์ตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจแต่เจ้าแม่ก็ไปเข้าฝันคนอีกหลายคนคราวนี้พวกชาวบ้านก็เลยเชื่อทำการแกะสลักไม้แก่นจันทร์ให้มีรูปร่างเป็นผู้หญิงสาวครั้นหลังจากทำการแกะสลักไม้แก่นจันทร์เสร็จแล้วจึงทำพิธีอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในศาลหลังเก่าแต่ต่อจากนั้นไม่นานเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันชาวบ้านอีกพร้อมกับบอกว่าที่ตั้งของศาลทุกวันนี้ไม่ถูกทิศอยากให้ย้ายตัวศาลไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทีแรกพวกชาวบ้านก็ไม่ยอมเพราะว่าการย้ายศาลไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อตกลงกันว่าจะไม่มีการย้ายศาลตามที่เจ้าแม่มาเข้าฝันบอกเหตุการณ์ร้ายๆก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มจากพวกเด็กๆแถวศาลเจ้ามีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายพอเด็กบ้านนี้หายเด็กบ้านนั้นก็ป่วยและที่ตั้งของศาลซึ่งเป็นทางโค้งจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำพวกชาวบ้านก็เลยทำพิธีเชิญเจ้าแม่มาประทับทรงได้ความว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของพวกพูดผีปีศาจเจ้าแม่แก่นจันทร์ท่านไม่ได้ประทับอยู่ในศาลนานแล้วคนทรงก็ถามเจ้าแม่ว่าทำไมทิ้งพวกชาวบ้านไปเจ้าแม่ตอบว่าใจจริงแล้วไม่ได้อยากทิ้งพวกชาวบ้านไปหรอกแต่อยู่ที่ศาลนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าทิศทางที่ตั้งของศาลไม่ถูกต้องเจ้าแม่เคยบอกไปแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเจ้าแม่ก็เลยต้องกลับแต่ถ้าตั้งศาลอย่างถูกต้องเจ้าแม่ก็จะกลับมาประทับอีกครั้งหนึ่งพวกชาวบ้านก็เลยยินยอมให้ย้ายตัวศาลเจ้าแม่มาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลทุกวันนี้ทางด้านความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่แก่นจันทร์ในความเชื่อของคนทั่วไปต่างก็มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเจ้าแม่แก่นจันทร์นี่เป็นเทพแห่งความเมตตาและโชคลาภการบูชาเจ้าแม่แก่นจันทร์ผู้บูชาสามารถจะกระทำได้ทุกวันแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าจะบนบานขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่นี่ห้ามตรงกับวันพระโดยเด็ดขาดส่วนการนำสิ่งของมาเพื่อเส้นไหว้หรือว่าบูชาเจ้าแม่แก่นจันทร์ควรจะเป็นผลไม้จำพวกส้มหากเป็นพวงมาลัยก็ต้องใช้พวงมาลัยสดอย่าใช้พวงมาลัยแห้งหากเป็นเครื่องประดับก็ควรจะเป็นสร้อยที่มีลักษณะสีสันดูคล้ายสร้อยไข่มุกไม่ควรนำอาหารประเภทหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดมาถวายเจ้าแม่สำหรับผู้ที่ต้องการจะต่อดวงชะตาเพิ่มราศีความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองก็ควรจะเติมน้ำมันตะเกียง
1: ท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งนะเกิดจากกรรมนะครับกรรมของเราเองคนเราทำอะไรเอาไว้สิ่งที่ทำนั้นไม่หนีไปไหนเป็นของเรามันจะฝังมันจะติดตามตัวเราไปมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังมีครอบครัวหนึ่งนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตมีคนแก่อยู่คนหนึ่งนะครับทุกคนในบ้านเรียกว่าแม่และย่าผู้เป็นย่านี่แก่เฒ่าชราแก่ป่วยเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องเป็นภาระให้กับลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่งสามคนนี้ต้องช่วยกันปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติวัดถากป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดหนักเช็ดเบาอดตาหลับขับตานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไปนานๆก็เกิดอาการเบื่ออาการเซ็งไม่อยากจะปรนนิบัตินะครับคือเบื่อทั้งเซ็งเป็นอาการที่อึดอัดนะป่วยทั้งแก่ทั้งป่วยทำงานไม่ได้ตายก็ยากอีกนี่คือความรู้สึกของคนดูแลคนป่วยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับท่านผู้ฟังนะครับ พอป่วยนานๆเข้าในคนดูแลเขาก็เริ่มเหนื่อยฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยตัวเองให้เหนื่อยอย่าปล่อยตัวเองให้ป่วยนะครับขอโทษครับในค่ำคืนของคืนวันหนึ่งนะครับผู้เป็นพ่อก็ออกปากชวนลูกชายของตัวเองว่านี่ลูกพ่อตอนเนี้ยดึกมากแล้วลูกไปเอาเข่งหลังบ้านมาไปเอามาลูกไปพ่อเอาเข่งมาทำไมอ่ะพ่อจะเอามาใส่หญ้าไปทิ้งแม่น้ำดึกมากแล้วไม่มีใครเห็นหรอกลูกคือเหนื่อยหน่ายกับการดูแลญาติที่ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งสองพ่อลูกก็ดูแลก็จัดการนะครับจับหญ้าซึ่งเป็นเท่าชราใส่เข่งถอยรถมายกเข่งขึ้นมาสักพักเดียวก็ถอยรถจ่อลงแม่น้ำช่วยกันยกเข่งเตรียมพร้อมจะโยนนะผู้เป็นชายไอ้ลูกชายเนี่ยก็เลยพูดกับพ่อว่าพ่อโยนแต่หญ้านะเข่งเอาไว้ไม่ต้องโยนทำไมล่ะลูกเอ้าพ่อผมก็จะเก็บเข่งใบนี้ไว้ตอนพ่อแก่ถ้าเป็นอัมพาตเหมือนยายผมก็จะได้ใช้เข่งใบนี้ใส่พ่อมาทิ้งเหมือนกับย่าเนี่ยไงนะพ่อยังไงก็พ่อก็แก่ลงทุกวันอยู่แล้วคงไม่นานเกินรอนะไม่ต้องหาเข่งใบ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติและสบส.สั่งย้ายด่วนผอ.สบส.5เข้าส่วนกลางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเส้นปมปิดศูนย์ผู้สูงอายุเถื่อนกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ความคืบหน้ากรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบการดำเนินงานที่ผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559และการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลแล้วทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ให้เข้ามาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างรอการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นตอปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกองเอกพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทอง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP 5สับส่งออกนอกไปหลายประเทศเป็น10ประเทศ24ชั่วโมงได้ที่ www.tipmongkol555.com เป็นภาษาอังกฤษเขียนยังไงพิมพ์ยังไงนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้เขียนยังไงพิมพ์ยังไงนี่ให้หลานให้ลูกให้หลานอยู่ใกล้ๆเนี่ยพิมพ์ให้ดูข้างกล่องข้างกล่องจะเขียนไว้หรือว่าดูในแผ่นพับก็จะเขียนเอาไว้นะครับฟังก็จะมีนิทานให้ฟังตลอดเวลาไม่ซ้ำกันเป็นพันๆเรื่องในน้ำมังคุดนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับ 80% รสชาติอร่อยบางคนก็ถามว่ากินยากไหมกินง่ายไหมกินแล้วติดใจนะบางคนถึงขนาดเลียถ้วยต้องบอกอย่างนั้นเลยอร่อยครับท่านผู้ฟังนะครับเราก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำลูกเดือยหลายท่านก็คงรู้จักลูกเดือยนะครับลูกเดือยนี่ถือว่าลูกเดือยในโบราณเขาถือว่าเป็นยาเย็นนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากจะช่วยขับปัสสาวะ บางคนเขาบอกว่าบำบัดอาการหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้นะครับน้ำลูกเดือยก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ของเราน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกับท่านผู้ฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญ
1: วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดราชบุรีครับไปฟังเรื่องความมหัศจรรย์ของเจ้าพ่อเขาบินคือความลี้ลับของสิ่งเหนือการพิสูจน์ในโลกนี้มีอยู่มากมายบางเรื่องเราอาจจะเพียงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูแต่ว่าไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตนเองแต่บางเรื่องเราอาจจะพบเห็นหรือว่าสัมผัสด้วยตัวเองทำให้เกิดความงุนงงสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะค้นหาความจริงได้ในที่สุดเราก็มักจะเรียกความลี้ลับที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้ว่าความมหัศจรรย์นะแล้วก็เรียกต้นเหตุที่ทำให้เกิดความลี้ลับนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยในมีจิตผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าความลี้ลับมา

0: ตั้งแต่โบราณกาลแล้วอย่างเช่นคุณนครเนี่ยตอนที่อยู่ต่างจังหวัดหลังบ้านมีจอมปลวกขึ้นอยู่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็สูงมากข้างๆจอมปลวกมีดงกล้วยขึ้นอยู่หลายสิบต้นเวลาเจ้าของสวนเขาตัดกล้วยส่วนที่เป็นใบและต้นเขาก็จะตัดทิ้งเพื่อให้กล้วยงอกขึ้นมาใหม่คุณนครกับเพื่อนๆก็นำใบกล้วยมากองสุมๆกันจนหนาจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนจอมปลวกแล้วกระโดดลงมาบนใบกล้วยเป็นที่สนุกสนานพอผู้ใหญ่เห็นเข้าก็ตกอกตกใจคว้าไม้มาไล่ตีเพื่อหาว่าเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตอนนั้นงงมากไม่รู้ว่าการที่ขึ้นไปกระโดดเล่นบนจอมปลวกมันเป็นความผิดแต่พอผู้ใหญ่เผลอคุณนครก็จะชวนพวกเพื่อนๆมากระโดดจอมปลวกเล่นอีกพอโตขึ้นก็สังเกตว่าจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่มักจะมีพวกชาวบ้านนำผ้าแพรมาล้อมรอบพร้อมกับนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บูชาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเขาทำอย่างนั้นทำไมเพราะถ้าหากว่าจอมปลวกมีความศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วก็ทำไมตอนที่คุณนครปีนขึ้นไปกระโดดโลดเต้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเมื่อไม่นานมานี้คุณนครมีโอกาสเดินทางไปยังอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีระหว่างทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอสวนพึ่งจะต้องผ่านศาลแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดถ้ำเขาบินคุณนครก็สังเกตเห็นว่าตรงบริเวณนั้นมักจะมีรถมาจอดเรียงรายเป็นจำนวนมากคนที่มากับรถไม่ว่าจะเป็นคนโดยสารหรือว่าคนขับจะลงมาจากรถแล้วตรงเข้าไปจุดธูปกราบไหว้ที่ศาลนั้นก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมผู้คนถึงได้พากันมากราบไหว้ศาลแห่งนี้กันมากมายนักพอสอบถามเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรีจึงได้ทราบว่าศาลแห่งนี้ชื่อว่าศาลเจ้าพ่อเขาบินซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนเป็นจำนวนมากในตอนเดินทางขากลับคุณนครก็เลยแวะจอดรถตรงบริเวณที่เป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเขาบินเพื่อจะสอหาข้อมูลที่มาที่ไปของศาลแห่งนี้ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเจอกับคุณป้าสำรวมอาชีพแกวิ่งรถล่องค้าขายไปมาอยู่แถวสวนพึ่งท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมานะป้าเองก็เห็นมีศาลเจ้าพ่อเขาบินท่านตั้งอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าไหร่นักแต่พอต้องเดินทางไปมาค้าขายผ่านศาลท่านบ่อยๆก็พบว่าที่ศาลเนี่ยมักจะมีผู้คนมากราบไหว้บูชากันเยอะบางครั้งก็เห็นว่าเคยมีคนเอาหนังกางแปลงมาเปิดฉายอยู่ตรงลานด้านหลังศาลเจ้าพ่อบางทีเห็นเขาปักหลักฉายอยู่เป็นเดือนๆก็เคยมีเมื่อสอบถามดูก็รู้ว่ามีคนจ้างให้มาฉายเพื่อแก้บนให้กับเจ้าพ่อทุกคนที่ขับรถผ่านถนนสายนี้พอมาถึงศาลก็จะต้องบีบแตรแสดงความเคารพจนเสียงแตรดังอยู่ไม่ขาดระยะแล้วตัวป้าเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอภินิหารของท่านมาแล้วครั้งหนึ่งคุณป้าสำรวมเล่าต่อไปว่าครั้งหนึ่งจำได้ว่าเป็นตอนกลางคืนที่มีฝนตกหนักแต่คุณป้าจำเป็นจะต้องเดินทางไปรับของจากตลาดราชบุรีเพื่อนำกลับไปขายที่อำเภอสวนพึ่งขณะที่สามีคุณป้ากำลังขับรถกระบะซึ่งบรรทุกข้าวสารมาเต็มคันรถท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักนั้นอยู่ๆก็รู้สึกว่ารถสายไปสายมาเป็นงูเลื้อยสามีของคุณป้าไม่สามารถจะควบคุมรถให้อยู่ในสถานการณ์ปกติได้จนนั้นจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่รถกำลังดิ่งลงจากเขาพอดีพอไม่สามารถบังคับรถให้ตรงได้มันก็ทำท่าจะตกถนนซึ่งหากตกไปจากถนนจริงๆน่ะคงจะต้องได้รับบาดเจ็บหรือตายกันทั้งคู่แหละเพราะเป็นทางลงเขาที่ค่อนข้างจะสูงชันมากเมื่อเห็นท่าว่าสามีคงจะเอาไม่อยู่แน่แล้วคุณป้าสำรวมก็ตั้งจิตระลึกถึงเจ้าพ่อเขาบินขอให้ท่านช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยด้วยและทันใดนั้นเองปรากฏว่ารถที่เคยเลื้อยสายไปสายมาเหมือนกับงูกลับบังคับได้อีกครั้งหนึ่งสามีของคุณป้าก็เลยค่อยๆชะลอรถให้เข้าจอดตรงข้างทางจนกระทั่งจอดรถได้ด้วยความปลอดภัยในที่สุดเมื่อรถจอดสนิทแล้วสามีคุณป้าก็ลงไปสำรวจว่าเกิดปัญหาขัดข้องประการใดซึ่งก็ได้พบว่ากระทะล้อรถทางท้ายน็อตหลุดทำให้ล้อหลวมและเมื่อรถต้องรับน้ำหนักมากถึง2ตันจากการบรรทุกข้าวสารมาเต็มคันก็ทำให้เกิดการเหวี่ยงตัวจนน็อตที่เหลืออยู่ค่อยๆกระเด็นออกไปจนหมดกระทะล้อก็เลยสะบัดไปมาแล้วก็ทำท่าจะเหวี่ยงหลุดออกไปแต่แล้วอยู่ๆแทนที่กระทะล้อจะหลุดเพราะแรงเหวี่ยงกลับไม่ยอมหลุดทำให้การบังคับควบคุมรถสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่ง สามีของคุณป้าสำรวมจึงสามารถบังคับรถได้กระทั่งค่อยๆชะลอรถลงตรงข้างทางด้วยความปลอดภัยราวปาฏิหาริย์จากเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคุณสำรวมแล้วก็ยังมีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเป็นผลมาจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาบินอีกเรื่องหนึ่งคือได้มีคนขับรถส่งของของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งต้องขับรถชายผู้นี้เป็นคนขับรถซึ่งไม่ค่อยเชื่อถือในสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยไม่เคยสนใจแม้แต่จะบีบแตรแสดงความเคารพเหมือนกับเช่นรถคันอื่นๆที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาหน้าศาลเจ้าพ่อเขาบินวันหนึ่งเขาได้ขับรถมากับภรรยาเจ้าของโรงงานพอรถวิ่งจนจะถึงศาลเจ้าพ่อเขาบินภรรยาเจ้าของโรงงานก็บอกให้ชะลอรถหาที่จอดชายคนขับก็ถามว่าจะจอดทำไมก็ได้รับคำตอบว่าจะเอาส้มที่เตรียมมาไปถวายเจ้าพ่อเมื่อคนขับรถได้ยินอย่างนั้นก็ค้านบอกว่าอย่าเลยเพราะจอดรถแถวนี้มันอันตรายเอาไว้ขากลับเขาจะเป็นคนเอาส้มลงไปถวายให้แทนภรรยาเจ้าของโรงงานก็บอกดีเหมือนกันแล้วทั้งสองก็เดินทางกันต่อไปจนถึงอำเภอสวนพึ่งตอนขากลับก่อนจะออกรถภรรยาเจ้าของโรงงานก็บอกคนขับว่าส้มอยู่หลังรถนะอย่าลืมเอาไปถวายให้เจ้าพ่อด้วยคนขับก็รับปากว่าจะจัดการให้ไปตามเรื่องแต่ในใจก็คิดว่าเรื่องอะไรจะเอาไปถวายเจ้าพ่อส้มดีๆแบบนี้เจ้าอยากกินเลยชายคนขับรถก็ตั้งใจจะเอาไปให้ลูกที่บ้านกินพอรถวิ่งมาถึงศาลเจ้าพ่อเขาบินเขาก็หันหน้าไปทางศาลแล้วก็พูดบอกว่าเจ้าพ่ออยากกินเลยนะของมันแพงเดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกผมกินดีกว่าจากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านลูกก็วิ่งมาหาเขาก็ส่งถุงส้มให้ลูกเอาไปกินตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตกดึกคืนนั้นเขาก็ฝันไปว่ามีอาแปะแก่ๆมาในห้องนอนแล้วก็ชี้หน้าท่าทางน่ากลัวมากเขาได้ยินชัดเจนมึงเอาของกูไปกินมึงจะต้องเดือดร้อนจากนั้นชายคนขับรถก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงลูกร้องพอไปดูก็ปรากฏว่าลูกเขากำลังนอนบิดตัวท่าทางเจ็บปวดเขาก็ตกใจถามลูกว่าเป็นอะไรลูกไม่พูดแต่ชี้ไปที่ท้องตอนนั้นคนตื่นกันทั้งบ้านเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็พาเข้าห้องฉุกเฉินเพราะว่าอาการหนักมากนะเขาก็ถามภรรยาว่าลูกกินอะไรเข้าไปภรรยาก็บอกว่ากินข้าวกับแกงจืดแล้วก็ไข่ต้มไม่ได้กินอะไรที่แสลงท้องอย่างแน่นอนแล้วภรรยาก็ถามย้อนกลับว่าเอาอะไรให้ลูกกินเข้าไปเขาก็บอกว่าแค่ส้มเขียวหวานซึ่งก็ไม่น่าจะทำให้ปวดท้องได้มากมายขนาดนี
1: ้พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเรายังอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีความสุขนอกจากความสุขทางกายแล้วนี่ใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราป่วยกายมันก็ป่วยด้วยแต่ถ้าใจเราดีกายมันก็ดีด้วยนะครับผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ถึงจิตใจของเขาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์หลายท่านอาจจะชอบสวดมนต์หลายท่านอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หลายท่านก็อาจจะชอบปฏิบัติเลยชอบนั่งกรรมฐานเลยทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรดีมากดีน้อยกว่ากันแต่ความเหมาะสมนี่การสวดมนต์มันก็เหมือนกับว่าการฝึกสมาธิการทำจิตให้เป็นศรัทธาการทำจิตให้สงบด้วยวิธีที่มีตัวยึดเหนี่ยวจิตที่ชัดเจนเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมือที่เรายกมือขึ้นนี่ทำให้เรามีสติแต่ถ้าเราหลับตาทำกรรมฐานเลยเนี่ยบางทีมันง่วงมันโง่นะครับบางทีมันง่วงมันโง่แล้วก็เราไปปฏิบัติบางสำนักบางแห่งเนี่ยถ้าจิตเรายังไม่สงบอยู่นี่ท่านจะยังไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้สวดอิติปิโสนะครับสวดพ้น6บท7บทสวดบางทีสวดอยู่ครึ่งวันนะครับสวดเกินอายุ1เที่ยวสวดอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงสวดจนล้า2วัน3วัน4วัน5วันจนกระทั่งว่าจิตใจเราค่อยๆอ่อนโยนขึ้นท่านจึงจะให้เริ่มปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระ แต่ที่จริงแล้วต้นไม้นี่ต้องประกอบด้วยแก่นต้องประกอบด้วยเปลือกต้องประ

0: กอบด้วยกระพี้จึงอยู่ได้มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระพี้ไม่มีแก่นมันก็ไม่ถูกต้องนะก็จะเป็นต้นกล้วยไปไม่มีสาระนะครับฉะนั้นการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะสวดมนต์นี่ผมว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกคือช่วงโควิดนี่แหละใหม่ๆนี่แหละนะครับว่าแกก็ทำงานเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่พอช่วงโควิดเขาก็มีการปลดพนักงานออกในทั้งแผนกเนี่ยปลดออกเกือบหมดแกก็ต้องรับงานหนักอยู่คนเดียวงานก็หนักทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็หอบงานมาทำงานอยู่บ้านแกบอกทรมานมากๆ4 เดือนคือท้อมากอยากจะลาออกทุกวันเป็นทรมานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแกก็ไปหางานใหม่หางานเป็นเกือบ10 ที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะว่าอายุการทำงานเนี่ยแกอายุมากแล้วด้วยนะครับแล้วเงินเดือนก็กดมากๆงานก็ต้องหาใหม่ที่หลายๆที่มันหาไม่ได้เลยทีนี้เขาก็มีคนแนะนำให้เขาลองสวดอิติปิโส108 จบคือแกบอกว่านะครับก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอสวด108 จบนี่ก็มันก็ยากเขาก็บอกนะครับมันคือไม่คิดว่าจะทําได้แต่ก็เขาก็ไม่ใหม่ๆเขาก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองดูนะครับคือตอนแรกเขาคิดว่างานเนี่ยจะหาได้ไม่ได้มันน่าจะขึ้นกับความสามารถของเรานะครับเขาก็ลองดูไม่เสียหายก็เลยสวดนะครับสวดไปเรื่อยๆจนก็ใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณ45 นาทีสวดจนคอแห้งออกเสียงตลอดแกบอกว่าเวลาสวดไปเนี่ยทำให้ใจเราสงบอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คิดมากก็ทำให้เราให้เขาในลืมไปได้ชั่วขณะหนึ่งมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็พอสวดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่กี่วันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็งงนะครับคือสวดไปไม่กี่วันเองประมาณ10 กว่าวันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ที่เขาเคยไปสัมภาษณ์งานที่ไม่รับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียกไปนะครับเขาก็เรียกไปคือแกบอกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ดีแต่เขาก็เรียกไปให้งานใหม่ให้งานที่ดีๆเขาแล้วก็ที่จะพอจะลาออกจากที่เก่าที่เก่าก็ไม่ให้ออกจะปรับเงินเดือนให้อีกนะแต่แกก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นว่าการที่จิตใจสงบจิตใจที่เป็นบุญสวดมนต์ประจำทุกวันนี่มันสามารถดึงสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตเป็นบุญทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยอกุศลและจิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าแล้วก็กุศลและจิตหรือว่ากุศลวิบากผลแห่งความดีมันก็จะมีโอกาสให้ผลได้ง่ายขึ้นดีมันก็จะดูดดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกว่า out of control หรือ out of reach เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราสวดมนต์ได้เราทำจิตให้สงบได้ทำไปเรื่อยๆจิตสงบแล้วสมาธิงพิกเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังประชานตินะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฏตราปนารินก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนอกจากใจก็กายตัวช่วยทางกายก็ฝากน้ำมกุฏตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินลองไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมกุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงิน

0: ก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

นายคนขับรถได้เริ่มสับสนรู้สึกใจไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านั้นเขาเองก็ฝันไม่ดีเลยก็ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังพอฟังจบภรรยาก็ต่อว่าเป็นการใหญ่ก็บอกว่าการทำแบบนั้นเท่ากับไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเขาบินท่านศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีใครกล้าไปลบหลู่ท่านหรอกจากนั้นภรรยาก็บอกให้รีบเดินทางไปขอขมาพร้อมกับสั่งให้ซื้อส้มเขียวหวานไปคืนท่านด้วยเขารอจนกระทั่งรุ่งเช้าก็รีบเข้าไปในตลาดเพื่อหาซื้อส้มเขียวหวานไปคืนเจ้าพ่อแล้วก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการขอขมาท่านและได้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปอีกชุดหนึ่งพอได้ของครบก็รีบเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาบินก่อนที่รถจะออกได้มีจีนแก่ๆคนหนึ่งมาถามเขาว่าจะไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาบินใช่ไหมเขาจะขอติดรถไปด้วยคนชายคนขับรถก็ให้นั่งไปด้วยตอนอยู่บนรถเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกให้อาแปะฟังพอเล่าจบอาแปะก็พูดว่าดีแล้วถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงคราวหน้าจะได้ไม่ทำผิดพลาดอีกศาลเจ้าพ่อเขาบินมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าไม่นับถือก็เฉยๆเสียเรื่องราวที่ร้ายๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะไปลบหลู่ท่านก็เลยแสดงอภินิหารให้เห็นพอถึงศาลเจ้าพ่อเขาบินชายคนขับรถก็ลงจากรถรีบนำส้มไปถวายพร้อมกับจุดธูปเทียนเพื่อบอกกล่าวท่านในสิ่งที่ล่วงเกินท่านไปตอนนั้นเขานึกขึ้นได้ว่าอาแปะแกยังอยู่บนรถแกจะลงที่นี่ก็เลยเดินกลับมาที่รถอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอาแปะที่มาด้วยแกหายไปไหนก็ไม่รู้ที่ตรงนั้นก็เป็นที่โล่งๆถ้าแกลงจากรถเขาจะต้องมองเห็นก็เลยทำให้เขาถึงกับขนลุกสู้เชื่อทันทีเลยว่าอาแปะที่นั่งคุยกับเขามาตลอดทางจะต้องเป็นเจ้าพ่อเขาบินอย่างแน่นอนเมื่อเขาเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าลูกมีอาการดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ก็เลยยิ่งทำให้เชื่อมากขึ้นว่าในโลกนี้พลังอำนาจของไสยศาสตร์ยังมีอยู่จริงแล้วก็เป็นพลังที่น่ากลัวมากด้วยครับพูดถึงเจ้าแม่นี่เดี๋ยวย้ายจากราชบุรีไปเมืองกาญกันหน่อยจังหวัดกาญจนบุรีนี่นับเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงปัจจุบันเนื่องจากทุกวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันไม่ขาดสายนอกจากอนุสรณ์ความบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สองที่มีทหารฝ่ายพันธมิตรต้องมาสังเวยชีวิตณดินแดนแห่งนี้นับจำนวนไม่ถ้วนแล้วจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามอยู่อีกหลายต่อหลายแห่งถ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองกาญแล้วศาลเจ้าแม่กาหลงเนี่ยดูจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่ในระดับต้นๆเพราะความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปี่ยมไปด้วยพลังเมตตาจิตของท่านทำให้ไม่ว่าใครจะที่จะพบรักแล้วผิดหวังหรือว่าอยากจะรวยทางลัดหรือว่าอื่นๆก็มักจะไปขอพึ่งบารมีอำนาจอิทธิฤทธิ์จากเจ้าแม่แต่ละคนไปแล้วก็ไม่เคยจะพบกับความผิดหวังเจ้าแม่กาหลงท่านจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อน

0: พอแล้วควายของชาวบ้านเดินผ่านมาพอตกยามค่ำคืนที่นี่จะวิเวกวังเวงมากรอบๆตัวก็จะมีแต่ความมืดปกคลุมเต็มไปหมดนานๆทีจะได้ยินเสียงเสือหรือว่าช้างร้องดังแว่วมาแต่ไกลและสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นเสียงของหมาป่าเพราะว่าสัมสัตว์พวกนี้ยามที่ออกล่าเหยื่อเป็นอาหารมันจะพากันมาเป็นฝูงเป็นจำนวนมากในครั้งนั้นตรงบริเวณจุดที่ตั้งศาลเจ้าแม่กาหลงในปัจจุบันมีต้นกาหลงตั้งตระหง่านอยู่ต้นหนึ่งและที่ใต้ต้นกาหลงมีเพียงศาลเพียงตาธรรมดาตั้งอยู่พระธุดงค์ท่านเคยนั่งสมาธิแล้วก็ได้พบว่าในต้นกาหลงเนี่ยมีหญิงสาวผมยาวผิวเหลืองเหมือนขมิ้นแต่งกายเหมือนสาวชาววังสมัยโบราณผ้าสีเขียวอารามแล้วก็อยู่ที่ต้นกาหลงนี่มาหลายร้อยปีแล้วเมื่อทราบดังนั้นท่านก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติโยมที่มาถวายภัตตาหารเช้าฟังจากนั้นชาวบ้านก็พากันเฮลาโลเอามาจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้บูชาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็อธิษฐานขอพรจากเจ้าแม่ท่านเป็นพระก็เลยไม่สนใจกับเรื่องของชาวบ้านคุณบุญธรรมวงทองอายุ68ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำติดกับศาลเจ้าแม่กาหลงได้กล่าวว่าเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าแม่กาหลงนี้มีความเป็นมาสลับซับซ้อนคนที่รู้เบื้องหลังจริงๆนั้นก็ล้มหายตายจากไปแล้วจะมีสักกี่คนที่รู้ประวัติเจ้าแม่กาหลงนี้อย่างท่องแท้แต่ที่แน่ๆก็คือท่านศักดิ์สิทธิ์มากมีชาวบ้านทั้งคนในท้องถิ่นและต่างถิ่นพากันมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กาหลงที่ศาลนี้ไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กาหลงนี้บางคนก็มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลบางคนก็มาพึ่งบารมีให้ท่านช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนให้บางคนก็มาให้ท่านช่วยในเรื่องเข้ารับราชการหรือว่าติดต่อขายที่ดินตลอดจนมาบนบานศาลกล่าวขอหวยจากเจ้าแม่กาหลงซึ่งท่านก็มักจะไม่ค่อยทำให้ใครผิดหวังเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเจ้าแม่กาหลงท่านขมังนักในอดีตเคยมีเรื่องรักๆใคร่ๆของคนหนุ่มสาวตามประสาคนที่ผิดหวังจากความรักซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันก็จะมาจุดธูปให้เจ้าแม่ช่วยซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ความรักสมหวังในไม่ช้ามีอยู่หลายรายที่คุณบุญธรรมรู้ไม่ว่าจะเป็นผิดหวังในด้านความรักอาทิเช่นแฟนสาวคนรักหักอกหรือว่าสามีไปมีภรรยาน้อยหรือภรรยาหนีสามีไปก็มักจะมาบนบานศาลกล่าวให้เจ้าแม่ช่วยเหลือและส่วนใหญ่ก็ได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจจะเห็นได้จากการมาแก้บนต่างๆซึ่งมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเจ้าแม่กาหลงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นกาหลงนี้จะช่วยเหลือคนที่ผิดหวังกับเรื่องของความรักต่อให้เลิกร้างกันไปหลายปีท่านก็สามารถจะชักจูงมาพบรักกันได้อีกท่านมีพลังอำนาจสูงมากด้วยอิทธิฤทธิ์ถ้าเป็นเรื่องความรักนี่ต้องยกให้เจ้าแม่กาหลงทีเดียวใช่ว่าท่านจะช่วยแต่เฉพาะเรื่องความรักเท่านั้นเรื่องการค้าการขายท่านก็ช่วยได้เหมือนกันผู้ใดมีไม้กาหลงที่ผ่านการปลุกเสกด้วยวิชาอาคมจากอาจารย์ผู้เรืองเวทหากนำไปบูชาไว้บนหิ้งในร้านรับรองได้ว่าจะมีลูกค้าอุดหนุนซื้อสินค้าในร้านไม่ขาดสายนั่นเป็นเพราะพลังอนุภาพของไม้กาหลงเคยมีกระแสเล่าลือกันว่าเจ้าแม่กาหลงที่อยู่ในศาลนี้มีชาวบ้านเคยเห็นท่านมาแล้วแต่นั่นเป็นคำเล่าอ้างของเพื่อนบ้านและผู้อาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังจะจริงหรือเท็จก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดเพียงแต่มีการเล่าต่อๆกันมาว่าเจ้าแม่ที่ต้นกาหลงเป็นผู้หญิงสาวใบหน้าเรียวรูปไข่แล้วก็สวยงามมากผิวกายของท่านเหลืองอร่ามดุจทองสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีเขียวมรกตเหมือนคนที่อยู่ในวังสมัยโบราณยามเยื้องไกลก็เหมือนพญาหงส์ย่างเท้าชาวบ้านที่เห็นเจ้าแม่กาหลงนั้นเห็นเพียงไม่กี่วินาทีท่านก็เดินหายเข้าไปในต้นกาหลงและต่อมาคนที่เห็นเจ้าแม่กาหลงอยู่ได้ไม่นานก็จบชีวิตลงเล่ากันว่าก่อนที่แกจะตายแกได้พบทองคำอยู่ในไหกลางทุ่งนาห่างจากต้นกาหลงประมาณ3กิโลเมตรแกได้นำทองคำติดตัวกลับบ้านไปด้วยพอมาถึงบ้านปรากฏว่าก้อนทองคำที่แกเก็บมานั้นกลายเป็นก้อนหินอันนี้ก็เป็นแต่เพียงคำตำนานเล่าขานเท่านั้นครับศาลเจ้าแม่กาหลงทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควถ้าท่านมีโอกาสไปเที่ยวเมืองกาญก็สามารถจะแวะไปสักการะกราบไหว้เจ้าแม่กาหลงได้ทุกวันนะครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปรักษามาไปกิน ยาตรงนู้นไปรักษาสมุนไพรตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นผมก็ดีใจด้วย

0: แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดถอนใจอย่าเพิ่งท้อใจอ่ะลองอีกสักอย่างหนึ่งกัดฟันซื้อเอาดิน้ำมคุตราพนาลินขอผู้พันไปโลดเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อดวงเราดีบุญเราสัมพันธ์กันบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความสึกหรือความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าพ่ายแพ้เราเองก็เป็นคนกำหนดได้ด้วยตัวเราเองท่านผู้ฟังสุขจะทุกข์เรากำหนดที่ใจของเราเองกำหนดให้สุขก็สุขกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยวางก็สุขยึดมั่นก็ทุกข์ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พระท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพังงานะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตคือโดนสึนามิมาลุงจำเนียนนะครับก็จะมาเล่าเรื่องการดื่มน้ำมคุฏแล้วก็สึนามิด้วยฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพาท่านผู้ฟังมาที่จังหวัดพังงากับตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งคือชื่อ
1: คุณลุงจำเนียนครับผิวนวล
0: คุณลุงจำเนียนผิวนวลคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 68ครับ
0: 68ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรครับคุณลุง
1: 1008
0: 1008
1: หมู่4
0: ตำบล
1: บางม่วง
0: บางม่วง
1: จังหวัดพังงา
0: อำเภอตะกั่วป่า
1: อำเภอตะกั่วป่า
0: จังหวัดพังงาครับก็ขออนุญาตถามนะมาถึงก็ถามเลยก็เล่าในสิ่งที่เป็นจริงนะในสิ่งที่เราประสบมาเพราะว่าสิ่งที่เราเล่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหลายๆคนถามคุณลุงแถวๆนี้เขาเรียกคุณลุงชื่อเล่นชื่อเลย
1: โกฮิต
0: ลุงโกฮิตถามโกฮิตว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสุขภาพมันเป็นอะไร
1: ผมเคยโดนเนี่ยโดนสึนามิรักษามาปีกว่า
0: สึนามิเพราะมันเกิดที่นี่เนาะ
1: ครับทีหลังมันปวดขานี่ขาเดินเดินไม่ค่อยได
0: ้อ๋อสึนามิตรงโดนที่ขาเนี่ย
1: ครับหมอจะตัดผมแม่ตัดก็ผมพยายามกินยาเรื่อยกินยาสมุนไพรมั่งกินยาหลวงมั่งกินจนปีกว่าถึงจะหายทีนี้ผมก็พยายามกินยาอยู่ตลอดกินยาสมุนไพรโน้นมั่งนี้มั่งก็กินไปเรื่อยๆแต่หลังผมมากินขอไอ้น้ำมังคุดเนี่ย
0: ไม่ก่อนที่จะกินน้ำมังคุดเนี่ยมันอาการมันเป็นยังไง
1: มันขามันเมื่อยเดินไกลไม่ได้
0: ขาเมื่อยมันปวดไหม
1: ปวด
0: ช่วงไหนช่วงนี้อ๋อช่วงขาหน้าขาหลังหน้าเท้าปวดมันตึงหรือมันยืด
1: มันตึงมัน
0: ขาขวา
1: ครับ
0: มันเดินไกลไม่ได้นี่เดินได้ประมาณไหนเดินได้
1: เมื่อก่อนเนี่ยเดินได้จากนี้ไปร้านค้าที่ขายข้าวตรงนั้น
0: ปากซอยนี่ประมาณ100 เมตร
1: ก็ต้องหยุดนั่งนะ
0: หยุดนั่ง
1: ครับต้องหยุดนั่ง
0: อ๋อแค่ร้อยเมตรนี่นะ
1: ครับ
0: มันปวดขนาดนั้นปวดตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะตอนเดิน
1: ปวดตอนเดินถ้าตอนนั่งอยู่อย่างนี
0: ้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ถ้าเดินแล้วปวดเลย
1: ถ้าเดินแล้ว
0: อ๋อนี่คือชัดเจนคือเราปวดอย่างนี
1: ้ค
0: ือหมอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ว่ามันเป็นอะไร
1: มันเส้นมันยึดอ่ะเส้นมันแบบว่าเมื่อก่อนนี
0: ้
1: โดนน้ำสึนามิแต่แล้วผมวิ่งน้ำแล้วไปชนต้นไม
0: ้
1: แล้วก็กระดูกหักไปกับประมาณนิ้ว
0: กระดูกที่ไหนที
1: ่กระดูก
0: ที่นิ้วเท้า
1: หักไปนิ้วทีหลังหมอก็ออก
0: ค
1: อยรักษาจนหาย
0: ครับก็คือเส้นมันยึด
1: ครับ
0: เส้นมันยึด
1: วันนั้นน้ำท่วมผมเลื่อนรถจากนี้ไปนู่นไปกองทรายกำนันตรงนู้นอ่ะ
0: มันถึงนี่ไหมน้ำมันถึงนี่ไหม
1: นี่ตรงแถวนี้ท่วมหมดเลย
0: ท่วมหมดเลยที่หน้าบ้านเนี่ยอ๋อขึ้นถึงนี่เลย
1: ครับผมต้องเอารถคันนี้ออกไปไว้ที่นู่นไปขวากเอาไว้ที่บ้านกำนันนู่น
0: ครับผม
1: เอาเดินประมาณสักเกือบกิโลอ่ะเดินไปเดินมาเดินได้สะดวกเลยก็เมื่อก่อนนี้ผมเดินจากนี้ไปร้านค้าขายข้าวตรงนั้นไม่ไหวแล้ว
0: อ๋อคือหลังจากซื้อน้ำมังคุดมากินแล้วนี
1: ่ครับ
0: ซื้อมาตอนแรกกี่ขวด
1: ก็ซื้อว่าเที่ยวละขวด
0: เที่ยวละขวด
1: ครับ
0: ซื้อมาสามเที่ยวแล้ว
1: สามเที่ยวแล้ว
0: กินไปสามขวดแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันดีขึ้นสายตาก็ดีขึ้น
0: นะ
1: เดินก็เข็ดน้อยลงเมื่อก่อนนี้เดินจากนู้นมานี่ไม่ได้แล้วต้องนั่งบีบเลย
0: แค่ปากซอยมานี่นะ
1: ครับ
0: ต้องนั่งบีบ
1: ต้องนั่งบีบขา
0: เมื่อกี้เห็นเดินปลอมมาเลย ตอนนี้เดินได้ไกลประมาณไหนเป็นกิโลไหม
1: เกือบกิโลแล้วตอนนี
0: ้อ๋อเดินได้เกือบกิโลแล้วจนซึ่งปกติเกือบกิโลคือไม่ต้องบีบแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องบีบแล้ว
0: พ่อดีจังเลย ดีใจด้วย เดินได้เกือบกิโลแล้วไม่ต้องบีบก็มีความสุขขึ้น
1: ครับครับ
0: เพราะว่าถ้าเราเดินไม่ถึง100 เมตรแล้วต้องนั่งลงบีบนี่มันก็เหมือนกับคนพิการเลยบางทีมันทรมานแล้วที่ว่าสายตาดีขึ้นมันเป็นยังไง
1: มันเมื่อก่อนในตามันหมองนะขับรถกับอะไรนี่ขับเร็วไม่ได้กลัวมันจะไปชนตัวเพื่อนนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าใสแจ๋วแล้วมองอะไรก็เห็น
0: ชั
1: ดดีขึ้นไปเรื่อย
0: มันเกี่ยวกับความดันป่ะตามัวมันเกี่ยวกับความดันอะไรหรือเปล่าที่เคยไปวัดความดัน
1: เคยวัดไม่มี
0: แต่ตามันมัว
1: ครับตามันมัว
0: แต่ตอนนี้ก็คือพอกินไป3ขวดอันนี้พูดจริงนะ
1: ครับครับครับไม่ใช่ว่าไปโกหกอะไร
0: เพราะว่าเราพูดในพื้นฐานของความจริงก็คือเราสังเกตตัวเองได้เลยว่าขับรถเนี่ยมันจะเข็มชัดขึ้น
1: ครับครับ
0: ง่ายขึ้นแต่ก่อนมันขับรถกลัวชนตูด
1: สายตาไม่ดีกว่าขับเร็วไม่ได้
0: แสดงว่า3ขวดนี่คุ้มเลยคุ้มไหมครับผมบอกตรงๆ
1: คุ้ม
0: นะ
1: ครับครับ
0: ครับก็ผมก็ดีใจกับโคฮีทนะเพราะถือว่าเงินเราจ่ายไปตรงนี้นี่ซื้อมากินแล้วมันทำให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นสายตานี่สำคัญเพราะว่าบางคนอายุไม่ถึงไหนตามันไปก่อนแล้วกลัวไหมตอนแรกกลัวไหม
1: กลัวผมก็กลัว
0: กลัวมากเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าตามองไม่เห็นแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเศร้า
1: ใช่ใช่
0: น่าเศร้าเพราะว่าผมเห็นคนแต่ก่อนคนอายุมากนี่จะไปไหนไม่น่าจะอยู่ในบ้าน
1: คร
0: ับ ผมก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้เป็นปัญหา
1: ครับ
0: นะครับก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ลองดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือโกฮิตเขากินถูกจริง
1: ครับ
0: นะครับลองดูเผื่อว่าเราเป็นอย่างโกแล้วก็กินแล้วมันได้ผลเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วจะต้องหายหรือว่าได้ผลเหมือนกันหมดถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่าโชคดี
1: ครับครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเสียงของโกฮิตนะครับอยู่ที่ตำบลบางม่วง
1: ครับ
0: นะครับอำเภอตะกั่วป่า
1: ครับ
0: นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านฟังหรือว่าแถวๆนี้เขารู้จักนะ
1: ครับ
0: รู้จักโกฮิตนะ
1: ครับรู้จัก
0: ใครอยู่แถวนี้สงสัยยังไงก็แวะมาคุยมาถามได้ว่าเป็นเรื่องจริงไหม
1: ครับ
0: นะครับโกเขายืนยันได้ครับผมก็ขอบพระคุณโกฮิตมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ให้โกสุขภาพแข็งแรงยิ่งกว่านี้ตาใสยิ่งกว่านี
1: ้
0: นะครับอยู่อย่างมีความสุขครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จะส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: มีเรื่องของบาปของกรรมเรื่องหนึ่งครับเกิดในประเทศจีนมีนักเลงหัวไม้ชื่อนายเสี่ยตงนามสกุลแซ่ซื้อชอบรีดไถรังแกชาวบ้านทำให้เป็นที่เกลียดกลัวของคนทั่วไปนายเสี่ยตงก็ยิ่งทำชั่วมากขึ้นนับแต่เปิดบ่อนรับจ้างตีหัวคนแบบรอบทำร้ายไม่ให้รู้เห็นความเป็นมืออาชีพรู้หลบรู้หลีกไม่ถูกทางแก่การจับและยากต่อการแก้แค้นเพราะว่ามีพวกพ้องมากเข้าถึงตัวยากทั้งยังอยู่ไม่เป็นที่เมื่อนายเสี่ยตงอายุเข้าสู่วัยกลางคนเกิดล้มป่วยกินยาหาหมอรักษาอาการก็มีแต่ทรุดหนักลงร่างกายที่เคยมีกล้ามแข็งแกร่งกลับเหี่ยวย่นเหลือแต่กระดูกต้องทนทรมานเจ็บปวดไปทั้งตัวแม้จะหายใจเพื่อจะมีชีวิตรอดก็ยังเจ็บหน้าอกหลวงพ่อหุงจุ้ยผู้แก่กล้าในฌานสมาบัติได้ถอดกายทิพย์ออกโปรดสัตว์ผ่านมาทางบ้านในเสี่ยตงเห็นรังสีบาปดำทะมึนด้วยเมตตาธรรมของท่านที่ต้องการจะโปรดคนบาป

0: ท่านก็เลยสำแดงเจโตดลจิตให้นักเลงคนบาปได้เห็นนายเสียตรงตะลึงลานเมื่อจู่ๆก็เกิดแสงสีทองนวลสว่างวาบปรากฏพระรูปหนึ่งในรัศมีสีทองนั้นก่อนคนบาปจะกล่าวคำอะไรเสียงกังวานเยือกเย็นก็ดังขึ้นในใจบอกว่าเจ้ามีกรรมหนักหนาสาหัสเพราะกรรมชั่วที่ได้กระทำไว้มากในชาตินี้หมอเก่งแค่ไหนยาดีแค่ไหนก็ไม่อาจจะรักษาให้หายได้ด้วยกรรมส่งผลจึงต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตายเพราะฉะนั้นก่อนตายเจ้าจงทำจิตให้บริสุทธิ์สำนึกขออโหสิกรรมที่ได้กระทำล่วงละเมิดผู้อื่นไม่งั้นเมื่อดับขันสิ้นใจจะต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาทุบตีเชือดเนื้อถือหนังนายเสียตรงคนบาปน้ำตาไหลพรากหวาดกลัวต่อความตายที่จะมาเยือนก็กล่าววิงวอนขอให้พระผู้มาโปรดช่วยโอ้ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อพระคุณเจ้าผู้มีเมตตาช่วยต่ออายุให้ผมได้ทำความดีสักครั้งเถอะครับหลวงพ่อหุงจุ้ยผู้ทรงฌานก็ถอนใจสายหน้าช้าๆอาตมาบอกแล้วว่าเจ้าน่ะกรรมหนักแม้ว่าอยากจะช่วยก็ช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เจ้าต้องทำตามที่อาตมาบอกเถอะเพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีกว่าในเสียตรงก็รู้ว่ามันสายไปเสียแล้วเท่าที่พระมาโปรดคนบาปอย่างเข้าเวลานี้สัมเมตตาบอกทางที่ดีให้ก็พยายามดึงมือออกจากผ้าห่มแต่ว่าแขนข้างหนึ่งขยับไม่ได้ขยับยกมือขึ้นตรงอกแสดงความสำนึกได้ข้างเดียวซึ่งก็เจ็บปวดเอ็นกระดูกกว่าจะทำอย่างนั้นได้เพราะแรงกรรมมันถ่วงหนักหลวงพ่อหุงจุ้ยก็รู้ด้วยกำลังฤทธิ์แห่งฌานในกิริยากรรมนั้นท่านก็ถอนใจแม่ฤทธิ์เทียมพระก็ไม่อาจจะต้านแรงกรรมนะเจ้าเพียงสามารถยกขึ้นไหว้พระได้ข้างเดียวกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิไปได้การไปเกิดเป็นหมูก็คือกรรมที่ต้องชดใช้แต่ว่าสำนึกดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้ก็จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำแหละเอาเนื้อจบคำร่างหลวงปู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็หายวับไปในเสียตรงก็พลันสะดุ้งตื่นจากภวังค์โอ้นี่คงจะเป็นใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตเต็มทีโชคดีพอมีบุญที่พระมาโปรดเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาและญาติที่มาดูใจฟังถึงสิ่งที่เขาฝันพร้อมกับย้ำบอกว่าหลังจากข้าตายแล้วช่วยทำบุญกงเต็กไปให้มากๆนะบอกลูกหลานอย่าเอาอย่างข้าเด็ดขาดพูดไปก็ร้องไห้สำนึกผิดสะอึกสะอื้นข้ากลัวจะเกิดเป็นหมูให้เขาเชือดพูดจบเหนื่อยหอบพูดไม่ออกอีกมันเสมือนเป็นการพูดครั้งสุดท้ายพอตกเย็นคนบาปเสียตรงก็ลาโลกพร้อมกับเงาบาปเงากรรมติดตามวิญญาณไปสู่ภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนเพราะกรรมชั่วหน่วงทวงวิญญาณหนักยิ่งกว่าตุ้มเหล็กพันช่างหรือช้างพันเชือกก็ฉุดแรงกรรมที่ส่งผลเต็มที่ไม่อยู่ข่าวการตายของนายเสียตรงสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านใกล้เคียงซ้ำถูกแช่งด่าไม่มีใครสรรเสริญมีเพียงคนในครอบครัวที่ต้องแบกรับความอัปยศเพียงไม่กี่วันต่อมาหลังการตายของเสียตงก็มีเรื่องให้คนฮือฮาไปทั้งเมืองเพราะแม่หมูของนายตัวเจกออกลูกหมูคอกหนึ่งมีลูกหมูตัวหนึ่งมีความผิดประหลาดอย่างเห็นได้ชัดความผิดประหลาดที่เห็นได้ชัดนี้เองทำให้บ้านนายตัวเจกเต็มไปด้วยผู้คนมาดูลูกหมูตัวนั้นความผิดประหลาดของลูกหมูตัวนี้ก็คือขาหน้าข้างซ้ายแทนที่จะเป็นขาหมูธรรมดาเหมือนกับลูกหมูตัวอื่นกลับมีลักษณะเป็นแขนคนเท้าหน้าแทนที่จะเป็นกีบก็กลับเป็นมือคนเห็นเด่นชัดความที่บ้านของตัวเจกอยู่ในละแวกเดียวกับบ้านของนายเสี้ยตรงคนบาปทำให้หลายคนต่างนึกถึงคำบอกเล่าจากญาติคนบาปที่เล่าเรื่องพระมาโปรดในนิมิตก่อนตายซึ่งตอกย้ำในเรื่องชาติหน้ามีจริงกรรมมีจริงพระผู้ทรงฌานมีจริงสัจธรรมที่พระโปรดก็จริงกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิได้การไปเกิดเป็นหมูก็คือกรรมที่ต้องชดใช้การวิพากษ์วิจารณ์ว่าเสียตรงคนผ่านกลับชาติมาเกิดเป็นหมูทำให้เด็กและชาวบ้านที่เคยถูกในเสียตรงรังแกลอบเข้าเล้าหมูเอาไม้ตีจนตัวเขียวเป็นจ้ำจ้ำเพื่อระบายแค้นนี่แหละกฎแห่งกรรมอันเป็นวัฏจักรแต่ลูกหมูเสียตรงยังกุศลยังพอมีอยู่บ้าง ลูกเมียของเสียตงแอบมาดูเห็นลูกหมูมองด้วยดวงตาวิงวอนขณะเดียวกันก็ได้ยินชาวบ้านพูดเหมือนประจานว่าไอ้ลูกหมูเสียตงตายแล้วยังจะต้องมารับกรรมดูสิตัวเขียวเป็นจำเนี่ยไม่รู้ใครตีเอาสมน้ำหน้าจริงๆลูกเมียเสียตงฟังแล้วอัปยศแต่ก็เวทนาสงสารลูกหมูน้อยที่เคยเป็นคนในครอบครัวต่างพากันหยิบยืมเงินจากญาติมิตรของแต่ละคนมาซื้อหมูประหลาดตัวนั้นซึ่งเจ้าของขายด้วยราคาแพงแล้วก็นำมาฝากไว้ที่วัดป้อหัวซึ่งรับเลี้ยงสัตว์พิการแบบแปลกๆเท่ากับครอบครัวของคนบาปต้องเสียเงินเสียค่าเดินทางบวกเข้าไปอีกเพราะวัดป้อหัวนี่อยู่ต่างมณฑลห่างไกลจากบ้านเสียตรงมากนับเป็นหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวหมูประหลาดมีเท้าหน้าเป็นมือคนเหมือนกับรู้อายในความพิกลพิการของมันทุกครั้งที่มีคนมาเที่ยวทำทานให้อาหารสัตว์ที่วัดมันก็มักจะแอบหลบมุมหรือไม่ก็แทรกเข้าไปในหมู่สัตว์อื่นๆไม่ยอมรับอาหารจากผู้ใจบุญสุนทานให้อาหารต่อเมื่อผู้คนกลับไปแล้วจึงออกมาหากินเศษอาหารเหลือๆใครอยากเห็นความประหลาดของหมูขาแขนเหมือนคนก็ต้องแอบดูห่างๆไม่ให้มันรู้ตัวตรงนี้ก็สมจริงอย่างคำพระที่ท่านว่าแต่สำนึกที่ดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำแหละเอาเนื้อครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเมื่อประมาณ80กว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกาลครั้งหนึ่งยังมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระยาทธิวาหนะครองเมืองพาราณสีพระองค์ก็ได้เก็บมะม่วงสุกผลหนึ่งนะครับซึ่งในตำนานบอกว่าเป็นมะม่วงของเทวดาหล่นลอยมาตามน้ำนะครับคือพระองค์พาบริวารไปเล่นน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งมีมะม่วงลอยมานะครับมะม่วงสุกลูกนั้นน่ะเป็นมะม่วงที่หอมหวานงดงามแบบประหลาดพระองค์จึงเสวยอย่างอร่อยชอบใจพอใจมากเสร็จแล้วก็รับสั่งให้นายอุทยานนำเมล็ดมะม่วงนั้นไปปลูกและให้รดด้วยน้ำนมนะครับเป็นนมสดเจิมด้วยน้ำหอมประดับด้วยดอกไม้หอมนะครับดูแลอย่างดีพอหลายปีเข้าเวลาต้นมะม่วงนั้นให้ผลผลที่ออกมาก็จะเป็นผลงามหอมหวานนะครับเป็นที่เรื่องลือใครๆก็ได้ยินข่าวว่ามะม่วงของพระราชานี่มันหอมมันหวานอยากจะเสวยอยากจะกินนะครับทีนี้เวลาพระองค์จะประทานไปให้เมืองอื่นนะครับก็จะให้ทำลายเมล็ดมะม่วงอันนั้นด้วยเหล็กแหลมคือเอาเหล็กแหลมแทงเข้าไปให้ทำลายเม็ดมันก่อนเพื่อไม่ให้เมืองอื่นนี่เอาเม็ดมันไปปลูกทีนี้ก็มีพระราชาอีกองค์หนึ่งแหมอุตส่าห์ได้มะม่วงมาเสวยแล้วแกก็ทำลายเม็ดแค้นใจท่านผู้ฟังอิจฉามะม่วงวิเศษทำยังไงน้อจะเอาชนะได้ก็ได้จ้างคนคนหนึ่งนะครับปรึกษากันเข้าใจกันมามีวิธีทำแบบนี้แบบนี้อาละจ้างปลอมไปเป็นคนดูแลสวนมะม่วงให้พระราชานะครับพอคนนั้นได้มีโอกาสได้ไปทำสวนของพระราชาแล้วนี่ก็ไปปลูกต้นบอระเพ็ดให้พันต้นมะม่วงนะครับต้นไม้ขมที่มีรสขมใกล้ต้นมะม่วงนะครับปลูกใกล้ๆกันต้นสะเดาต้นบอระเพ็ดขั้นปีรุ่งขึ้นนี่มะม่วงออกลูกออกมานี่มันก็อมขมกินไม่ได้ไม่อร่อยพระราชาจึงไปถามปุโรหิตนะครับปุโรหิตก็พิจารณาด้วยปัญญาที่ปรึกษาจึงกล่าวกับพระราชาว่าต้นมะม่วงต้นนี้มันมีรสขมเพราะถูกล้อมรอบด้วยความขมจากดินจากต้นไม้ที่ขมนะครับบอระเพ็ดสะเดามันอยู่ใกล้จึงทำให้มีรสขมพระราชาจึงให้ถอนต้นบอระเพ็ดออกถอนต้นสะเดาออกรวมทั้งขุดดินขมๆทิ้งแล้วใส่ดินที่บริสุทธิ์รดด้วยน้ำนมสดในที่สุดมะม่วงก็กลับมามีรสหวานอีกครั้งนะครับนิทานเรื่องนี้นี่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ใกล้สิ่งใดมักจะเป็นแบบสิ่งที่เราอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่มีชีวิตพืชไม่มีชีวิตรากพันรากกิ่งพันกิ่งต้นกระทบกัน มันยังกลายพันขมขมเหมือนกันคนเนี่ยถึงจะเป็นคนดีขนาดไหนนะครับคนดีขนาดไหนถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรอยู่ใกล้บ่อยๆมันจะชินมีเพื่อนดูดบุหรี่มีเพื่อนกินเหล้าใหม่ๆก็ทำเป็นรับไม่ได้โอ้เหม็นเอามือปิดจมูกนะครับมีเพื่อนกินเหล้ามึงกินไปเถอะกูไม่กินนะก็นั่งดูไปพอวันดีคืนนี้อ้าวเนี่ยวันนี้วันเกิดพิเศษหน่อยเอานะกึ๊บนึงเอาสักหน่อยกึ๊บพอได้กินแล้วคนเหล่านี้เล่าเข้าปากวันนี้กินของเขากินฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์พอวันหลังอ่ะฉันเลี้ยงหน่อยเป็นเจ้าภาพก็เลยต้องกินด้วยมันชินไงครับท่านผู้ฟังนะครับคนอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่มันก็จะชินคนสูบบุหรี่ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นท่านบอกว่าคนพาลต้องอยู่ให้ห่างท่านผู้ฟังครับในมงคล38ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวที่เป็นมงคลที่คนควรประพฤติแล้วจะเป็นมงคลเนี่ยท่านเอาเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดไว้ข้อที่หนึ่งเลยนะครับอเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนผ่านปันดิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตนะครับท่านบอกว่าการคบบัณฑิตเป็นรุ่งอรุณเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างการคบคนชั่วเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วทุกอย่างคนชั่วเราไม่เหยียบย่ำเราไม่ทิ้งเราช่วยเหลือแต่เราอย่าไปคลุกคลี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสดมากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว

่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆฟังผลิตภัณฑ์ดีๆล้วนแต่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนิทานอาจารย์ยอดนี่เราฟังก็ได้คติธรรมได้ข้อคิดได้ความบันเทิงฟังเพลินนะครับฟังไปแล้วก็นึกตรึกไปเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ด้วยชีวิตใช้ชีวิตแลกมานะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนี่ก็ได้แค่เรื่องเดียวสองเรื่องแค่นั้นนะครับสิ่งที่เราเจอในชีวิตเนี่ยมันได้ไม่มากนะครับไม่ใช่ว่าเราทำผิดพลาดแล้วเราจะย้อนได้มันย้อนไม่ได้ท่านผู้ฟังคนเราเลือกเดินได้ทางเดียวเมื่อเดินไปแล้วถ้ามันดีอ้าวโชคดีไปถ้ามันไม่ดีเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ถึงแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้บางคนพูดว่าเอ๊ะถ้าผิดเป็นครูนี่ป่านนี้ฉันก็คงเป็นศาสตราจารย์แล้วแหละเป็นครูใหญ่หรือเป็นผู้อำนวยการแล้วทำไมเพราะมันผิดเยอะนะครับถ้าผิดว่าผิดเป็นครูนะครับแพ้เป็นพระผิดเป็นครูนี่นะครับฉันก็เป็นครูใหญ่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรช่างมันจะเป็นครูใหญ่เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ช่างมันคือคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำดีได้ทุกอย่างหรอกท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราพยายามเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เราทำมาช่างมันไม่เป็นไรดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วเรานึกแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจตัวเองไปอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิตัวเองนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองใครจะให้กำลังใจไอ้เรื่องที่มันผิดพลาดมันมีใครกลับไปแก้ได้หรอกท่านผู้ฟังรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดชีวิตที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วแต่ชีวิตที่เหลือนี่สำคัญกว่าผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันคือเมื่อวานทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วที่เหลือให้มันดีที่สุดให้กำลังใจตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคิดดีคิดบวกให้กำลังใจตัวเองทำใจให้สบายนะดูในปัจจุบันดูจิตดูใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราปนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องนึงท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% เพราะว่าผู้บอกกล่าวนี้เป็นพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสมีคนนับหน้าถือตาวัดของท่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้พูดถึงในเทอมหรือว่าที่หลวงพ่อท่านเรียกตะเทิมเนี่ยอายุเลยวัยกลางคนเป็นผู้ดูแลวัดวันนั้นในบ่อนการพนันก็เกิดเรื่องขึ้นบ่อนนั้นชาวบ้านก็ไปตั้งกันเองทีนี้ตะเทิมเป็นผู้ใหญ่อาวุโสก็รีบเข้าไปยกมือไหว้คนโน้นคนนี้ป้าก็เรียกคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาแม้กระทั่งคำว่าพ่อขออย่าให้มีเรื่องเออะโวยวายกันเลยว่าอย่างนั้นใครไม่พอใจจะเล่นก็ได้ใครไม่อยากจะได้เงินจากวงพนันจะเลิกเล่นก็ตามใจคิดว่าเห็นแก่ทางวัดเถอะอย่าให้ทำให้ศาสนามัวหมองเลยทางวัดก็ไม่ได้โต้แย้งขัดข้องอะไรผู้ดูแลงานของวัดก็พูดอย่างนอบน้อมขอความเห็นใจสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายเข้มงวดกวดขันอะไรมากมายแต่เมื่อดูแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องในวัดพระบ่อนเนี่ยที่ไปเล่นงานศพนี่นะก็ตะเทิมก็ต้องเข้าไปดูแลเสร็จแล้วเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดจะมีเสียงหนึ่งตะวาดขึ้นมาโครงการอะไรของมึงเสือกไม่เข้าเรื่องตะเทิมหันไปดูคนพูดต้องรู้ว่าคนพูดน่ะเป็นตำรวจตอนนั้นตะเทิมมองเต็มตาปรากฏว่าตำรวจคนนั้นเอาด้ามปืนตบหน้าตะเทิมอย่างแรงตำรวจเกเรอันธพาลคนนี้ก็คืออันธพาลจ่าตำรวจที่ทุกคนก็รู้จักดีแถวนั้นน่ะ นะใช้อำนาจบาดใหญ่ปากว่ามือถึงตัดเทิมนักเลงเก่าที่กลับใจมาอยู่วัดอยู่ว่าตอนนั้นนอนหงายพลึงเลือดกบปากเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาในฉับพลันก็ลุกขึ้นมาได้ตำรวจก็ตำรวจเถอะวิญญาณนักสู้นักเลงเก่าก็ชักมีดชายธงมากุมไว้แล้วแทงในตำรวจหัวหน้าบ่อนเนี่ยมีดเสียบหายเข้าไปในร่างตรงลิ้นปี่พอดีตำรวจก็ยิงสวนปืนขนาด11เสียงปืนสนั่นหวั่นไหวทุกคนในที่นั้นตะลึงภาพที่เห็นคือทั้งคู่ทรุดลงกองกับพื้นสิ้นใจสิ้นลมเกือบพร้อมกันศพตะเทิมถูกจัดศพให้สะอาดชาวบ้านละแวกนั้นตลอดจนใกล้เคียงก็ช่วยกันจัดงานเอกเริกมีเจ้าภาพสวดตรงข้ามกับศพตำรวจอันธพาลถูกทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งใกล้จะเน่าเหม็นก็ยังไม่มีใครสนใจต้องรอให้มูลนิธิมาชันสูตรพลิกศพชาวบ้านไม่มีใครแตะต้องที่ไม่อยากแตะต้องเพราะไม่อยากเอาตัวเองก็ไปเกี่ยวกลัวมัวหมองโดนข้อกล่าวหาไปด้วยอาจจะเสียเวลาไปเป็นพยานให้ปากให้คำสู้ไม่รู้ไม่เห็นซะดีกว่าเครื่องแบบก็ไม่มีใครถอดเป็นการประกาศเหมือนกึ่งประจานยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกศพตาเทิมนั้นชาวบ้านพากันจัดสวดศพให้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมื่อตาเทิมตายแล้วคนก็รู้จักมากขึ้นคุณความดีที่เคยทำให้ชาวบ้านทุกคนก็ระลึกถึงความเป็นผู้มีน้ำใจวิญญาณตาเทิมยังปรากฏตัวเป็นสัมภเวสีให้ใครต่อใครเห็นบ่อยๆคนที่พบเห็นก็ไปเล่าให้หลวงพ่อเจ้าวาดได้รับรู้ผีตาเทิมเนี่ยเฮี้ยนดุจริงๆทุกคนไม่เรียกตาเทิมลุงเทิมอีกแล้วจะเปลี่ยนเป็นเรียกผีไอ้เทิมนะมันบอกมันไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานที่ไปทำงานหลังบ้านก็ถูกผีตาเทิมหลอกเสมอเป็นประจำหลวงพ่อที่เล่าเนี่ยท่านไม่สนใจเพราะว่าเรื่องผีหลอกคนเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นวันหนึ่งท่านถูกนิมนต์เข้าไปในจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังนั้นปรากฏว่าบ้านติดกันมีเด็กสาวอายุ15ปีออกไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านไม่ถึง15นาทีก็วิ่งตื้อเข้าบ้านล้มตัวลงนอนครางฮือผู้ใหญ่ออกมาถามว่าเป็นอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบร้องดังมากแล้วเอามือกุมหน้าอกตรงจุดที่กระสุนปืนที่ยิงตาเทิมนั่นน่ะที่ตาเทิมโดนยิงตรงนั้นแหละเด็กมือปิดหน้าอกตัวเองตามธรรมดาผีไตหงเวลาจะเข้าใครหรือว่าป่วยเป็นโรคอะไรเขาจะแสดงให้เห็นหมายความว่าเวลาที่เขาทุกขเวทนาอาการอย่างนั้นก็มักจะแสดงให้ปรากฏถึงตอนนั้นเด็กสาวก็ร้องครวญครางบรรดาผู้ใหญ่ก็เริ่มสงสัยในที่สุดก็ต้องนิมนต์หลวงพ่อองค์เนี้ยแล้วก็แบกร่างเด็กผู้หญิงคนนี้มาหาท่านก็ถามไปว่าเป็นอะไรมันก็ไม่พูดซ้ำร้องไห้ใหญ่ร้องอยู่ท่าเดียวหลวงพ่อก็นั่งข้างๆถามซ้ำแบบว่าอีหนูเป็นอะไรกันแน่วะพูดได้ก็ไม่พูดฮะบอกมาสิเป็นอะไรท่านนั่งสมาธิครู่หนึ่งก็เห็นว่าร่างตาเทิมมานั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวนั่นแล้วก็เอานิ้วจิ้มไปที่เด็กสาวนั่นด้วยเฮ้ยเทิมแกไปทำอะไรกับหลานมาล่ะมีอะไรก็คุยกันที่บ้านโน้นอย่าไปยุ่งกับเด็กมันเลยไปเดี๋ยวนี้นะไปด้วยกันแล้วปล่อยหลานซะหลวงพ่อท่านเอ่ยกับสัมภเวสีตาเทิมปรากฏว่าทันทีเด็กคนนั้นก็หายจากการเจ็บปวดชาวบ้านที่มามุงดูมองหน้ากันเลิกหลักงุนงงว่าหลวงพ่อทำอะไรผีถึงออกจากเด็กได้ง่ายนักจะไม่เชื่อหรือก็เห็นกันนับสิบตาแล้วก็ติดตามไปบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่กว่ากว้างขวางกว่านะหลวงพ่อก็นั่งสบายสบายแต่ว่าวิญญาณในเทอมนั้นนั่งพนมมือยกไว้ระดับอกเองไปทรมานเด็กมันทำไมฮะเทอมแกถามหลวงพ่อถามด้วยกระแสจิตผมไม่ได้ทรมานเด็กหรอกครับหลวงพ่อผมต้องทำอย่างนี้เพื่อให้ใครๆเขารู้ล่ำลือกันมีคนไปฟ้องหลวงพ่อหลายคนผมก็รู้เขาว่าผมเนี่ยดุมากดุร้ายมากทุกคนว่าผมไปเที่ยวหลอกหลอนเขาแล้วเขาก็เคยบอกผมว่ามีอะไรจะให้ช่วยเป็นการทดแทนน้ำใจก็บอกไปเถอะจะช่วยเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือครับหลวงพ่อเองตายไปแล้วนี่เองไปไหนนี่ไปนรกหรือสวรรค์น่ะเธอเอ้ยผมไม่ได้ไปทั้งสองแห่งแล้วครับหลวงพ่อจะต้องรออีก40กว่าปีถึงจะได้ไป40ปีของเมืองมนุษย์เนี่ยผมลำบากมากเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปผลบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่ปรากฏก็ยังกินยังรับไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะรับ บาปกรรมที่ทำไว้ก็ยังไม่ให้ผลตอนนี้ผมก็เดินไปเดินมาเข้าไปทุกบ้านหวังจะให้เขาสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาก็ว่าผมไปหลอกเขาเขาก็ด่าบ้างสาปแช่งบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับเวลาที่ผมยังไม่ตายดูเขาก็รักใคร่ชอบพอผมกันทุกบ้านผมทำงานให้ไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยพอตอนผมตายไม่มีใครสนใจผมเลยวิญญาณตัดเทิมก็พูดอย่างน้อยอกน้อยใจหลวงพ่อท่านนั่งหลับตาฟังเสียงตัดพ้อจากตัดเทิมเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็เองเป็นผีนี่เขาก็กลัวเองอะสิตอนที่ไปแสดงตัวให้คนเห็นนะเองทำยังไงมาผมไม่ได้หลอกเขานะครับมันเป็นรูปบ้างเงาบ้างความจริงผีไม่มีเวลาจะไปหลอกคนหรอกครับคนนั้นก็ลำบากลำเค็ญมามากแล้วแล้วพอผมประกาศว่าตัวเองคือตาเทิมพอพูดได้แค่นี้ทุกคนฟังแล้วก็วิ่งป่าราบเลยผมก็อยากจะบอกเขารู้ผมเป็นใครผมจะขอความช่วยเหลือแต่เขาหนีเขากลัวหมดถ้าอยู่ในบ้านก็นอนคลุมโปงกันบางบ้านก็บอกไปที่ชอบที่ชอบบางบ้านก็แช่งชักหักกระดูกผมได้ยินได้ฟังเสียใจกับหลวงพ่อไม่มีใครช่วยผมจริงจังสักคน
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้นี่สังคมคนไทยนี่เจอปัญหาเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมันเป็นยังไงสังคมผู้สูงอายุก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีนี่มีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่นะครับมีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่บางคนนี่โชคดีสูงอายุและโชคดีคือมีลูกมีหลานคอยเลี้ยงอันนี้ก็โชคดีบางคนมีลูกมีหลานแต่ไม่เลี้ยงก็มีนะไม่เลี้ยงก็มีโชคร้ายมาหน่อยแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมีกลุ่มมีชมรมที่เขามาคุยกันมาพูดกันนั่นก็คืออายุ50กว่าอยู่กัน2คนตายายจะ60แล้วไม่มีลูกคิดมากเลยทำยังไงไม่มีลูกบางคนก็บอกว่าพอเกษียณเสร็จนะเกษียณจากอายุราชการบางคนมีบำนาญก็โชคดีไปบางคนไม่มีบำนาญก็ตั้งใจว่าเงินเก็บที่ใช้หมดถ้ามันหมดก็จะเอาบ้านตัวเองไปจำนำไปจำนองกับธนาคารออมสินเอาเงินมาใช้บ้านก็ได้อยู่เงินก็มีใช้ก็วางแผนกันไว้อย่างนั้นนะครับบางคนก็หาเงินออมมาไว้คือถ้ามีเงินออมมันดีอยู่แล้วแหละแต่คนไม่มีเงินนี่ปัญหานะครับท่านผู้ฟังนะครับบางคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่เอาไว้ด้วยความคิดว่าเอาไว้ใช้ยามแก่จะเอาไว้ใช้ยามชราเอามาแปลงเป็นเงินทีนี้มันก็เป็นปัญหาท่านผู้ฟังแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาคุยกันก็คือว่าส่วนมากจะมีความเห็นเหมือนกันก็คืออย่าทำให้ตัวเองป่วยอย่าป่วยถ้าป่วยหนักเลยไม่มีคนดูแลอันที่1อันที่2นี่ดูดทรัพย์เลยนะถ้าใครป่วยขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเงินหายทรัพย์หายต้องทำตัวเองให้แข็งแรงต้องทำตัวเองให้แข็งแรงอันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันนะครับคือในกลุ่มคนที่มีลูกแล้วก็ใกล้ๆจะเกษียณใกล้ๆจะ60ก็บอกว่าห้ามป่วยเด็ดขาดนะครับคือเงินนะทุกคนก็อยากมีนะครับแต่มันไม่ใช่จะมีได้ทุกคนอยากแล้วมันจะมีได้ทุกคนไม่ใช่เงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยนะครับไม่ใช่ตายแล้วหาใหม่บางทีมันหาไม่ได้เงินทองของหายากฉะนั้นทางที่ดีคือพยายามจำกัดรายจ่ายจำกัดรายจ่ายที่มีอยู่เนี่ยให้มันน้อยที่สุดทางหนึ่งที่รายจ่ายมันจะออกมากก็คือถ้าเราเจ็บป่วยท่านผู้ฟังเจ็บป่วยนี่หุงหาอาหารเองไม่ได้นั่งกับที่นอนกับที่หนักเลยต้องจ้างคนมาดูแลจ้างคนมาซักผ้าจ้างคนมาหุงข้าวจ้างคนมาทำทุกอย่างให้ก็คือเงินทั้งนั้นไม่มีเงินคนไม่มาเป็นคนป่วยอนาถาลำบากไปอีกฉะนั้นอย่าให้ตัวเองป่วยดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังก็ย้อนแย้งในใจไม่มีใครอยากป่วยหรอกผู้พันใช่ไม่มีใครอยากป่วยไอ้ความอยากกับความไม่อยากไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับแต่ว่าเหตุที่ทำมันมี นะบางคนขี้เกียจออกกำลังกายบางคนตามใจปากลดน้ำหนักหน่อยเออไม่ลดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดบางคนขี้เกียจออกกำลังกายวันนี้ไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกพรุ่งนี้ไปเลยถึงพรุ่งนี้มาก็พรุ่งนี้ไปเลยมันก็ไม่ได้ออกสักทีก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นเราต้องเอาชนะใจเอาชนะปากเอาชนะความหิวเอาชนะปากท้องตัวเองเอาละกินแค่นี้พอกินขนาดนี้พออ่ะถึงเวลาออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสัก30นาทีต่อ3 4วันวันหนึ่ง30นาทีพอไม่ต้องเยอะเดินไปเดินมาเนี่ยทำนู่นทำนี่แกว่งแขนแกว่งขานะเดินไปเรื่อยคุยกันไปก็ยังดีนะครับแต่บางคนนี่บอกโอ้นี่ออกกำลังกายทุกวันทำอะไรบอกลำพัดนะลำพัดก็คือนั่งคำนวณเลขนับเลขผสม10อันนั้นออกกำลังกายแต่แขนนะเวลาเล่นเสร็จเนี่ยต้องหามออกจากวงก็มีอันนั้นถือว่าหนักนะครับหนักท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องอย่าให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าอายุมากแล้วก็จะยิ่งจะโดดเดี่ยวนะครับขนาดลูกมีลูกมีหลานเนี่ยปีนึงมันถึงมาหาครั้ง2ครั้งแค่นั้นแหละไม่มาบ่อยหรอกเพราะลูกหลานเค้าก็มีสามีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีหลานของเค้าเขาก็มีครอบครัวของเขาปีหนึ่งเขาก็มาหาเราครั้งสองครั้งสงกรานต์ปีใหม่ยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของเราเนี่ยปีหนึ่งจะมีคนมาหาสักกี่คนท่านผู้ฟังฉะนั้นผมถึงพูดกับท่านผู้ฟังเสมอว่าเราต้องเติมเต็มชีวิตด้วยตัวเองให้ได้นะครับอย่างตัวผมเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับพุทโธเมธาโสธรรมโมเมธาโสข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเป็นมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์นะครับถวายตัวมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางใจของเราแต่ถ้าเกิดที่พึ่งภายนอกนะครับเป็นลูกเป็นหลานนี่บางคนโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับลูกหลานเอาใจใส่ดูแลดูเช้าดูเย็นข้าวปลาอาหารหาให้พร้อมนะครับอาหารกายบางทีก็อาหารใจก็ไม่เต็มก็มีอาหารใจเราต้องเติมด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าอาหารกายอยากจะเติมก็ฝากน้ำมังคุดทดลองดูนะครับอยากฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ขวดนึง360บาทมีอย.มีมาตรฐานโรงงานก็ผลิตส่งออกต่างประเทศหลายประเทศก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มดูครับผม
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์

0: 0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: หลวงพ่อก็รู้ดีว่าผีน่ะไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีการค้าขายอาชีพอะไรก็ทำไม่ได้ถ้าบุญเก่าไม่ส่งผลก็ต้องอาศัยบุญใหม่กับคนที่ยังอยู่ช่วยทำบุญแผ่กุศลไปให้จะส่งบุญก็ต้องส่งเป็นถ้าส่งไม่เป็นยังไงก็ไม่ถึงผมหรอกครับเสียของเปล่าเอาละข้าเข้าใจความรู้สึกของเองดีเถอะเอ้ยแล้วตอนนี้เองอยากต้องการอะไรอีกล่ะ
1: ก็อย่างที่ผมบอกกับหลวงพ่อแล้วครับหนาวก็หนาวเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีผมอยากจะได้พระพุทธรูปสักองค์หนึ่งหน้าตักขนาดสัก5นิ้วผ้าไตรจีวรสักผืนแล้วก็อาหารชุดหนึ่งอะไรได้ก็ได้ครับจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ไม่จำกัดหรอก
0: เอาแล้วจะให้ทำยังไงต่อเองถึงจะได้รับของที่ว่าแล้วผลจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเองลองเล่าให้ฟังสิ
1: ครับสำหรับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าผมโมทนาแล้วคือถ้าเขาส่งไปให้ผมนะผมรับแล้วเนี่ยผมจะมีกำลังเรี่ยวแรงดีสำหรับสบงจีวรนี้หากรับแล้วก็จะมีเครื่องประดับกายเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นทิพย์ส่วนอาหารเนี่ยเมื่อรับแล้วร่างกายก็จะไม่หิวโหยกายจะเบามากส่วนการถวายของก็บอกว่านิมนต์พระมาถวายสังฆทานพระท่านรับสังฆทานเสร็จเวลาอุทิศเฉพาะส่วนกุศลเฉพาะให้ผมคนเดียวนะครับอย่าเผื่อแผ่คนอื่นเพราะว่าพวกสัมภเวสีนะมันมีความลำบากมากแล้วมันเยอะกันเหลือเกินมันเที่ยวแย่งเที่ยวชิงกันยังต้องแบกกรรมหนักกันอยู่เวลากรวดน้ำนะใช้ภาษาไทยชัดๆบาลีผมฟังไม่ออกแปลไม่ได้วันพรุ่งนี้ผมจะมารับเครื่องตามที่ขอแล้วครับแล้วหลวงพ่ออย่าบอกเรื่องนี้กับใครละเขาไม่เชื่อท่านหรอก
0: นะครับไม่บอกหรอกที่บอกก็จะบอกให้แค่ร่วมกันทำบุญก็สุดแต่ศรัทธาเขาเทอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเองกลับเข้าไปอยู่ในร่างเด็กนั่นอีกทีแต่อย่าทำให้เด็กบาดเจ็บร้องครวญครางอะไรนะเดี๋ยวชาวบ้านที่เขาสงสารเด็กแล้วเขาจะด่าเองเอาเสร็จแล้วเข้าไปเฉยๆแล้วแสดงตัวว่าเป็นเองร้องลิเกได้นี่นะร้องแนะนำตัวว่าเป็นเองทำเรื่องตกอกตกใจให้เป็นเรื่องสนุกชาวบ้านก็จะได้สนุกไปด้วยชาวบ้านก็จะได้รู้สัมภเวสีเทอมรับคำแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้ผลเมื่อชาวบ้านรู้ว่าตาเทอมเป็นผีมาเข้าอีกแล้วมันก็ร้องลิเกตามเนื้อร้องว่าตายเพราะอะไรเวลานี้เสวยกรรมยังไงเป็นประการใดทอนที่ตายไปแล้วไปหาใครบ้างใครแช่งใครด่าบอกชื่อมาเป็นกรอนหมดสัมภเวสีร้องลิเกได้ไพเราะได้ความบอกเล่าจนชาวบ้านรู้เรื่องเพราะเมื่อสมัยก่อนที่แกยังอยู่เนี่ยแกชอบร้องลิเกชาวบ้านก็เลยมานิมนต์หลวงพ่อบอกว่าผีเข้าเด็กอีกครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็รับนิมนต์สัมภเวสีเทอมก็ยกมือไหว้ท่านก็ประกาศต่อชาวบ้านที่มามุงกันเยอะเพราะว่าผีเข้าเด็กแล้วร้องลิเกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้อาตมาจะถวายสังฆทานให้เทอมมันพวกเองมาโมทนากันจะได้เป็นบุญจริงๆเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หันไปทางเด็กสาวที่ตาเทิมสิงอยู่พรุ่งนี้ใครที่เขามาช่วยในงานกุศลเวลากลางคืนเองก็ไปส่งกลิ่นหอมให้ปรากฏทั่วบ้านเขานะฮะเด็กสาวที่ผีตาเทิมแฝงก็พยักหน้าก้มกราบเป็นการรับทราบแล้วหลวงพ่อก็บอกชาวบ้านไทยมุงพูดถึงการทำสังฆทานให้ตาเทิมบอกให้ช่วยบอกบุญกันไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำลังถ้าไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อจะทำองค์เดียวหลวงพ่อก็บอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ในเทอมเขายังมีชีวิตอยู่อะโยมเขาช่วยอนุเคราะห์อาตมาและวัดไว้มากสิ่งไหนที่ทางวัดเขาต้องการงานการอะไรก็แล้วแต่ในเทอมไม่เคยรังเกียจทุ่มแรงกายแรงใจจริงๆเขาไม่เคยย่อท้อนะคำปรึกษาของหลวงพ่อได้ผลทุกคนเต็มใจคนดีจะตายไม่ดีตายหวงชาวบ้านก็สงสารรวมตัวกันตอนเช้าผ้าไตรเดียวแต่เดิมกลายเป็น5ไตรพอตอนตกบ่ายพระพุทธรูปหน้าตัก5นิ้วมาอีก5องค์อาหารเต็มไปหมดตั้งใจจะนิมนต์พระมารับสังฆทานองค์เดียวกะเลี้ยงพระเพลจะได้ไม่ก้าวก่ายงานอื่นตอนสายอาหารคาวหวานเพียบเลยหลวงพ่อเลยนิมนต์พระทั้งวัดเลยเวลาที่ช่วยกันจัดงานนี้หลวงพ่อท่านก็มองเห็นว่าสัมภเวสีหรือว่าผีตาเทิมก็มาช่วยงานด้วยผีตาเทิมก็วุ่นวายไปหมดแต่ไม่มีใครรู้นอกจากหลวงพ่อพอโมทนาแล้วพระยถาสัพพีแล้วจะกลับบ้านผีตาเทิมก็พูดกับหลวงพ่อบอกว่า
1: พระกลับวัดหมดผมก็ยังไม่กลับสังเกตสีหน้าผีตาเทิมถึงแม้จะเป็นผีก็เบิกบานผ่องใสหลวงพ่อก็ถามว่าเอ็งมารับหรือเปล่าทำมาให้แสดงปรากฏด้วยกลิ่นหอมนะไม่ใช่กลิ่นศพนะเหมือนกับกลิ่นแป้งหอมหอมสบายสบายอะไม่ต้องเอากลิ่นศพไว้เหม็นไม่เอาหมู่บ้านนั้นราวเกือบร้อยหลังคาเรือนไกลออกไปจากหมู่บ้านยังได้กลิ่นทุกคนนะวันนั้นมาตอนเนี้ยทุกคนปรากฏว่าอยากจะเห็นผีไม่กลัวผีกันแล้วหลวงพ่อก็บอกกับตาเทิมเทิมเอ้ยชาวบ้านเขารู้แล้วไปเข้าฝันขอบอกขอบใจเขาบ้างนะได้ครับหลวงพ่อให้พวกที่เขาทำสังฆทานให้ภาวนาพุทโธให้ใจสบายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นง่ายเวลาผมไปปรากฏในความฝันมันก็จะง่ายขึ้นครับหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนทำอย่างที่สัมภเวสีเทิมบอกรุ่งขึ้นเช้าทุกคนมาพูดถึงแม้จะไม่ได้พร้อมกันทุกคนแต่ก็พูดเหมือนกันบอกว่าเมื่อคืนตาเทิมไปหาไปคุยด้วยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมมีเครื่องประดับแพรวๆแสดงว่าบุญส่งให้ตาเทิมได้เข้าระดับเทพพร้อมที่จะไปอยู่วิมานที่ไหนสักแห่งอันเป็นสมบัติและผลงานที่เคยช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาช่วยวัดช่วยพระช่วยเจ้าท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะครับพิจารณา ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของท่านละเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยหลวงพ่อเองท่านก็เคยพูดบอกว่าอย่าไปเล่าเลยโยมเดี๋ยวใครฟังก็คิดว่าไม่จริงจะรู้จริงก็คนที่บ้านสารีเมื่อ30ปีก่อนแล้วก็คนใกล้วัดเรื่องตาเทิมนี่เท่านั้นบุญกรรมน่ะมีจริงท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงดำรัสว่ามนุษย์เปรียบได้ดังบัว4เหล่าผู้สร้างบุญกุศลมากย่อมเหมือนบัวพ้นน้ำฟังง่ายคิดง่ายเข้าใจง่ายอยากเป็นอรหันต์อยากไปนิพพานย่อมทำได้ง่ายกว่าดอกบัวอีก3เหล่ายิ่งเหล่าสุดท้ายในโคลนตมไม่ยอมรับรู้ไม่รับฟังไม่เชื่อไม่มีความคิดคือจูงไปดีก็กระเถิบขึ้นกดลงต่ำก็ต่ำลงไปอีกก็สุดแล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวศพตายโหงจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังรออีกนิดหนึ่งก็จบอีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิด

0: โรคมันจะเจริญช้าแต่เวลาจะเปิดขวดต้องเอาผ้าเช็ดขวดปากขวดให้มันสะอาดก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่ร้อนขาปลายประสาทอักเสบพอได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านเหมือนนี้ผมมีโอกาสมาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินกดนี้นะครับเด้ออยู่กับแม่ผู้หนึ่งวัสดีครับผมครับเจ้าซื้ออย่างครับ
2: แม่คำพ่องคำมูล
0: คำพ่องคำมูลอายุจักปีแล้ว
2: 67
0: อยู่บ้าน
2: บ้านน้ำลาด
0: น้ำลัด
2: จ้ะ
0: ตำบล
2: ตำบลไส้ทอง
0: ไส้ทองอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู
2: จ้ะ
0: ถามแม่คำพ่องเจ้าเป็นอย่างเจ้ายังมากินน้ำมังคุด
2: มึนมึนแข้งมึนขาห่อนขา
0: บ่มึน
2: มึน
0: บ่ปวดมึนนี่ยัง
2: มึนแข้งมึนขาม
0: ึนแข้งมึนขาม
2: ันบ่ปวดมันเป็นมึนเป็นเสี้ยเป็นอกห่อน
0: อ๋อ
2: ห่อนหลังตีนเนี่ย
0: มันเป็นก็คือบ่ไปหาหมอโ
2: อ๊ยไปเขาก็ว่าเป็นปลายประสาทอักเสบ
0: ไปมาแล้ว
2: จ้าก็บ่เศร้าหรอกกินยาบ่ปวดฉันบ่ปวดแต่ว่าเป็น
0: มันมึนมันซ่า
2: จ้าจ้า
0: เจ้าเจ้าเป็นมาโดนยังไหมครับพ่อ
2: โอ้ยเป็นมาโดนแล้วหลายปีแล้ว
0: มาหลายปีแล้วก็คิดว่าเป็นโรคประจำตัว
2: จ้า
0: ว่าสิบ่เศร้าหรอวะติ
2: จ้า
0: อ๋อ
2: ว่าครับแม่เกียวโอ้กูก็เป็นดอกหอนบ่เศร้าสูกินเบิ่งแน่ยายกินเบิ่งแน่ยายมันว่า
0: เขาก็อยู่ให้กิน
2: นี่นั่งนี่ล่ะ
0: ตัดสินใจอยู่จักเดือนยังกิน
2: เป็นหลายปีอยู
0: ่หลายปี
2: ฟังอยู่ฟังคนอย่างอื่นก็ฟังอยู่คือกันนั่นแหละ
0: จักเดือนจะยังกินจะฟังอยู่ดนบันได
2: เขากินหมดตั้งหลายคนแล้วก็จะเอาไปกินโอ้ยเดือน2เดือน3เดือนให้ว่าหันโดนอยู่หั่นล่ะไปเป็นปีพุ่นล่ะฟังอยู่หั่นล่ะ
0: กว่าสิซื้อ
2: จ้ากว่าสิตัดสินใจได
0: ้เป็นหยังใครยังตัดสินใจได้อ้าวก็เริ่มลองกินเบิ่งซื้อขวดแรกว่ากินเป็นยังไง
2: คือขวดแรกถามนางเกียวล่ะว่าเกียวยาน้ํามังคุดนั่นมีบ่
0: ครับ
2: เอามาใหญ่จักขวดแน่จะไปกินนั่นเอามากินก็กินตัวนั่นว่า
0: ครับ
2: ก็เลยไปกินกินก็กินขวดเดียวนึงเนาะว่าถ้าได้ตัวเนี่ยง
0: เพิ่งกินได้ขวดเดียว
2: จ้า
0: เป็นจังได๋นะ
2: กินกระซ่องกระปีกกระเป๋าขึ้นอยู่ดอกร่างกายกระจับกระจิงต้องมีแห้งอยู
0: ่ครับ
2: อ๋อ50 50อยู่ดอก
0: มันดีขึ้นอยู่ติขวดเดียวจะฮู้เรื่องอยู่บ่เอาเว้าอีหลีเด้
2: ฮู้อีหลี
0: ไอ้ว่ามึนน้ำขาน้ำแข็งเป็นจังได๋ซ่องคือขึ้นบ
2: ่คืออยู่ยัง50 50อยู
0: ่กินโค้งกินขวดเดียว
2: จ้ายายบ่เคยกินยาค่ะบ่กล้ากินยาเด้เ
0: สียดายเงิน
3: แตกต
2: ั้
3: ง
2: ก็ว่ากินยาแก้ปวดยังบ่กล้ากินยากินยาเพิ่น
0: มื้อนี้มันบ่แม่นยาน้ำมังคุด
2: เจ้าว่ากินยังก็บ่กล้ากินแล้วก็เลยมากินตองหานลองเบิ่งก็เลยไข้น้ำอันเนี่ย
0: ลองกินเบิ่งขวดนึงนี่ก็คือที่ว่าอาการที่ว่ามันมึนมันซ่าน้ำขามันยังนี
2: ่ให้ซูนอยู่มีแห้งอยู
0: ่มีแห้งอยู่ดีกินหน้าอยู
2: ่จ้ะ
0: จ้ะอ๋อกินต่อบ่นี่สิกินต่อบ่นี
2: ่กินต่ออยู่บางทีกำลังสารติบอยู่สิจะเอาอีกอยู่ดอกเกี้ยวยังบ่ซั่นว่าก
0: ำลังสารกระติบหาเงินมาซื้อ
2: จ้าจ้าสิกินอีกอยู่ซั่นดอกว่าเขาว่ายังกวดนึงจะมาเอาเด้อบ่ทันแล้วเอาอยู่เพิ่นว่ายังข้างกวดนึงเท่านั้น
0: ครับผม
2: เขาย่องว่าซั่นเด้อเขาย่องกิน
0: กิน
2: เพิ่นลองเบิ่งแน่เพิ่นน่ะก็ว่า
0: ให้รางวัลเจ้าของอย่างทรัพย์สมบัติมีก็บ่มีไผเอาไปนำดอกเอากองไว้นี่หมดนั่นล่ะก็เออก็ให้รางวัลร่างกายอย่ากองอย่าให้มันทุกข์ให้มันทรมานมันบ่ดี
2: เริ่มก็นอน 2:00 นแม่นบ
0: ่ครับ
2: 6:00 นยังบ่ได้นอนมันออกห่อนค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแต่ก่อนน่ะ
2: จ้า
0: ครับมันออกห่อนปานนั้น
2: มันออกห่อนมันออกห่อนคืออันบักพริกถือเข้านี่คือไฟใหม่เข้านี่ออนว่าภาพเป็นเนี่ยอยู่แบบแบบอยู่ในหลังตีนเนี่ยเนี่ยบ่ได้ปวดได้หยังหรอกมันเป็นออกห่อน
0: กินเข้าไปนี่มันเย็นลงแน่บ่
2: ก็มือหนึ่งก็บ่ท่านได้เป็นหยังล่ะมือหนึ่งสองมือสามมือมากซุกไปซูนไปดีอยู่ซุกบ่อกห่อนดีขึ้นมาหลายเติบอยู
0: ่
2: ก็บ่ท่านได้กินหลายเนาะ
0: ครับ
2: กินหลายขึ้นมันก็สิเศร้าขึ้นแหละ
0: ครับผมเอาลองเบิ่งเด้อสู่เด้อ
2: จ้า
0: จะกินไปเรื่อยๆเด้ออย่าให้มันเป็นหนักเพราะว่าคันมันเป็นหนักแล้วมันสิปวดยากรักษายาก
2: จ้า
0: เป็นภาระลูกหลานเขาเจ้าอีก
2: ก็ควบซื้อเนาะ
0: ครับผมครับ
2: มันดีอยู่
0: ครับ
2: ปะพื้น
0: ครับผม
2: เนี่ยดีแท้
0: ครับกะ ขอบคุณแม่หลายๆเนาะที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกับท่านผู้ฟังเพิ่งกินขวดเดียวครับแต่ว่าก็
2: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นอยู
2: ่ดีขึ้น
0: กินไปเรื่อยๆ
2: ดีกินไปเรื่อย
0: ๆครับผม
2: มันจะซึมสางร่างกายซึมแห้งหลายหลาย
3: นี่แ
2: หละเรื่องว่าก็ไม่ต้องดีขึ้นหลาย
0: ครับผมครับขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะครับบัดแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อโรคหายคนยังเด้อครับสวัสดีครับ

0: Exacto.
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
2: มาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แก่ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการดำรงความเป็นอยู่ของชีวิตทุกวันนี้หากจะกล่าวว่าเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ย่อมไม่ผิดอ่ะขอให้มีเงินอย่างเดียวปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีพร้อมสมบูรณ์ทันทีด้วยอำนาจของเงินเมื่อเงินมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจถึงป่านนี้แทบทุกคนจึงดิ้นรนตะเกียกตะกายหาเงินกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียดเหตุนี้แหละเรามักจะได้ยินคำพูดที่แสดงการยกย่องเทิดทูนเงินจากวงสนทนาบ่อยๆว่าขอให้มีเงินสักอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นจริงตามคำพูดซะด้วยสิครับเพราะว่าเท่าที่รู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทานกับกระแสอำนาจของเงินได้จริงขนาดนักการเมืองผู้มีส่วนบริหารประเทศชาติบางคนก็ยังต้องหมัวหมองด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการยอมรับว่าเงินมีอำนาจเหนือกว่ามโนธรรมเงินคือกิเลสตัวมหึมาที่ควบคุมบงการให้ผู้คนเร่าร้อนทุรนทุรายไปกับความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดและเงินเปรียบได้ดังมีดสองคมหากรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ในการใช้เงินก็จะเป็นปัจจัยที่อำนวยความสุขต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบริบูรณ์แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือปล่อยให้เงินมีอำนาจครอบงำกิเลสในจิตใจใจก็จะมีแต่ความกระหายอยากปรารถนาความพุ่งเฟ้อพุ่มเพยไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้ผู้อื่นถูกเบียดเบียนพลอยเดือดร้อนไปด้วยการที่จะได้เงินมานั้นต้องทำงานจึงจะได้มายกเว้นแต่จะได้รับเงินมรดกเท่านั้นแหละผู้มีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ก็ย่อมมีรายได้สูงเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โลภอยากได้เงินมากๆแต่ว่าไม่ยอมเหนื่อยยากทำงานประกอบสัมมาอาชีพอย่างคนอื่นเขากลับใช้พื้นฐานความมักได้ในจิตใจของตัวเองหาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นคนคนนี้คือนางยงไม่ต้องบอกนามสกุลหรอกนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นประมาณ2เดือนคุณยงดับ4ปีเป็นคนพิการน่าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกินตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัยทั้งนี้ก็เพราะตัวนั้นเป็นคนใฝ่ธรรมะมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสำคัญ คุณยายค่อมก็

0: ก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้วยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เฒ่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปรเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปี่ยมแปร่ด้วยจิตอันเป็นกุศลกลายเป็นคนบาปผู้มักมากในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอำมหิตออกมาครบถ้วนนั่นก็คือบังคับให้คุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆหักห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนก็ไปอีกผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังค์ให้คุณยายแทบทุกรายเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อมจะได้รับเงินที่คนให้ทานถึงวันละพันกว่าบาทแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่สลึงเดียวก็เพราะคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ36ปีควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารเด็ดขาดนางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านและจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 2,000 บาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายค่อมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แกกินถึงเวลา 2 ทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้านเงินเดือน 2,000 กว่าบาทที่ว่าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกับกับให้กินวันละ 3 มื้อเท่านั้นสำหรับคุณยงวันๆไม่ไปไหนหรอกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังค์เอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเป็นการทำมาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินเข้าไปเทเศษสตังค์ในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้นอันที่จริงคุณยงเธอมีสิทธิ์รับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวหากความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบันดาลโทสะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่12มกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่าๆคุณยายค่อมซึ่งนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุบหมอบกับพื้นพุทธบาทแล้วม้อยหลับไปด้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกำลังกรีดกรายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็เกิดโมโหที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทำคือพนมสองมือด้วนด้วนปลกปลกแล้วก็ร้องขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทำทานดังนั้นคุณยงจึงปราดเข้าไปหาคุณยายค่อมกระชากไหล่ให้ลุกขึ้นพรุสว่าเสียหลายคำก่อนจะจับตัวคุณยายแก่งอมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กำชับเป็นคำขาดให้คุณยายค่อมตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยันขันแข็งต่อไปเมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหู่ก็เข้าไปสอบถามคุณยายค่อมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่มานั่งขอทานนี่เป็นเพราะบัญชาการจากคุณยงแต่ผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีนั้นก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกุมคุณยงด้วยความคล่องแคล่วคุณยงเธอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นให้คุณยายค่อมออกมาขอทานแต่ว่าเศษสตังค์ล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกับในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึง 1,160 บาทเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งคือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงเล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยทีนี้เดินขอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไปส่วนคุณยายค่อมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็คงไม่มีโอกาสมานั่งทุกข์ทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่คือเนื้อหาของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอเอาไว้แล้วก็ผมถ่ายทอดมายังท่านผู้ฟังอีกทีหนึ่งท่านคงจะได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าความโลภของคุณยงนั้นไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจำนวนมากๆ มาเป็นของตนเธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่ชราถึงปานนั้นซ้ำยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะใจร้ายใจดำบังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้ลงคอคนอื่นทำไม่ได้แน่แต่คุณยงเธอทำได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจิณ กายวาจาใจก็จะถูกความหม่นหมองครอบคลุมจนปิดมิดเปรียบได้ดังหนอนที่อยู่กินเกลือกรั่วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสกปรกโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตนการกระทำความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วใดๆก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นในอบายภูมิอีกพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอไปรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทำต่อคุณยายค่อมแสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับกระผมพันโทไพโรธพนาดินรายการนี้เน้นดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ผสมผสานสมุนไพรไทยท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมพูดอยู่บ่อยๆก็คือว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างจากกรรมก็มีจากจิตก็มีนะครับจากอุตุก็มีจากอาหารก็มีกรรมคือผลแห่งการกระทำของเราบางทีอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรอยู่จิตก็คือจิตของเราสั่งนะฉันป่วยฉันไม่ดีท้อมากโกรธมากเครียดมากทำให้ป่วยอุตุก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนออกกำลังกายไม่เหมาะสมอาหารก็คืออาหารการกินทีนี้เรามาพูดในเรื่องกรรมนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทำชั่วนะครับพูดยังไงว่าทำกรรมเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนเข้าอาฆาตเนี่ยมันก็จะมีวิบากที่ไม่ดีมีผลที่ไม่ดีเป็นกรรมกรรมเนี่ยบางทีจะมีเจ้ากรรมในเวรติดตามตัวก็มีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงที่เคยทำแท้งลูกฆ่าลูกอย่างเงี้ยจะมีเจ้ากรรมในเวรติดตัวอาฆาตอยู่นะครับบางทีก็ไม่มีทีนี้เวลามีเจ้ากรรมในเวรอยู่เนี่ยมันจะทำให้สุขภาพของเราไม่ดีสุขภาพเราย่ำแย่บางคนเนี่ยทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองมีปัญหาทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคนาๆแล้ววิธีเราจะแก้ยังไงถ้าเกิดจากกรรมคือรู้ไม่รู้เราก็ไม่ทราบนะครับบางทีว่าเราป่วยเนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เราไม่ทราบแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะสอนให้มีการทำบุญนะทำบุญเนี่ยอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรอย่าไปเสียดายนะท่านผู้ฟังนะมียายคนหนึ่งเนี่ยให้พรทำไมผมบวชอยู่โอ้แกไม่เคยอุทิศให้ใครเขากวดน้ำก็ไม่กวดเขาหยาดน้ำก็ไม่หยาดนั่งหลับตาคนเดียวบอกยายทำไมไม่กวดน้ำไม่อุทิศบ้างนะยายบอกว่าโอ้ยนะฉันหามาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญลำพังจะกินจะใช้ฉันก็ไม่พอแล้วฉันไม่แบ่งให้ใครหรอกไม่ต้องเป็นอย่างนั้น นะครับทีนี้เวลาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเขาจะบอกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเจ้ากรรมในเวรก็เหมือนเจ้าหนี้เรานะครับเหมือนเจ้าหนี้เราคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันแปลกนะตอนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเนี่ยถ้ายังไม่ยืมเงินกันเมื่อไหร่เนี่ยจะสนิทสนมกันมากพอยืมเงินกันปั๊บเข้าไปเนี่ยจะสอนศีลไม่กินกันนะไอ้คนที่เป็นลูกหนี้นะครับก็พูดง่ายๆไม่อยากเจอหน้าเจ้าหนี้ไม่อยากเจอนะกลัวเขาทวงหนี้โทรศัพท์มาก็ยังไม่อยากจะรับนะครับไอ้เจ้าหนี้นี่เห็นลูกหนี้เขาค่อยหลบนะค่อยหลบหน้าหลบตาก็คิดไม่พอใจนะไม่พอใจนะจะไปคุยธุระอย่างอื่นก็ไม่อยากไปกลัวเพื่อนว่าเราไปทวงหนี้ก็เลยห่างเหินหมางเมินกันทีนี้พอลูกหนี้หลบหนี้มากๆไม่พูดถึงหนี้ตัวเองเนี่ยเจ้าหนี้ก็เริ่มจะมีเคืองไม่พอใจมีเคืองบางทีก็มีโกรธมีอาฆาตอยากได้เงินตัวเองคืนทำยังไงจะได้เงินตัวเองคืนก็ทำทุกอย่างก็ในที่สุดก็เลยกลายเป็นศัตรูกันแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกหนี้ประเภทหนึ่งที่ขยันใช้หนี้ไม่ต้องใช้ต้นทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะครับมีน้อยให้น้อยสวัสดีครับไปไหนครับพี่ผมยังจำนะพี่นะมีพระคุณกับผมนะมี100ให้100มี50ให้50มี20ให้20พี่ผมไม่หนีนะครับตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างงี้ผมมีเงินเท่านี้พี่เอาไปก่อนถ้าลูกหนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะพอใจครับท่านผู้ฟังเจ้าหนี้จะพอใจจะมีความสุขนะครับบางทีเห็นเราใช้หนี้ให้ทุกวันเนี่ยเขาก็อาจจะเกื้อกูลเรานะไม่อยากให้เราตายเพราะว่าเราอยู่เนี่ยเขาได้หนี้ได้ดอกทุกวันเหมือนกัน เจ้ากรรมในเวรเนี่ยถ้าเราอุทิศบุญกุศลอุทิศทั้งเมพุญยังบุพการีนันจะเงินบุญนี้ครับพระเจ้าอุทิศให้แก่บุพการีทั้งหลายเวรีนันจะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่ข้าพเจ้าเคยทำให้เขาเดือดร้อนหรือว่าเดือดร้อนเพราะการกระทำของข้าพเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันให้เขามีส่วนแห่งบุญนี้เราอุทิศให้กับเขานะครับเจ้าหนี้เนี่ยบางทีจิตใจเขาก็อ่อนโยนเห็นแก่ว่ามันทำบุญให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันคือลองดูนะครับสัก3เดือนติดกันเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับท่านผู้ฟังลองดูนะครับทำบุญทุกวันทุกวันเนี่ยในวันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำบุญยังไงนะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็ฝากเอาไว้กับท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่บ้านมิตรคู่บ้านคู่ครอบครัวนะครับขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศไทยที่กินกันเยอะมากฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: ของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีน แอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: โอ้ยให้ผมรักบ้างเถิดนะคุณเขาลือว่าคุณงามพร้อมขอบคุณมาสักครู่นะคุณสำราญจากสุพรรณบุรีจ้าบอกฟังเพลงคำเขาลือแล้วนึกถึงคุณแม่นะอุ้ยเกิดเราเคยเจอกันแล้วเนาะนะถ้าปีนี้ว่างมาเจอกันนะฮะเดือนหน้าเนี่ย1 พฤศจิกายนนะมาร่วมกันหล่อพระแล้วก็มาทอดกฐินนะวัดดอนบุพารามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคำเขาลือจริงหรือเปล่า เขาลือว่าสวยอย่างนั้นหล่ออย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะฮะเสียงเพราะขนาดนี้ตัวจริงจะขนาดไหนนี่ลุงตาลยังอยู่ไหมเนี่ยลุงตาลหายเงียบไปเลยนะลุงตาลอยู่จังหวัดตากเนี่ยเขาบอกโอ้คุณจุ๋มสมัยก่อนเนี่ยติดใจเลยนักจัดรายการแต่ก่อนนักจัดรายการก็มีไม่กี่ท่านเนาะแล้วยังไงอ่ะเขาก็บอกชื่อนะแต่ก็เป็นรุ่นแบบคุณแม่จุ๋มแล้วล่ะนะตอนนี้ก็ไม่ได้จัดละก็ลงขันกันเลยเหมารถไปสถานีวิทยุลพบุรีนั่นแหละโอ้โหแล้วยังไงพอเจอแล้วอยากจะเหมารถกลับอุ้ยแรงนะนะจริงๆเนี่ยนะเขาก็ใช้เสียงเนาะเขาใช้เสียงนะมันจะมีสักกี่คนที่งามพร้อมได้หมดก็ต้องมีบุญมานะนะคนเนี่ยนะคนงามคนรูปงามนะไม่ว่าจะหญิงชายเนี่ยก็ไม่ได้มากันฟรีๆง่ายๆนะมันมีที่มาที่ไปนะอย่างน้อยเขาก็ต้องมีศีลนะนะศีล นี่หอมข้ามภพข้ามชาติกันเลยเชนเชียวนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดจริงๆนะแต่คำเขาลือหรือข่าวลือนี่อันนี้ก็ต้องฟังให้ดีๆโดยเฉพาะในสมัยนี้เนี่ยก็จะมีข่าวลือเยอะมากมีจริงหรือไม่จริงเงี้ยมันโลกโซเชียลมันก็ทำให้คนสับสนข้อมูลมองข้อมูลเนี่ยก็มาจากผู้ที่ไม่ได้ถูกรู้พูดไปเรื่อยก็มีนะก็เราก็คิดว่าอันนี้อย่างนั้นเชื่อกันไปนะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าศรัทธานะเขาเรียกงมงายนะก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนได้แสดงธรรมะเอาอีกแล้ว เป็นเรื่องที่จุ๋มถนัดที่สุดนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากนะต้องออกตัวก่อนนะพอจะรู้ยังบอกคุณลุงเลยบอกเธอดูบอกเธอช่วยโหลดเอกสารนี้ให้ฉันหน่อยคือเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละค่ะจุ๋มก็มีคุณลุงนี่แหละแกก็เป็นผู้สนับสนุนจริงๆนะฮะในการที่จุ๋มจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะต้องบอกอย่างนั้นแกก็ผมก็ส่งปุ๊บไปเลยสักพักแกโทรกลับมาเธอแน่ใจนะพระไตรปิฎก9 ยอดเนี่ย2,000 กว่าหน้าต้องใช้กระดาษเป็นแบบเป็นหลายรีมอะนะ 2,300 กว่าหน้ารวมยอดพระไตรปิฎก9 ยอดฉันบอกไม่เป็นไรนะนะถ้าเกิดนะก็บอกไม่เป็นไรและอีกอันหนึ่งเนี่ย2 อันเนี่ยปัญหาศกเนี่ยมันมี200กว่าหน้ากับ70กว่าหน้าบอกอันนี้ช่วยปริ้นให้หน่อยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าไม่รู้ต้องศึกษาไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ให้เชื่อในข่าวลือนะแล้วก็มีหลักด้วยเขาเรียกว่าหลักกาลัมมสูตรนะจุ๋มพูดเรื่องกาลัมมสูตรบ่อยนะถ้าใครฟังรายการนี้เป็นขาประจำนี่มีขาประจำบางคนก็ขาประจำนะประจำปีเปิดฟังครั้งนะ พูดบ่อยนะแต่บางครั้งก็จะพูดยกเอาเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาประกอบเนาะสมมติว่าอย่างบางทีมีข่าวลือเราฟังปุ๊บอู้เชื่อเลยหลงเชื่อเลยอุ้ยคนนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงนะว่าคนนั้นผิดหรือถูกฟังดีๆนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนหลักธรรมหรือได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆแล้วก็อย่าไปเชื่อหรืองมงายนะก็คือหลักกรมสูตรนะคะหรือเกสาปุตติยสูตรนะซึ่งเป็นหลักความเชื่อ10ประการนะจะใช้พิจารณารอบคอบอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อมีอะไรบ้างนะมาอนุสะเวนะนะแปลเป็นไทยว่านี่เดี๋ยวนี้มีบาลีประกอบไม่ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อนะเพียงเพราะได้ยินฟังตามกันมารวมถึงข่าวหรือข่าวสารเรื่องที่พูดกันต่อกันมาอย่าเพิ่งเชื่อนะสองมันมี10ข้อมาปรัมปรายะนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีนี่ท่านพุทธทาสพูดประจำเขาทำมาอย่างเงี้ยนะเขาเลี้ยงผีก็เลี้ยงกันอยู่อย่างเงี้ยนะอะไรที่บางครั้งนี่ที่ทำสืบเนื่องกันมาอาจจะทำด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณีนะสามมาอิติกิริยะนะหรือมากิติริยะรายะเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเพียงคำเล่ารือกันว่าเหมือนตื่นตูมอ่ะวู้เขาบอกหิมะจะตกนะตื่นตูมเป็นกระแสอย่างตอนนี้มีกระแสอะไรบ้างนะแม่ขังลูกหรืออะไรหรือแม่เขาเรียกเลยนะพ่อแม่รังแกฉันอะไรเงี้ยตอนนี้มาแรงมากนะเตียงปลาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเดี๋ยวรับสายนี้หน่อยนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: ปองพูนสวัสดีเนี่ยกูฟังทุกวัน
0: ปิดวิทยุค่ะเสียงมันซ้อนค่ะ
1: ชอบฟังธรรมะ
0: ก็นี่ไงหนูก็ลังพูดให้ฟังอยู่นะ
1: จ้า
0: ฟังนะคะ
1: จ้า
0: อ้าวใครจะโทรมาบอกแค่นั้นเนี่ยฟังนิ่งๆใจเย็นๆนะมีอีกเยอะนะมีของอีกเยอะยังไม่ได้ปล่อยของดีของดีนะอ้าวอย่าเราเขาเล่ารือตื่นตูมกันอุ้ยนะเอาอย่าพึ่งนะอะไรที่มาแรงๆนี่มันอาจจะต้องบอกว่าพลิกล็อกนะอาจจะแบบนะกลับกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะข้อที่4ก็คือมาปิกัดสัมปทาเนนะนะอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างอิงในตำรานี่ไงตำรายังผิดจริงนะบางคนอ่านตำรานี้มาใครพูดไม่ถูกผิดหมดเลยนะความเชื่อต้องหลากหลายนะท่านผู้ฟังแม้กระทั่ง AI ก็ยังเชื่อไม่ได้มันต้องมีข้อมูลที่หลากหลายเพราะฉะนั้นนะอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะอ้างอิงในตำราหรือในคัมภีร์อันนี้เรื่องจริงนะบางทีสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกมันไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดไม่มีปากกาไม่มีดินสอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศนาหรือท่านตรัสสอนนะก็จะใช้คำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวกทั้งหลายเนี่ยต้องจำอย่างเดียวนะเนี่ยอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะหรือพระอภิธรรมเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าคนที่เรียนมีความอึดอัดใจมากเพราะว่าไม่มีตำรานะท่านโชเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นคนเป็นพระพม่านะพระในพม่านี่เขาเคร่งครัดนะในด้านศาสนาพุทธยึดนิกายดั้งเดิมเลยนะเถรวาทดั้งเดิมเลยจากลังกาเลยจากอินเดียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษานี่ไงอ่ะนี่พอดีเลยหนังสืออยู่ตรงหน้าการศึกษาพระอภิธรรมนะฮะที่ได้เริ่มทำการสอนมาตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2509นะจุ๋มเกิดพอดีเลย นะ60ปีมีความไม่สะดวกของนักศึกษายังไม่มีหนังสือคู่มือสำหรับท่องโดยเฉพาะนักศึกษาจะต้องท่องจำกันหน้าชั้นนะโดยครูผู้สอนเนี่ยนำสอนแต่ละวันทำให้นักศึกษามีความ อึดอัดใจเป็นอย่างมากนักศึกษาบางท่านแนะนำว่าควรทำคู่มือสำหรับท่องจำโดยเฉพาะจะได้มีความสะดวกมากโดยเฉพาะผู้สอนนะก็คือผู้สอนเนี่ยเขาต้องท่องนะเรียนนะทั้งท่องทั้งเขียนนะแต่สมัยก่อนมันไม่มีคัมภีร์ไงนะคือไม่มีการรจนาจนกระทั่งมีหลักสูตรโดยท่านพระอาจารย์พระสัทธรรมโชติกะธรรมจริยะได้จัดพิมพ์ขึ้นในปี2510นะปรากฏว่าสะดวกแก่นักศึกษาและผู้สอนเป็นอย่างมากนะก็ต้องบอกนั่งกำลังตามรอยพระอาจารย์โชกันก็ยังบอกว่าเออคือท่านเกิดในพม่านะคะแล้วมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงกับตัดนิ้วอ่ะตัดนิ้วก้อยเลยอ่ะเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่เลิกแล้วท่านก็รจนาพระอภิธรรม4

ทำเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระอัญญาโกฏัญญะหรือใครก็ตามนะที่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศบางคนบรรลุเนี่ยคือโสดาบันนะไม่ใช่อรหันต์นะฮะนะต้องเรียกให้ถูกด้วยไม่อรหันต์นะอรหันต์อันนี้ยังนะอย่างอัญญาโกฏัญญะเนี่ยก็บรรลุครั้งแรกคือโสดาบันก่อนนะฮะแล้วก็ศึกษามันต้องมีของเก่านะคนบางคนฟังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยอภิญญาเลยนะแปลว่าเขาสั่งสมมาหลายภพชาติมันเหมือนดอกบัวสีเหล่าแหละนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะของพระองค์เนี่ยคือพระองค์ตอนพระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ว่าจะไม่สอนเพราะว่ามันยากที่จะรู้ได้นะแต่มานึกอีกทีว่าคือถ้าได้สอนก็ยังมีคนที่เขาเคยมีบุญวาสนาที่เขาได้ศึกษาที่จะรู้ในอัตในธรรมพระองค์ก็มองและเห็นเปรียบกับเหมือนดอกบัวสี่เหล่านะบางเหล่าเนี่ยพอได้ปุ๊บเบ่งบานเลยนะนะเบ่งบานเลยตั้งแต่อยู่ในตมอยู่ในน้ำกำลังปิ่มปิ่มอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ยังอยู่ในน้ำอยู่นะกำลังพยายามโผล่พระองค์ก็เลยสอนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยตำราก็มีผิดเพี้ยนเหมือนกันแล้วเราทำยังไงเราต้องประกอบหลายศาสตร์เนี่ยอย่างทำไมต้องอ่านหนังสือหลายเล่มเพราะเราต้องดูตำราบางตำราก็มีผิดเพี้ยนตามคนที่รจนาหรือคนแต่งแต่เราก็ต้องดูที่มาที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะตำราหรือคัมภีร์ฉันอ่านตำรานี้มาใครผิดตำรานี่เถียงขอเป็นนี่ไม่ได้ต้องศึกษาหลากหลายนะข้อที่5ก็คือมาตักกะเหตุหรืออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะการคาดคะเนเอาเองตามหลักตรรกะน้ำเนี่ยมันมาฝนมันตกขนาดนี้มันต้องมาแล้วตรรกะเนี่ยความเชื่อมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้คาดคะเนอันนี้ก็ไม่ได้นะคาดคะเนก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะข้อที่7ก็คือมาอาการะปริวัตตรรกะเกตนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเมื่อกี้ข้ามไปข้อ1ข้อที่6ท่านผู้ฟังต้องเตือนด้วยเมื่อกี้ข้อที่5เนาะคาดคะเนข้อที่6นี่คือมานะยะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะการอนุมานคล้ายๆกับตรรกะแหละนะอนุมานเอาไนยะแล้วตีกรอบคิดเป็นกล้อมกรอบมันต้องเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกับตรรกะเนาะอันนี้ก็คือเป็นการอนุมานอนุมานว่าน้ำจะเต็มเขื่อนแล้วเราไม่ได้มันต้องมีตัวเลขเหมือนเราทำกับข้าวอะนะพวกแม่ค้าที่เขาขายเป็นมือโปรเฟชชั่นอลเนี่ยนะอย่างพี่ตู่เนี่ยพี่ตู่ยังอยู่ไหมพี่ตู่ไปทอดกฐินกันนะ1พฤศจิกายนเนี่ยนะอย่าลืมไปร่วมบุญกันนะผัดซีอิ๊วนี่น้ำตาล2ช้อนสมมตินะใส่แล้ว2จุ๊บๆมันต้องจะอนุมานว่าวันนี้ช้อนเดียวมันต้องมีอย่าอนุมานอย่างเดียวบางอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนเนาะใช่ไหมอย่างบางทีเราแกงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแกงหมู1กิโลเนี่ยใช้กะทิขนาดไหนแต่ถ้า2กิโลเนี่ยมันเยอะขึ้นมันต้องเปลี่ยนละนะเราจะไปอนุมานอย่างเดียวไม่ได้นะว่าเอ๊ะมันจะต้องสูตรนี้ต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จุ๋มพยายามเปรียบให้เข้าใจง่ายนะฮะส่วนข้อที่7เนี่ยนะก็คือมาอาการะปริวิตตักเกนะนะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะคิดตรึกตรองตามอาการที่ปรากฏเอ้ยอาการอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะไม่ได้นะอาการที่ปรากฏเนี่ยบางอย่างมันซ่อนเราก็มองไม่เห็นเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆหรือคนสมัยนี้นะโปรไฟล์อาจจะดูดีนะข้างในอาจจะอู้นะกลวงอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือมีอาการที่เราเห็นภายนอกข้อที่8ก็คือมาทิฏฐินิชฌานักขันติยาอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเข้ากับทฤษฎีโอ้เข้ากับทฤษฎีเราเลยเว้ยพูดเข้าทางเลยไอ้คนนี้พูดถูกอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะว่าตรงเข้ากับทฤษฎีของตนที่มีอยู่นะข้อที่9ก็คือมาพัปปะรูปตายะอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดนะเชื่อถืออย่างจุ๋มเนี่ยโอ้โหมันต้องเก่งมันต้องดีอย่าเพิ่งเชื่อ

นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อหรือมีลักษณะท่าทางเป็นผู้นำนะเอ๊ะเขาย้ายในอำเภอที่ไหนนะบ้านสร้างใช่ไหม เอ้ามาหมายความว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าดูน่าเชื่อถืออย่างกระจุ๋มเนี่ยเฮ้ยก็ต้องดีอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องดูกันสัก20 ปีตอนนี้ก็19แล้วนะ นะลักษณะท่าอ่ะก็อย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งสุดท้ายข้อที่10นะมาสมโนโนครูตินะถ้าแปลก็คืออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นสมณะแม้กระทั่งเราเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกแม้กระทั่งพระองค์เองก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคำว่าครูตินี่ก็คืออาจารย์นะเพราะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะคิดว่าผู้พูดเป็นสัมมณะหรือเป็นครูอาจารย์ของเราเห็นไหมว่าพระองค์สอนธรรมะแบบอิสระมากนะคือจะเชื่อไม่เชื่อท่านต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะบางทีบางอย่างมันก็สอนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เชื่อเลยทีเดียวแต่พระองค์ให้คิดโดยใช้ปัญญามีการพิสูจน์ตนเองนะแล้วก็นำหลักการไปปฏิบัตินะเป็นอกุศลหรือมีโทษวินยูชนติเตียนนำทุกมาให้ก็ควรสละเสียเหมือนความเชื่อบางอย่างถ้ามันไม่ดีขัดคำนองครองธรรมเราก็ต้องละเสียนะอะไรที่เป็นกุศลไม่มีโทษนะวินยูสรรเสริญนำสุขมาให้อันนั้นก็ควรนับถือและปฏิบัติกันต่อไปไอ้ที่เรานับถือปฏิบัติมาแล้วเขาเอ๊ะมันไม่ว่านี้บางทีเราก็ต้องละเสียแต่ถ้าเกิดมันทำประโยชน์แล้ววินยูชนนะคะมันนำมาใช้แล้วมันเกิดสุขอันนี้ก็ถือปฏิบัติตามกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเขาลืออย่าเพิ่งไปเชื่อเราก็ต้องมองอย่างรอบคอบนะมองเหยาะมองแบบโยนิโสมนสิการนี่โอ้สมัยตอนเรียนปอตีนะเดี๋ยวเรียนวิชาอะไรนะเดี๋ยวปรัชญามนุษย์เดี๋ยวภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรลืม แต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือปรัชญาเนาะPsychology มืออย่าจำเยอะพรุ่งนี้สอบอะไรที่ไม่ใช่แนวเอาออกไปบ้างวิชาเนี้ยเป็นวิชาเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงนะแล้วอาจารย์ที่สอนนะเขาพูดคำว่าโยนิโสมนสิการเฮ้ยไอเราก็ฟังทำไมคำนี้มันดูเท่จังเลยอ่ะแล้วเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอโยนิโสมนสิการนี้แปลว่าอะไรก็มันแปลว่าการคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างลึกซึ้งคิดอย่างรอบคอบนะฮะไม่ใช้อารมณ์หรืออคติส่วนตัวมันไม่ใช่ชอบไม่ชอบไม่มีชอบไม่ชอบแต่ต้องคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างรอบคอบคิดแล้วคิดอีก3ชั้นนะฮะมันคือคำนี้แหละนะถ้าเกิดใครที่เคยอ่านในพระธรรมหรือเคยศึกษาจะได้ยินพระคุณเจ้าพูดคำนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พูดคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลว่าท่านบอกให้คิดอย่างรอบคอบคิดอย่างลึกซึ้งคิดแล้วคิดอีกอย่าเอาอคติส่วนตนเป็นที่ตั้งโอเคนะจบธรรมะวันนี้จบแล้วค่ะวันละนิดจิตจำใสนะของเขิงไม่ต้องขายกันแต่ก็ขายได้นะอย่าลืมว่าเวลาเราสนับสนุนใครเนี่ยจะบอกว่าเงินไม่สำคัญก็ไม่ใช่จัดรายการอยู่เนี่ย2 สถานีเนี่ยเสียค่าเช่านะแล้วจุ๋มไม่ได้รับสปอนเซอร์ใครเลยไม่มีสปอนเซอร์เคยสมัยก่อนมีคนตนจัดไปใหม่แล้วคนโทรมาเนาะบางทีไปถามร้านค้ามีใครมั่งเขาก็แนะนำชื่อเรามาว่าคนนี้เขามี FC เยอะนะ FC เขาเนี่ยโอ้โหนะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งดีนะเขาก็โทรกันมาหลายสายเลยอยากให้จุ๋มช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของเขานะถ้าเกิดเรารับโฆษณาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยภาระที่เราต้องจ่ายสถานีมันก็เบาลงบางคนเนี่ยเขารับหลายๆตัวเนี่ยเขาไม่เสียเลยนะ
เราก็มานั่งติดตองคิดแบบโยนิโสเนี่ยแหละท่านผู้ฟังไม่เอาดีกว่าสินค้าเราก็ต้องเยอะแยะตะแปะแล้วยังพูดขายไม่หมดเลยแล้วถ้าเกิดเราไปรับมาเนี่ยเราอาจจะได้ความภาระเราอาจจะไม่ต้องมากนักนะก็โฆษณาสินค้าให้เขาแต่เราก็ไม่สามารถจะพูดในสิ่งที่เราอยากจะคุยเราต้องโฆษณาอย่างเดียวเราไปเอาตังค์เขามาแล้วเดือนหนึ่ง5,000เป็นหมื่นเนี่ยแล้วสินค้าเราล่ะแล้วสินค้าเขาเนี่ยเขาผิดแบบถูกต้องไหมมันเรียบร้อยไหมมันปลอดภัยจริงไหมคือจุ๋มโคตรคิดแบบรอบคอบอ่ะจุ๋มก็ปฏิเสธแบบนุ่มนวลว่าต้องขออภัยจริงๆค่ะพอดีเวลาไม่เยอะ55 นาทีแล้วก็มีสินค้าของตัวเองขอบพระคุณมากที่ให้ความไว้วางใจจุ๋มก็ปฏิเสธไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสินค้าเนี่ยมันจะไม่มีของใครละเป็นของจุ๋มจุ๋มก็พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีจุ๋มก็ไม่ได้ขายของแม่จุ๋มเนี่ยบอกขายของบ้างมันก็ขายได้ทุกวันเนาะคือถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอท่านผู้มีปัญญาเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะเราก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วถูกต้องเขาก็ต้องมีที่ยืนอยู่ในสังคมแต่ถ้าไม่มีเห็นใครชอบเราก็ไม่เป็นไรเราก็ม้วนเสื่อกลับบ้านนอนตื่นสายได้เออใช่ไหมไม่มีคนซื้อจะมานั่งไงสปอนเซอร์ก็ไม่มีสปอนเซอร์จุ๋มนี่คือท่านผู้ฟังนะนะอย่างบางคนเมื่อวานเนี้ยโทรมาลืมจริงๆคุณจุ๋มคะทำไมไม่เห็นได้ของคงโทรมาหลายเที่ยวนะบางคนหลับบางทีจุ๋มหลับเราก็บอกว่าอ้าวนะชื่ออะไรคะวันนี้ชื่อลำเภยเยอะมากเมื่อวานก็มีพี่ลำเภยภูสิทธิ์กระดูกอ่อนหนึ่งกระปุกนะต้องส่งวันนี้เนาะเออแล้วก็มีใครอ่ะคุณน้ำวุ้นชื่อน่ารักจังเลยบอกเป็น FC คุณจุ๋มเลยซื้อร้านเก๋แต่ตอนนี้หลานเนี่ยไม่อยู่สมัยก่อนหลานไปเรียนไปตลาดไปทำงานก็ฝากหลานซื้อฝากพูดไปหัวล้อบอกฟังกันทั้งกลุ่มเลยนะที่บ้านเนี่ยทำอะไรนะชะอมนี่แก๊งเดียวกับพี่ขวัญเมืองท้ายตลาดนะนี่พี่คุณน้ำวุ้นนะสบู่ทั้งกาแฟยาสีฟันแต่บางทีดวงตาไปบางทีไม่มีเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจุ๋มส่งให้ถึงหัวกระไดบ้านรอจ่ายตังค์อย่างเดียวเลยดวงตาสองกระปุกเนี่ยเนี่ยมีพลังเงียบอีกเยอะที่ไปซื้อในร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วไม่ได้โทรมาคุยกับจุ๋มนะอันนี้คือผู้สนับสนุนโดยแท้ทรูต้องกราบขอบพระคุณเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ถ้าอยากได้ฟังในสิ่งที่คิดลบว่าเป็นประโยชน์เราต้องสนับสนุนกันเนาะอย่าเป็นอุ้ยพลังเงี้ยแต่จริงๆมันก็แล้วแต่เนาะเพราะวิทยุหรือการสื่อสารเนี่ยมันเป็นสาธารณะนะแต่ถ้าท่านสนับสนุนเนี่ยจะดีใจนะฮะนะเพราะว่าต้องจ่ายหลายอย่าง แต่ถ้าไม่สนับสนุนก็จะไม่จะนอนหลับแล้วแหละ ไม่ต้องตื่น3:30ด้วยนะแต่จริงๆจุ๋มรักนะจุ๋มรักอาชีพนี้เพราะว่ามีความรู้สึกเออได้คุยท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังได้ประโยชน์จุ๋มก็จะทำไปเท่าที่ท่านจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ55 นาทีเนี่ยไม่ได้ขายของขอบคุณมากและคุณลำเภยแล้วเมื่อวานเนี้ยสรุปแล้วเขาโทรมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วเราลืมส่งนะอันนี้อยู่ตำบล2 ห้องบ้านแพรกอยุธยาสั่งกระดูกอ่อนมากับสบู่นะชื่อลำเภยเหมือนกันแฟนรายการถึงว่าชื่อซ้ำเยอะเนาะเออต้องบอกนามสกุลด้วยต้องขอบพระคุณเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการสนับสนุนเนาะเราก็ต้องสนับสนุนกันนะแม่จุ๋มนะพูดประจำเนี่ยผ้าไหมอ่ะเอามาขายอ่ะคือจะบอกว่าขายไหมคือจุ๋มชอบเนาะเป็นความชอบส่วนตัวจุ๋มก็สะสมเชื่อไหมว่าบางผืนเนี่ยขาดทุนด้วยเก็บเอาไว้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหนาวๆมาหน้ากฐินใครอยากได้มาเลยจะปล่อยให้เลยนะมันใส่ไม่หมดหรอกเพราะถ้าพูดว่าขายเนี่ยกำไรมันต้องได้อย่างน้อยต้องสัก300ละผืนหนึ่งอันนี้ต้องขอค่าส่งอะเอาคิดแค่นี้อะนะคือเป็นคนชอบบางอย่างเนี่ยมันทำเพราะความชอบความรักแล้วก็สนับสนุนช่างทอแค่นั้นแหละโอเคนะ
เมื่อวานเนี่ยมีหลายท่านโทรมาไม่ได้รับสายก็มี

0: แล้วก็มีเมื่อวานอีกหนึ่งท่านโทรมาสักเย็นเย็นละนะก็ฟังเสียงแล้วเนี่ยไม่อุทัยก็ชัยนาทจุ๋มว่าฟังน้ำเสียงออกเลยนะเพราะว่าจุ๋มอยู่กับคนประชาชนเยอะคือได้ยินเสียงเนี่ยจุ๋มเดาเลยว่าอยู่จังหวัดไหนถูกเชื่อไหมเออแล้วโทรมาเนี่ยเพชรบุรีแน่เลยแต่เรียนแบบเสียงคนเพชรบุรีไม่ได้นะ นะเขาจะมีสำเนียงของเขาอ่ะเออสรุปแล้วไม่ได้ฟังรายการเขาบอกว่าเขากินตัวเนี้ยดีอ้าวแล้วยังไงซองมันสีทองทองเนี่ยกินแล้วมันระบายดีเป็นเสียงผู้ชายนะชื่อลุงอะไรวิจุ๋มจดไว้หนังสือข้างนอกอยู่ตกลงอยู่สันบุรีชัยนาทนะเสียงก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะก็บอกว่ามีคนเขาเอามาให้กินนะลูกก็ซื้อแล้วบอกคนที่มาให้กินคือใครลูกสั่งมาให้แล้วตอนหลังก็อยากจะสั่งเองก็ดูเบอร์ข้างกล่องแล้วก็บอกใช่ค่ะกล่องละ280มี4ซองไอ้ดีทพัดไอ้ดีท็อกอ่ะคือสำหรับระบายแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยากระใสเส้นลึกแบบปูดอย่างนี้นะไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะมันก็จะเป็นเกลือแร่วิตามินสารสกัดจากธรรมชาติพืชผักผลไม้นะมันทำให้เราอุจจาระเรานิ่มลงนะแล้วก็ถ่ายแบบมีกากใยดื่มก่อนนอนชงกับน้ำเย็นเนาะน้ำโตแล้วก็หลังอาหารเย็นก็ได้เมื่อวานโทรมาเนี่ยไม่เคยฟังรายการบอกคุณลุงตื่นกี่โมงคะอ๋อตื่น6โมงแล้วบอกอ๋อแล้วก็เลยเงียบเสียเพราะว่าถ้าตื่น6โมงเขาไม่ได้ฟังเราเราก็บอกไม่เป็นไรเมื่อวานนี้สั่งมา3กล่องนะดูจากกล่องที่เขาซื้อเขาบอกกินมาเป็น10แล้วไม่เคยฟังรายการเขาออกอากาศด้วยเหรอนะเมื่อวานเนี้ยอยู่สันบุรีสั่งมานะลูกเขาซื้อมาให้กินเป็น10กล่องแล้วกินแล้วเออมันดีนะเพราะว่าเป็นคนธาตุแข็งอย่าปล่อยให้ท้องผูกค่ะเพราะท้องผูกเนี่ยมันจะแปลคนไทยเนี่ยเป็นโรคระดับหนึ่งเลยนะมะเร็งลำไส้อันนี้สำคัญมากนะอย่าปล่อยให้ท้องผูกดื่มน้ำเยอะๆแล้วตอนนี้จะมีเทศกาลกินเจนะจุ๋มจะกินเจคือมันเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละนะถ้าใครจะล้างท้องก็ล้างวันนี้แต่ที่จุ๋มกินเนี่ยจุ๋มก็อยากจะละนะฮะนะคือละสัก3วันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่สะดวกกับคนอื่นที่เราเดินทางไปด้วยกันนะจริงๆปกติจุ๋มก็จะกิน5วัน7วัน9วันก็มีนะอย่างวันพรุ่งนี้ไปเรียนไม่สะดวกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเตรียมอาหารไปต่างหากแล้วก็จะซื้อของไปถวายพระอาจารย์ต่างหากเพราะว่าจริงๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตรัสนะว่าต้องเว้นเนื้อสัตว์คือถ้าเรากินอะไรแล้วเราติดในรสชาติก็ถือว่าเป็นกิเลสเนาะใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์แต่เราไม่ได้ยึดติดกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันเราไม่ยึดติดนะต้องบอกอย่างนั้นเดี๋ยวรับอีกสายหนึ่งเนาะเวลาจะหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะว่าไงจ้ะ
1: พี่จุ๋มจ้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอดีท็อกสองค่ะ
0: เคยสั่งหรือยังคะ
1: เคยสั่งแล้วค่ะ
0: เอา3กล่องสิถ้า3กล่องไม่ต้องเสียค่าส่งถ้า2กล่องมัน620 3กล่อง840แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่นะ
1: แล้วจะเอาบำรุงสมอง
0: อ๋อโอเคโจทย์เอาโอเคดีท็อก2เอาบำรุงสมองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 2ค่ะ
0: อ๋อโอเคจบมาจบชื่อ
1: ทองเลื่อนค่ะทองเลื่อนทับแป้น
0: เคยตั้งแล้วเนาะคุณทองเลื่อน
1: จ้าเคยสั่งพี
0: ่โอเคทองเลื่อน
1: เก็บเงินที่บ้านนะคะ
0: เก็บเงินปลายทางก็มีดีท็อกซ์2แปะไว้2โอเคนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณนะสวัสดีค่ะจ้าจ้า
1: ขอบคุณครับพี่
0: ค่ะค่ะเราคิดว่าเขาจะเอาแต่ดีท็อกซ์เมื่อวานคนนั้นเขาจะเอา2บอกทำไมไม่เอา3ล่ะเพราะว่ากินอยู่แล้วนะเขาเอาได้ไปนะแหมมาขายของเวลาหมดแล้ว นะอะไรที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาสวัสดีค่ะ

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: อยู่สุขสบาย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนู
0: ทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงหวานจากคุณก๊อตจักรพันธ์ไม่รักไม่ว่าออกแนวลูกกรุงนิดนึงนะคะเดิมๆเนี่ยเป็นคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาปุ้มเกิดไม่ทันแน่นอนแต่เพลงเพราะมากค่ะนะคะเพราะมากแล้วก็ฟังต้นฉบับแบบลูกกรุงก็เพราะมากคุณก๊อตก็ถ่ายทอดได้หวานซึ้งตรึงใจเริ่มต้นรายการในยามเช้าๆแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆและสบายใจเดี๋ยวจะไปติดตามเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองกันข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ส่งกระจายเสียงจากค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีปุ้มอยู่ลพบุรีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วไปไกลแค่ไหนก็ติดตามได้ตี 3 ถึงตี 4 พบกันมาแล้วรอบหนึ่งที่จทล. AM 1197คุณผู้ฟังที่นอนไม่หลับตื่นแต่มืดแต่ดึกเพื่อประกอบสมาอาชีพก็เปิดฟังได้ค่ะแล้วก็หลังจบรายการนี้6โมงเช้าก็พบกันที่จทล. AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะทุกผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยปลอดเพี้ยปลอดพิษปลอดภัยได้ผลผลิตเพิ่มค่ะทุกอย่างเป็นสมุนไพร 100% ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายประสิทธิภาพในการจับใบอย่างเหนือชั้นฝนตกธรรมดาไม่ต้องกังวลแต่ถ้าฝนตกจนน้ำท่วมขังอันว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วมีทุกอย่างทั้งพืชไร่และนาข้าวให้คุณเลือกใช้เพี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดทุกอย่างที่บอกมาค่ะวัคซีนไรท์วัคซีนเน่1แล้วก็วัคซีนเน่2กันเพี้ยได้ทุกเพี้ยค่ะเพี้ยเก่าไปเพี้ยใหม่ไม่มีประสิทธิภาพในการเคลือบไข่ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้ไข่ก็ฝ่อไปทั้งเพลียทั้งหนอนหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดไม่ต้องมาฉีดกันพร่ำเรื่องเหมือนเคมีวัน2วันฉีดกันอีกแล้วไม่ต้องนะคะประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงป้องกันโรคฉีดไว้ไม่เป็นการันตีเลยค่ะว่าฉีดไว้ไม่เป็นฉีดพ่นตามระยะไม่มีอะไรมากวนอยู่กันไปยาวๆไม่ต้องมานั่งฉีดกันหนอนวันนี้ 2-3 วันมาฉีดอีกที 2-3 วันฉีดอีกทีอันนี้ไม่ไหวนะเปลืองก็เปลืองเคมีก็อันตรายใช้วีโต้ปราบหนอนของปุ้มสันธนีตอนนี้ต้องการฟื้นฟูค่ะแช่น้ำอยู่นานถ้าต้นยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างนาข้าววัคซีนไรกับปราบราส่วนพืชไร่วัคซีนเน่กับปราบราชีวภาพปราบราค่ะโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งชีวภาพปราบราช่วยได้คุณฟังบำรุงดินตามที่เคยทำส่วนทางใบใช้วัคซีนไรกับชีวภาพปราบราพืชไร่ใช้วัคซีนเน่กับปราบรานะคะส่วนเรื่องราวของสมุนไพรปราบหนูเป็นที่รู้กันดีในนาในไร่ในบ้านในสวนครอบคลุมได้หมดนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูค่ะฉีดได้รอบๆนาก็พอนะคะเข้าไปในนาสักวาหนึ่งข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงโดนได้หมดไม่มีอะไรเป็นอันตรายฉีดในบ้านโกดังโรงรถยุ้งฉางกระสอบข้าวปลูกได้หมดค่ะหนูกัดกระสอบก็ฉีดไปรอบๆโดนกระสอบได้นะคะฉีดเป็นฝอยละอองไปนาข้าวผสม100ซีซีน้ำ20ลิตรส่วนบริเวณอื่นในบ้านโกดังชุมชนผสม1ต่อ3ปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนบางท่านบอกว่ากระป๋อง1ลิตรใส่ไป100ซีซี
ก็ได้แล้วแล้วแต่พื้นที่เลยค่ะหนูชุกชุมไม่เหมือนกันแต่ในนาในไร่ในบ้านในนาในไร่ในสวน100ซีซีน้ำ20ลิตรปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้ไม่มีผลกับรสชาติทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแค่มีประสิทธิภาพในการไล่หนูเท่านั้นเองค่ะกระรอกกระแตได้ไหมได้แต่ว่าต้องฉีดให้โดนกิ่งก้านเพราะว่ากระรอกกระแตมันไต่ไปตามกิ่งตามก้านบางทีปามหนูฉีดไปลงแต่ใบมันไต่ตามกิ่งก้านได้มันก็ยังไปได้ค่ะโดนผลไม้ได้ไหมได้ค่ะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่มีกลิ่นที่หนูไม่ชอบแต่เราไม่เหม็นคนไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายค่ะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้นะคะ0855179025 0855179025สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานนะคะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินสมุนไพรจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีผักเชียงดามีเจียวกูหลานมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลินจือสกัดดูแลสุขภาพร่างกายกันแล้วก็ถ้ามีภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการคุณผู้ฟังติดตามฟังแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025นะคะเช้านี้น้ำมันขึ้นนะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบปรับราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ค่ะน้ำมันขึ้นอีกแล้ว75สตางค์ต่อลิตรค่ะคุณผู้ฟังความตึงเครียดในตะวันออกกลางการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบเออร์มุชทำให้ค่าขนส่งขึ้นแล้วจีนก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกาลดลงเนี่ยค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ก็สูงขึ้นน้ำมันดีเซลก็พุ่งสูงขึ้นสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นปรับหน้าปั๊มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปนี่ค่ะน้ำมันขึ้นใช่น้ำมันขึ้นน้ำมันกำลังขึ้นแล้วบางที่ก็กำลังลงนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาฝนตกหนักมีผลวันนี้แล้วนะคะ 9-13 ตุลาคมลักษณะจะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกและฝนตกหนักมากในบางแห่งฝนถล่ม120ชั่วโมงอ่ะ5วันมีพื้นที่สีแดงแดงจนเป็นม่วงเลยนะคือหนักมากทางใต้ค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนเรื่อยลงไปถึงภาคใต้เลยค่ะเริ่มจากวันนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันนี้รับไปก่อนส่วนพรุ่งนี้จะมี
ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้2วัน10 11ตุลาคมจากนั้นลงใต้12 13ตุลาคมค่ะแต่ว่าสำหรับภูมิภาคภาคกลางไม่รุนแรงเหมือน 25-26 กันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้เตรียมรับมือได้เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไปก่อน9ตุลาคมบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอันนี้รับไปก่อนเลยวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ตั้งรับให้ดีเลยค่ะหนักมากระยองจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักภาคเหนือมีเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็ตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิค่ะส่วนภาคกลางพรุ่งนี้เตรียมรับมือลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังพรุ่งนี้ตั้งรับให้ดีเลยนะคะนี่2วันบอกไว้ก่อนเดี๋ยววันที่11ค่อยมารายงานกันเพิ่มนี่ล่ะค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้นะกรุงเทพมหานครนี่น้ำลดเกือบหมดแล้วแต่ที่เพิ่มมาคือขยะมหาศาลเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังขยะ 1,700 กว่าตัน 1,700 กว่าตันนี่เป็นหมื่นกิโลกรัมเลยนะคะคุณผู้ฟังมหาศาลบานตะไทยหลังจากที่น้ำลดขยะก็โผล่ขยะของใครนั่นแหละพิจารณาไปขยะเยอะมากในกรุงเทพชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เต็มไปหมดค่ะบรรดาชาวบ้านที่เป็นมีอาชีพเก็บของเก่าบอกว่ามีของมีค่ามีเรื่องของทรัพย์สินเยอะเลยมากับน้ำแล้วก็ไปกับน้ำนี่แหละค่ะตอนนี้กทม.เก็บขยะอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีหลายจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่กบินบุรีคือปราจีนบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีครั้งนี้หนักมากชาวบ้านกำลังผวาเลยค่ะเพราะว่าที่กบินบุรีจระเข้4ตัวลอยคออยู่ริมถนนสุวรรณศรค่ะไม่ได้มีแต่รถผ่านแล้วตอนนี้เส้นทางกบินบุรีประจันตคามเป็นเส้นทางของชาละวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะประชาชนพบเห็นจระเข้ลอยอยู่ในหนองน้ำริมถนนสาย33หรือถนนสุวรรณศรเส้นทางกบินบุรีประจันตคามค่ะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบอันนี้ตำรวจก็ไม่ใช่ไกรทองนะจ๊ะชาวบ้านผู้แจ้งเนี่ยยืนรอตำรวจเลยค่ะว่านี่มันอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นจระเข้1ตัววิ่งผ่านหน้าตำรวจลงน้ำต่อหน้าต่อตาเป็น2ตัวที่มีความยาวกว่า1เมตรน้ำหนักคำนวณคร่าวๆน่าจะไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมประสานประมงอำเภอกบินบุรีเข้าตรวจสอบเพื่อหาแนวทางจับตัวออกจากพื้นที่เพราะว่าจุดนี้เนี่ยประชาชนมาตกปลากันทุกวันเลยค่ะ
ยังไม่ทันเคลียร์2ตัวนี้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งรับแจ้งเพิ่มอีกแล้วชาวบ้านเจออีก3ตัวโผล่อยู่ถนนใกล้ๆกันเปิดคลิปให้ดูเลยค่ะความยาวกว่า1นาทีพ่อไกรทองลอยคออยู่ริมถนนเลยค่ะระหว่างมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในกบิลบุรีแล้วก็ค่อยๆตวมเตียมขึ้นจากน้ำวิ่งข้ามฝั่งหายไปแล้วผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากลูกบ้านนอนอาบแดดอยู่หลังบ้านผู้ใหญ่ห่างไป10เมตรชาวบ้านบอกกำลังจะไปขุดไส้เดือนจะไปตกปลาแหมพี่แกนอนอาบแดดพึงพุงสบายสบายเลยค่ะนอนอาบแดดโชว์หลังวิ่งมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็กำลังดูอยู่ตรงนี้อีกหลังบ้านผู้ใหญ่เนี่ย2เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมจุดนี้น้ำเคยท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยิงไป1นะคะตอนแรกเห็นนิ่งๆใช้ไม้เขี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะไม่โดนอ่ะก็ได้แต่ตกใจแล้วก็หนีไปนางวิไลพิมพ์โพชาผู้ใหญ่บ้านหมู่12บอกว่าแจ้งเรื่องไปยังประมงอำเภอแล้วค่ะตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ยังทำอะไรไม่ได้ชี้พิกัดชัดเจนไม่ได้ก็ได้แต่เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ออกหาปลาระมัดระวังเป็นพิเศษที่เห็นตอนนี้เนี่ย4ตัวแน่ๆนี่ค่ะส่วนอีกที่หนึ่งอันตรายจากน้ำเหมือนกันค่ะชุมชนหมู่12ตำบลปากรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะน้องอายุ13ก็น้ำท่วมเนาะมีปลาด้วยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาน้องก็เลยเอามือวักน้ำเล่นค่ะปรากฏว่าขณะกำลังวักน้ำเล่นกับลูกปลาชะโดเอามือกวักๆน้ำเล่นแม่ปลาสัญชาตญาณหรือยังไงหรือนึกว่าเป็นอะไรพุ่งพรวดเข้ามากัดแขนน้องเป็นแผลเวอะเลยค่ะประมงจังหวัดบอกว่าปลาชะโดเนี่ยอย่าเข้าใกล้กินเถอะกินได้มึงกัดกูกินมึงแน่จุดเกิดเหตุเนี่ยน้ำท่วมกว่า1เมตรนะคะชาวบ้านในชุมชนใช้สะพานไม้เป็นทางเดินเข้าออกโดยบริเวณใต้สะพานไม้มีลูกปลาชะโดว่ายรวมกันเป็นฝูงมีแม่ปลาชะโดขนาดใหญ่วนเวียนอยู่ใกล้ๆเฝ้าลูกปลาขณะที่น้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปแล้วเพื่อนบ้านเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องชื่อน้องกันโรงเรียนก็ปิดเนาะน้ำก็ท่วมไม่รู้จะไปไหนก็นั่งเล่นน้ำบริเวณสะพานไม้นี่แหละนั่งเล่นเฉยๆนั่งอยู่บนสะพานเห็นลูกปลาชะโดว่ายอยู่ใกล้ๆขอบสะพานก็เลยเอามือกวักลูกปลามาเล่นไม่รู้หรอกว่ามีแม่ปลาอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าแม่ปลาชะโดพุ่งมากัดแขนน้องจนต้องตะโกนร้องเรียกแม่มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณมือแล้วก็เลือดไหลเลยค่ะคุณพ่อก็แจ้ง1669พาน้องส่งโรงพยาบาลทางด้านประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าปลาชะโดเป็นปลากินเนื้อนะคะมีพฤติกรรมปกป้องลูกโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเลี้ยงลูกอ่อนพ่อแม่ปลาจะเฝ้าระวังลูกอย่างใกล้ชิดหากมีใครเข้าใกล้จะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้าพบแม่ปลาชะโดกับฝูงลูกปลาชะโดไม่ควรจับเล่นลูกปลาเพราะจะทำให้พ่อแม่ปลาเข้ามาทำร้ายได้นี่ค่ะงั้นจับกินเลยได้ไหมไม่ได้เล่น กินเลยแล้วกันนี่แหละอันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตนะคะเป็นพฤติกรรมของปลาชนิดนี้ค่ะเฝ้าระวังลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีพฤติกรรมปกป้องลูกด้วยอันนี้ปลานะเฝ้าลูกเป็นโขลกเป็นฝูงๆเนี่ยผิดกับมนุษย์นะลูกคนเดียวเอาไปทิ้งขยะมั่งห้องน้ำมั่งป้ายรถเมล์วางส่งเดชตามรั้วบ้านใครกูก็วางไปได้นี่คนนะปลาชะโดเฝ้าลูกห่วงลูกแมวคาบลูกไปด้วยหมาแม่ลูกอ่อนก็ห่วงลูกแค่อีจอนเป็นลูกอ่อนนะแต่คนทิ้งค่ะ
แปลกเนาะสัญชาตญาณของสัตว์ลูกเป็นฝูงเลยเฝ้าระวังแต่นี้ลูกคนเดียวมันทิ้งเลยแย่กว่าปลาแล้วก็เร็วกว่าหมาเนาะอุ้ยอันนี้ไม่ได้ว่านะเปรียบเทียบเฉยๆเอาจริงเห็นด้วยปะล่ะเนาะอันนี้ก็คือสถานการณ์น้ำล่ะค่ะคุณผู้ฟังส่วนอิทธิพลของน้ำก็ยังส่งผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ราชการจากเรื่องราวของคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างกลายเป็นประเด็นชาวบ้านให้กำลังใจชาวโซเชียลติดแฮชแท็กเซฟนายอำเภอบ้านสร้างยืนยันช่วยเหลือประชาชนจนวินาทีที่มีคำสั่งย้ายแต่รายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้มหาดไทยมีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการเสร็จปุ๊บคำสั่งมาใหม่มีผลตั้งแต่วันนี้เลยนู่นจากอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิย้ายมาเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็มีคำสั่งนายนฤทธิ์ปาละกวงณ อยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีในวันที่9ตุลาคมก็คือวันนี้ค่ะแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านบอกว่าเสียดายในอำเภอบ้านสร้างเพราะว่าใกล้ชิดผูกพันติดดินและรับฟังปัญหาภายหลังจากที่มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็มีการแสดงความรู้สึกเสียดายจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านที่เคยมีโอกาสพบปะและประสานงานกับนายอำเภอในช่วงที่ผ่านมาต่างก็สะท้อนถึงความรู้สึกว่าไม่อยากให้ย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากมีความคุ้นเคยและผูกพันกับการทำงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างหลายคนบอกว่าเสียดายหลังจากทราบข่าวการโยกย้ายโดยมองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอำเภอได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่ารู้สึกเสียดายเพราะที่ผ่านมาผู้บริหารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และมีโอกาสพบเห็นการลงพื้นที่อยู่เป็นระยะเมื่อทราบข่าวจึงอยากขอบคุณการทำงานที่ผ่านมาและขอให้ประสบความสำเร็จในสถานที่ราชการแห่งใหม่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งมองว่าการโยกย้ายเป็นไปตามระบบราชการแต่ในฐานะประชาชนในพื้นที่ก็มีความผูกพันกับผู้บริหารที่ได้ร่วมงานและดูแลประชาชนกันมาอย่างต่อเนื่องจึงอยากฝากกำลังใจและคำขอบคุณไปยังนายอำเภอที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังฝากความหวังไปยังนายอำเภอคนใหม่ขอให้เข้ามาสานงานต่อรับฟังเสียงของประชาชนและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ห้าอันนี้ก็เด้งเหมือนกันประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีค่ะโสธรชัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะย้ายทันทีจากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีการกำชับจากรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเร่งด่วนล่าสุดก็มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายเข้าส่วนกลางรอสอบสวนเพื่อให้โปร่งใสตรงไปตรงมาหากผลตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ละเว้นเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอนี่ค่ะคือเมื่อวานนี้ปุ้มดูรายการโหนกระแสนะคะคำถามหนึ่งที่คุณกันชัยถามกับลูกชายของป้าแมวป้าแมวก็คือเจ้าของโสธรชัยส่วนลูกชายคือคุณเจแปนเนี่ยก็มารับหน้าที่ดูแลต่อจากป้าแมวคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจไหมเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้เตียงลูกกรงเนี่ยเหมือนเตียงนอนที่ต้องมีแผงเหล็กกั้นนะคะหรือว่าห้องที่เป็นลูกกรงเนี่ยสำหรับควบคุมผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตนะมัดแขนเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ลงจากเตียงมัดมากๆแขนก็จะเจ็บงั้นก็ทำลูกกรงขึ้นมาป้าแมวเป็นคนออกแบบซึ่งมันอาจจะดูแบบแรงไปนิดแต่เขาบอกว่าก็มาตรวจแล้วนี่คุณกันชัยก็ถามว่าเจ้าหน้าที่ทราบไหมคำตอบที่ได้รับก็คือมีเจ้าหน้าที่มาดูก็น่าจะเห็นแล้วผ่านได้ไงนี่ไงมีเขาก็ยืนยันมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะก็เห็นแล้วนี่แปลว่าอะไรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็มาตรวจแล้วนี่ก็เห็นแล้วนี่เห็นมั้งเขาก็ตอบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่เห็นใช่ไหมแล้วปล่อยให้ผ่านได้ไงคราวนี้ก็เด้งสิคะสั่งเด้งผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายเข้าส่วนกลางไปก่อนละกันนี่ค่ะเด้งเหมือนกันแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแบบไม่เว้นด้วยขณะที่นนทบุรีลักษณะเดียวกันเลยค่ะเนอร์ซิ่งโฮมที่นนทบุรีเจ้าหน้าที่ลงตรวจเมื่อวานนี้เตียงเกินมา81เตียงขณะกำลังตรวจผู้ป่วยตะโกนถูกขังมีโซ่และกุญแจมือด้วยนี่ค่ะอันนี้เป็นทางฝั่งของจังหวัดนนทบุรีนะคะมีนายสุภชัยสิงห์โหผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4นายแพทย์สาธารณสุขนนทบุรีทีมเยียวยาจิตใจกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่จากอย.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองวันแรกไปดูไม่มีใครเปิดเห็นแต่ผู้สูงอายุเดินไปเดินมา 4-5 คนเมื่อวานไปดูเปิดมาตรวจสอบเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอยู่ในซอยเรวดี22ถนนติวานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะอาจมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ไปกดกริ่งขอตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์เนี่ยออกมาไขกุญแจอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปสื่อมวลชนไม่ให้เข้าผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4บอกว่าประสานมาแล้วขอตรวจสอบเบื้องต้นมีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุมีอาคารสำหรับผู้สูงอายุหญิงแล้วก็มีอีก2แห่งในซอยเดียวกันในย่านเดียวกันหลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบค่ะ

0: แล้วก็รายงานข้อมูลไปยังรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่นี่ก็เข้าข่ายว่าจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาลเหมือนกันเดิมยื่นขอไว้9เตียงค่ะขอ9เตียงแต่คุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมี81เตียงเดี๋ยวนะมันเกินอนุญาตไปมากไหมตอนนี้ต้องตรวจสอบความถูกต้องสภาพการให้บริการสื่อก็ได้แต่รออยู่ข้างนอกปรากฏว่ามีผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ข้างใน 2-3 คนน่ะตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วกวักมือเรียกบอกว่าถูกทำร้ายถูกขังแล้วนี่กุญแจมือกับโซ่ซ่อนเอาไว้อยู่ข้างบันไดเอาไว้ล่ามคนป่วยเอาแล้วไงนี่ค่ะได้ความมาตามนี้ส่วนนอกเหนือจากนี้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละกันประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นนทบุรีนี่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเหตุระทึกในพื้นที่นนทบุรีเหมือนกันมีชายคนหนึ่งกระโดดคอนโดชั้น3หนีหมายจับพอจนมุมก็กระโดดคอนโดลงมาไปต่อไม่ได้เอาปืนเจาะขมับตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวประกันค่ะเป็นเหตุระทึกเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองนนทบุรีรับแจ้งเหตุชายเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะแล้วพยายามที่จะทำร้ายตัวเองบริเวณลานหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใกล้สะพานพระนั่งเกล้าเขตตำบลพื้นที่ไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยถึงที่เกิดเหตุลานหน้าอาคารนายเฉลิมพรหรือนายออยอายุ41ปีค่ะสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงยีนขายาวมือถืออาวุธปืนจ่อขมับขวาตัวเองอยู่ตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาไปในเมืองในทางสาธารณะและก็ยิงปืนในเมืองโดยใช้เหตุมีหมายมาแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น3ของคอนโดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมเพื่อจับกุมตามหมายจับจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นภรรยาและเพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าสามีเครียดสะสมปัญหาครอบครัวและถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกุมขณะเดียวกันก็โทรศัพท์ติดต่อกับภรรยาและเพื่อนปืนก็จ่อขมับตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์วางกำลังเข้มเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนนบริเวณนั้นด้วยสั่งปิดการจราจรบริเวณทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งมุ่งหน้าแครายปิดเลยค่ะผู้ใช้ถนนต้องเปลี่ยนไปเส้นทางสะพานพระนั่งเกล้าแห่งใหม่เปิดสัญจรทางเดียวเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์อยู่ผ่านไป2ชั่วโมง6โมงเย็นจนมืดจนค่ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเจรจาไกล่เกลี่ยได้ค่ะพลตำรวจตรีพานุภาคจิตประยูนตรีผู้บังคับการสืบสวนภาคหนึ่งพันตำรวจเอกสุภชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีพูดคุยกับผู้ต้องหาผ่านโทรศัพท์มือถือครอบครัวก็ร่วมไกล่เกลี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขามีความกังวลเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่ากลัวว่ามอบตัวแล้วจะไม่ได้รับการประกันตัวกล่อมกันจนมืดจนค่ำค่ะสุดท้ายยอมวางอาวุธเปิดทางให้ภรรยาเข้าไปพูดคุยเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นมากั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเข้ามาปรากฏว่านายออยได้รับบาดเจ็บที่ขาหลังจากกระโดดลงมาจากชั้น3ก็คือเจ็บขาไปไหนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาตัวเองเป็นตัวประกันจนกระทั่งกล่อมกันได้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่แม่ของผู้ต้องหาหลังจากที่ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ก็ปรีเข้าไปหาเลยค่ะสถานการณ์ก็ยังวุ่นวายในเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีแต่ผู้ก่อเหตุนี่แหละที่กระโดดลงมาแล้วก็บาดเจ็บที่ขาแต่ชาวบ้านร้านถิ่นเดือดร้อนไปหมดเลยค่ะสัญจรไปมาไม่ได้อ้อมไปก็ไกลติดแงกอยู่ตรงนั้นก็นานนี่ค่ะ เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยค่ะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรมา0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: มาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของเจ้าวาดวัดดังขับรถอ้อมไป40กิโลเมตรมานะเนาะไปซื้อยาบ้าต้องไปซื้อจากต่างอำเภอเพราะกลัวชาวบ้านเนี่ยเขาจำหน้าได้ค่ะเป็นไงนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยพร้อมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านบัวจับกลุ่มเจ้าวาดวัดดังในตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ของกลางเป็นยาบ้า13เม็ดซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็นายอภิสิทธิ์อายุ34ชาวบ้านอีกรายหนึ่งนายอภิสิทธิ์ให้การว่าเจ้าวาดโอนเงิน400บาทมาให้ไปซื้อยาบ้ามาแบ่งกันเสพโดยเจ้าวาดจะขับรถเก๋งจากวัดมารับยาบ้าที่จุดนัดหมายนี่ค่ะบวชมา 8 พรรษานี่เป็นเจ้าวาดเลยนะให้เงินนายอภิสิทธิ์ไปซื้อยาบ้ามาเสพช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเหงาสาเหตุที่ต้องมาถึงอำเภอประโคนชัยเนี่ยเพราะว่าตนเป็นเจ้าวาดเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านซื้อยาเสพติดใกล้ๆวัดไม่ได้คนในชุมชนจะสงสัยกลัวจะจำหน้าได้ย้ายที่ขับมา40กิโลค่ะแล้วรอดไหมสึกไปสึกไปเลยแล้วก็ดำเนินคดีฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษแล้วก็เสพยาค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่แหละเจ้าอาวาสค่ะวัดวาอารามก็ไม่เว้นนะไปหมดเลยนะเนี่ยประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั่วไปนอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมฟังข่าวชาวบ้านด้วยมี อุบัติเหตุรถ SUV ชนนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเสียชีวิตคนขับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค2ค่ะความคืบหน้ากรณีชายขับรถ SUV เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนบางแสนล่างเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1รายมีเสียงร่ำลือกันว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วล่าสุดพลตำรวจตรีชาตรีสุขสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสั่งการให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแสนสุขพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมายึดหลักฐานเป็นสำคัญไม่เลือกปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจากการตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่เป็นข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยงานนอกตำรวจภูธรภาค2ค่ะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายแก่จิตใจและทำให้ทรัพย์สินเสียหายแบบนี้ถือว่าหลบหนีจากที่เกิดเหตุโดยไม่ช่วยเหลือไหมอ่ะนอกจากนี้ก็ยังพบปืนพกค่ะซิกซาวเออร์9มม1กระบอกพร้อมแมกกาซีน3ซองกระสุน6นัดแล้วก็ซองปืนในรถคันที่เกิดเหตุยึดไว้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานผลการชันสูตรพลิกศพบาดแผลของผู้เสียหายสอบปากคำและผลการตรวจพิสูจน์เตรียมส่งพนักงานอัยการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปยืนยันว่าผู้ขับขี่เป็นตำรวจแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสุขภาพกันนิดนึงใครที่ชอบดื่มชานมไข่มุกมากๆใครที่เป็นสายหวานต้องระวังกินชานมไข่มุกทุกวันเสี่ยงเป็น5โรคนี้แบบไม่รู้ตัวเมนูฮิตสำหรับคนติดหวานหอมกลมกล่อมมีไข่มุกเพลินๆในช่วงเวลาที่ขาดน้ำตาลช่วยคลายเครียดแต่ในเมนูสุดอร่อยนี้เสี่ยงต่อโรคมากมายค่ะชานมไข่มุก1แก้วได้พลังงานค่อนข้างสูงเทียบกับพลังงานจากการรับประทานอาหารปกติ1มื้อแต่น้ำตาลที่อยู่ในชานมไข่มุกเป็นพลังงานที่ศูนย์เปล่าพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวโดยไม่มีสารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายและการได้รับน้ำตาลปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำตาลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นเสี่ยงต่อความเป็นโรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ครีมเทียมที่อยู่ในชานมส่วนใหญ่ผลิตจากไขมันปาล์มเป็นกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกันค่ะโรคเบาหวานชนิดที่2เนื่องจากน้ำตาลเกินไขมันพอกตับเพราะน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกแปรรูปเป็นไขมันสะสมในตับเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัวโรคอ้วนค่ะกินทุกวันโดยไม่ออกกำลังกายทำให้พลังงานเกินอย่างรวดเร็วมีไขมันสะสมกลายเป็นโรคอ้วนลงพุงจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังหลายโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดจากไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวสูงกลายเป็นคอเลสเตอรอลชนิดร้ายและมะเร็งค่ะไข่มุกหรือตัวแก้วพลาสติกอาจมีสารปนเปื้อนเป็นสิ่งรบกวนฮอร์โมนและเป็นสารก่อมะเร็งแม้จะยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่การบริโภคเป็นประจำทุกวันแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาจมีการปนเปื้อนและเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมุนไพรจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำคิดถึงสมุนไพรจิรานะคะคุณผู้ฟังคะมีอย.มีมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้6โมงเช้าทางจอทลอย AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้คุณที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดี
0: ำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมัน
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวิรยุทธ์จี้รัฐบาลแยกให้ชัดระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารผิดพลาดพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีด้านนายเจเสกยืนยันว่ารัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายวิรยุทธ์ได้จี้รัฐบาลแยกให้ชัดเจนระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการผิดพลาดนะครับพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่นายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาขอให้เสนอแนวทางช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการบริหารจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้แทนโดยนายวีรยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยจีล่าพบพื้นที่น้ำท่วม45จังหวัดรวมกว่า5ล้านไร่และลุ่มน้ำบางปะกงอาจต้องใช้เวลาถึง38วันจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้รัฐบาลแยกให้ชัดว่าความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบขณะที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพียงเวลาสั้นๆทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าส่วนใดเป็นภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่พร้อมขอให้ฝ่ายค้านเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองส่วนการเยียวยารัฐบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายโดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมและยืนยันว่าหากส่วนใดล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบและนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการต่อนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะครับได้เผยข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับได้สะท้อนวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและอีกหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับจากการประเมินพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวม45จังหวัดนะครับเสียหายแล้วกว่า5ล้าน1แสน20,000ไร่โดยเฉพาะภาคกลางนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า4ล้าน90,000ไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า1ล้าน580,000คนกว่า 21,800 ครัวเรือนนะครับในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลางนะครับมีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่นะครับขณะที่สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่มีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให
6: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนป่วยนี่ก็เกิดจากระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับก็คือเลือดมันไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเพียงเส้นเลือดไม่แข็งแรงร่างกายเซลล์ไม่ได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่เพียงพอมันทำให้ป่วยท่านผู้ฟังวิธีที่จะทำให้เลือดลมเราหมุนดีแข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังก็คงทราบกันอยู่อาหารการกินอย่างหนึ่งนะครับงดอาหารที่เป็นไขมันแล้วก็กินอาหารที่คลีนกินพืชกินผักให้มากและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะครับพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นวัยสวนะวัยแรกแย้มนะครับวัยสวแล้วนะครับการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเคลื่อนไหวร่างกายตื่นเช้าขึ้นมาออกวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีท่านผู้ฟังแต่ข้อควรระวังก็คือว่าถ้าเราจะวิ่งเนี่ยต้องใส่รองเท้าที่มันเหมาะสมพื้นมันต้องดีนะครับพื้นต้องดีเพราะว่าไม่งั้นมันจะกระแทกที่หัวเข่าท่านผู้ฟังแล้วก็เวลาออกกำลังกายไปแล้วมันเมื่อยมันเหนื่อยก็ให้พักอย่าฝืนนะถ้าผิดปกติก็ต้องหยุดพักทันทีนะครับอย่าฝืนทีนี้เลือกรูปแบบการออกกำลังกายนี่ให้เน้นชนิดที่ทำไปช้าๆเรื่อยๆแบบไม่มีแรงกระแทกถ้าแขนขามันหักมันเดาะแล้วมันฟื้นตัวยากท่านผู้ฟังนะครับคนอายุมากนี่กระดูกมันหักง่ายพูดตรงๆมันเปราะง่ายเส้นพลิกง่ายพลิกง่ายแล้วยังไม่พอมันก็ฟื้นตัวช้าวิ่งเบาๆปั่นจักรยานเบาๆหรือว่าใครว่ายน้ำก็ว่ายยกของยกอะไรนะครับไปเรื่อยๆก็เริ่มจากเบาไปหาหนักนะครับแล้วก็เบาๆสั้นๆนะครับออกกำลังกายเบาๆในเวลาสั้นๆก่อนปรับไปวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆฝึกไปครับท่านผู้ฟังและสุขภาพดีก็จะอยู่กับเราอย่าป่วยครับนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าป่วยคนเรานะครับป่วยขึ้นมาแล้วมันเป็นภาระของลูกของหลานน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนี่ก็เป็นน้ำมังคุดที่ช่วยเสริมสร้างอีกแรงหนึ่งถ้าหากว่าถึงกินน้ำมังคุดน้ำมังคุดจะดีขนาดไหนนะกินแล้วนั่งนอนไม่ขยับกระเยื่อนไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยการฟื้นตัวของร่างกายมันช้าท่านผู้ฟังอยากมีแรงต้องออกแรงอยากมีกำลังต้องออกกำลังนะครับมันจะเหนื่อยอยู่ช่วงหนึ่งมันจะฟื้นอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเราสามารถฟื้นนะฟื้นไปได้สัก3อาทิตย์3สัปดาห์ฟื้นออกกำลังกายมันจะเริ่มติดมันจะเริ่มชอบท่านผู้ฟังพอมันชอบปั๊บเนี่ยวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกไม่เหงื่อไม่ออกแล้วไม่สบายใจนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังร่างกายเป็นของเราเราต้องดูแลเราต้องรักษาเราต้องรักมันให้ดีนะครับอยู่ก็ให้มีความสุขอย่าให้มันทุกข์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการโทรถามเขาทุกวันนี้เคอรี่รถสีส้มๆส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่ต้องออกจากบ้านถ้าบ้านมันไกลโทรเข้าไปเขาก็จะถามบ้านเลขที่ที่อยู่ตำบลอำเภอเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญเขาโทรหาก็รับโทรศัพท์ด้วยสังเกตง่ายๆนะมังคุดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: คุณแม่ของคุณสมานเป็นโรคเบาหวานมานานเกือบ10ปีท่านเป็นทุกข์ทรมานกับโรคนี้มากลูกหลานก็ได้แต่พาไปรักษาตามอาการที่เกิดพาไปหาหมอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเกือบจะทั่วในภาคใต้หายาหมอกลางบ้านมาให้หาเยอะแยะมากมายจนไม่รู้จะไปหาที่ไหนไอ้ที่เป็นยาผีบอกก็หลายขนาดท่านก็มีแต่ทรงกระสุดอยู่เรื่อยมาแต่ส่วนใหญ่ก็พาไปหาหมอตามโรงพยาบาลเพราะว่าทุนค่ารักษาลูกๆเป็นข้าราชการนะเบิกได้ปกติแม่อยู่กับน้องชายของคุณสมานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้องๆหลานๆทุกคนก็กลายเป็นหมอฉีดยาฉีดอินซูลินเข้าใต้ผิวหนังให้แม่ได้ทุกคนแม้แต่คุณสมานซึ่งนานๆไปเยี่ยมทีหรือว่าบางทีพาแม่มาอยู่จังหวัดชุมพรก็ต้องฉีดอินซูลินให้แม่บางครั้งแม่ก็เป็นหมอให้ตัวเองฉีดตัวเองได้ตามที่นายแพทย์แนะนำมาอีกทีหนึ่งสรุปว่าระยะหลังๆที่เลิกทดลองยาหมอกลางบ้านแม่จะไปไหนมาไหนทีก็ต้องพกพาเอาสลิงฉีดยาแล้วก็ขวดยาติดตัวไปด้วยทุกคนทุกแห่งแม้ว่าแม่คุณสมานจะเป็นโรคเบาหวานมีอาการชาตามเท้าจนต้องสวมถุงเท้าเวลาที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไปไหนมาไหนท่านกลับไม่สวมท่านจะแต่งตัวสะอาดสวยงามราวกับคนไม่ป่วยหน้าตาสดชื่นที่ท่านไม่สวมถุงเท้าเพราะว่าท่านอายคนมีบางระยะที่เบาหวานลุกรานท่านรุนแรงท่านจะเกิดแผลผุพองขึ้นเองที่นิ้วเท้าที่หลังฝ่าเท้าเวลาไหนที่ท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะพยายามงดอาหารแป้งและน้ำตาลทั้งระดมรักษาตัวเองเป็นการใหญ่ไม่ใช่ท่านกลัวตายแต่ว่าท่านกลัวอายคนเพราะว่าพออาการทุเลาลงแผลตามเท้าหายเมื่อไหร่ท่านก็จะกินอาหารตามใจปากพอลูกหลานห้ามท่านก็จะแย้งบอกว่าขอตายเพราะอิ่มไม่ยอมตายเพราะอดท่านว่าอย่างนั้นลูกๆก็ได้แต่สายหน้าในความดื้อรั้นของท่านคุณสมานรู้ทีไรก็มักจะแย้งบอกว่าถ้าแม่ตายใครจะส่งวนิดาเรียนพยาบาลนะโดนเข้าคำนี้แม่จะไม่กล้าดื้อดันแต่จะยอมรับว่าจริงฉันตายแล้วใครจะส่งไอ้ดามันเรียนแม่น่ะอึ้งไปหันมาควบคุมอาหารลงบ้างไม่กินตามใจปากหลานที่แม่พูดถึงเนี่ยเป็นลูกคนโตของน้องสาวคุณสมานน้องสาวคุณสมานนี่เป็นโรคกระดูกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ใส่เหล็กติดกระดูกขาไปรักษามาแล้วยังเดินไม่ได้ส่วนพ่อของหลานก็ทิ้งน้องสาวของคุณสมานตั้งแต่พอมีลูกคนที่สองน้องสาวของคุณสมานนี่เริ่มมีอาการทางกระดูกไม่มีใครสนับสนุนส่งเสียค้ำจุนความเป็นอยู่ของน้องสาวได้เท่ากับแม่เพราะว่าทั้งคุณสมานและน้องชายต่างก็มีครอบครัวมีภาระมีลูกต้องส่งเสียเรียนหนังสือเช่นเดียวกันแม่คุณสมานมีที่ดินอยู่เยอะก็แบ่งขายให้เป็นที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง5กองทัพบกที่นครศรีธรรมราชไม่ได้ตั้งใจจะขายเอาเงินใช้แต่ขายเพื่อสร้างความเจริญให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าเพราะว่าบริเวณที่ตั้งสถานีโทรทัศน์น่ะเป็นป่ารกที่แม่เว้นต้นไม้จำพวกยางและตะเคียนทองไว้มากมายเพราะว่าเห็นว่าต่อไปจะเป็นไม้มีค่าหายากแต่เพราะความเป็นป่ารกก็ทำให้สวนมะพร้าวด้านที่ติดต่อกับป่าไม้ไม่เคยได้เก็บผลขายเลยเพราะว่าถูกคนขโมยขึ้นเก็บตอนกลางคืนหมดแม่คุณสมานเป็นคนใจบุญยอมเสียผลประโยชน์ส่วนนั้นมานานถือซะว่าแบ่งให้คนยากคนจนกินแต่ว่าครั้งหนึ่งแม่เหลือจะทนเพราะว่าขโมยมันลอบเข้ามาขโมยกลางวันแสกๆแม่อยู่บ้านคนเดียวน้องชายคุณสมานก็ไปสอนหนังสือแม่ได้ยินเสียงมะพร้าวหล่นก็ย่องไปดูไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วก็ผู้คนที่อยู่ย่านติดกันเท่านั้นแหละแต่ละคนเป็นคนขี้เกียจเล่นการพนันเล่นหวยเดิมมีที่ดินมากพอๆกับแม่แหละพอมาถึงรุ่นลูกก็ขายกินไปเกือบหมดแล้วพอไม่มีกินก็มาเบียดเบียนแม่พอเจ้าหัวขโมยวัยรุ่นเห็นแม่เดินมามันหนีลงจากต้นไม้ไม่ทันแล้วมันก็แกล้งกบดานนิ่งอยู่บนต้นแม่เรียกให้ลงก็ไม่ลงเหตุการณ์ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ขโมยมาเป็นประจำบางทีทั้งพ่อทั้งลูกเลยผลัดกันมาขโมยมะพร้าวแม่เมื่อเรียกดีๆไม่ลงแม่ก็ไปยืนตะโกนข้างทุ่งเรียกคนใกล้เคียงให้มาเป็นพยาน แม่ขู่จะเอาเข้าตารางพอได้ยินคำว่าตารางก็ทำให้หัวขโมยร้อนตัวจังหวะที่แม่เผลอเดินห่างโคนต้นมันก็รีบปล่อยตัวให้ครูดถลายลงมาตามต้นมะพร้าวหน้าอกหน้าใจหัวขโมยถลอกปอกเปิกเป็นแผลลึกเลยมันวิ่งหนีไปแต่แทนที่จะสำนึกผิดพ่อมันกลับมายืนด่าชี้หน้าแม่หาว่าทำทารุณเด็กสวมสนับมือมาด้วยจะเลาะฟันแม่ให้หมดปากถ้าขืนพูดมากเพื่อตัดปัญหาแม่ก็เลยตัดขายที่ดินด้านนั้นไปปัจจุบันที่ตรงนี้กลายเป็นทำเลการค้าชานเมืองที่ดินราคาสูงลิ่วเมื่อเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะขายให้สถานีโทรทัศน์แม่ได้เงินมาก้อนใหญ่กินใช้ชั่วชีวิตแม่ไม่หมดแถมยังได้ส่งหลานให้เรียนซื้อรถยนต์ให้น้องชายแล้วก็ฝากเอาไว้กินดอกจนวันที่แม่ตายแม่ก็ยังเหลือเงินอีกหลายแสนแม่น่ะกลัวมากกลัวว่าหลานจะเรียนไม่จบพยาบาลปี4หากแม่จะต้องตายซะก่อนแม่ก็พยายามประคองตัวประคองตนแม่ประกาศว่าจะไม่ตายถ้าหลานไม่เรียนจบพยาบาลแม่ว่าอย่างนั้นหลานชายเป็นผู้ชายแม่ไม่ห่วงเพราะว่าแม่ยังแบ่งเงินแบ่งที่ดินไว้ให้อีกแต่ว่าหลานสาวคนนี้เรียนเก่งช่างประจบช่างปรนิบัติเอาใจคนแก่แม่ก็เลยรักหลานคนนี้มากตลอดเวลาเกือบ4ปีที่หลานสาวเรียนพยาบาลแม่มีอาการทรงๆสุดๆเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลดยามไหนที่แม่ลดอาหารมากๆก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าโคม่าคือหมดสติแม่ก็เลยสั่งทุกคนที่อยู่ร่วมบ้านว่าถ้าแม่เป็นลมหมดสติเมื่อไรให้ละลายน้ำตาลช้อนหนึ่งหรือว่า2ช้อนนี่ละลายน้ำกรอกปากแล้วแม่จะฟื้นทันทีแม่เคยมีอาการอย่างนี้หลายครั้งเป็นลมหมดสติครั้งไหนในบ้านน้องชายก็จะพากันโกลาหลช่วยกันบีบช่วยกันนวดช่วยกันหามพาขึ้นรถยนต์ส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็รอดปลอดภัยมาตลอดเพราะเพียงคำว่าหลานยังเรียนพยาบาลไม่จบแม่เป็นคนใจบุญสุนทานตราบใดที่ยังพอเดินไปวัดไหววัดก็คือโรงมหรสพทางใจของท่านท่านจะทำบุญสร้างโน่นสร้างนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ชักชวนให้คุณสมานเนี่ยทำบุญร่วมสร้างกำแพงให้วัดมีคนบริจาคทำบุญสร้างกำแพงวัดเป็นล็อกล็อกคนละ2ล็อก3ล็อกก็แล้วแต่ศรัทธาคุณสมานเป็นคนหัวใหม่เห็นว่าน่าจะทำบุญวิธีอื่นให้ได้กุศลมากกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมเช่นว่าสร้างเตียงคนไข้ให้โรงพยาบาลสมทบทุนต่อเติมเรือนคนไข้ให้โรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนอะไรทำนองเนี้ยดีกว่าจะไปสร้างกำแพงตั้งเดย์อยู่เฉยๆก็เลยทำเฉยเสียแต่เมื่อคุณสมานกลับไปเยี่ยมท่านปรากฏว่าแม่สร้างกำแพงเรียบร้อยแล้วใส่ชื่อลูกๆทุกคนรวมทั้งคุณสมานเป็นผู้ร่วมบริจาคทำเอาคุณสมานนี่รู้สึกอับอายขายหน้ามากคุณสมานคิดว่าแม่น่ะมีบุญเพราะว่าพอท่านจะตายท่านก็ตายทันทีแต่ตอนไม่ตายก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนคล่องไม่นอนแซวเป็นภาระลูกหลานให้หยอดน้ำหยอดข้าวเช็ดอุจจาระปัสสาวะคอยดูแลคนที่อายุเท่าแม่แก่กว่าแม่แต่ใจบาปอิจฉาริษยาไม่รู้จักทำบุญสุนทานเป็นโรคเดียวกันกับแม่นี่แหละตอนนี้ยังนอนแซวแซวให้ลูกหลานเช็ดอุจจาระปัสสาวะกินก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ตายยังมีอีกหลายคนแม่ก็เคยพูดกับคุณสมานเสมอว่าขออย่าให้เป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่แม่กลัวที่สุดคือกลัวตายที่ไม่ตายแม่เคยเป็นลมมาครั้งหนึ่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมงคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่รักครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือทุกท่านจะได้ยินมาตลอดนะครับผมก็ได้ยินทุกท่านก็ได้ยินได้ยินมาจนชินแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีปัญหานะมีปัญหาคือคุยกันในบรรดาลูกๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาหวังว่าจะให้ลูกตอบแทนตอนแก่เนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวไหมคือเขาจุดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีลูกบางคนพูดอย่างนั้นโอ้พอผมได้อ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้นะครับใช่อยู่พ่อแม่บางคนท่านเลี้ยงขึ้นมาท่านก็ หวังให้ลูกได้ตอบแทนท่านในตอนยามชรานะครับเมื่อแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อเจ็บไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาคลาสิ้นใจนะครับบางคนก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้มุ่งหวังคือส่งลูกให้ดีที่สุดส่วนตัวเองจะเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มุ่งหวังคือคนอย่างนี้เขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มุ่งหวังเนี่ยลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ใจแต่บางคนมุ่งหวังมากแต่ถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยลูกไม่มาเลี้ยงลูกไม่มาตอบแทนอันนี้จะเครียดนะครับจะเครียดมากนะครับจะมีความทุกข์มากสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็เล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะคือคุณพ่อท่านก็จากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ3ขวบกว่าท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกออกมา4คนนะครับคุณแม่ผมเขาก็มีพ่อใหม่ก็มีลูกออกมาอีก1คนนะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะโชคดีคือมีพ่อ2คนมีแม่2คนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีอะไรนักหนาแต่ว่าพออายุมากขึ้นพอที่จะมีสำนึกอะไรได้เนี่ยเราก็ดูแลทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่ทั้งพ่อเก่าแม่เก่านะครับก็ต้องดูแลจนทุกวันนี้นะครับทั้งพ่อเก่าโทษทีนะครับคุณแม่ผมก็เสียชีวิตไป20กว่าปีแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหมายถึงพ่อเลี้ยงนะแม่เลี้ยงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่ยุงพ่อแท้ๆพ่อแท้ๆนี่พอผมมีเงินนะในระดับหนึ่งคือช่วงหนึ่งก็ให้เงินเดือนท่านตลอดมาให้มากให้น้อยก็ต้องให้แล้วก็ตั้งใจให้ท่านตอนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้ท่านเดือนหนึ่ง 30,000 บาท 30,000 ให้เลยนะครับท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ท่านก็อยู่กับน้องสาวที่อยู่เกิดจากคุณแม่คนใหม่นะครับพอขึ้นปีปั๊บผมก็ให้อีก 10,000 นึงคือเพิ่มให้อีกนะครับก็เป็น 40,000 ก็บอกคุณพ่อว่าทุกปีเนี่ยจะเพิ่มให้เดือนละ 10,000 ถ้าอยู่ปีหน้าก็จะให้ 50,000 ถ้าอยู่ปีต่อไปก็จะให้ 60,000 คือตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วอายุ85 86ปีแต่ด้วยความคิดตัวเองมีความคิดว่าคือตาข้างเดียวนะครับตาข้างเดียวนี่ที่ท่านให้มาเนี่ยแค่นี้ก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ต้องพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นลูกบางคนนี่ที่พ่อแม่ให้เกิดมาให้ความรู้ให้การศึกษานี่ให้เลือดให้เนื้อให้ทุกอย่างมานี่มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดมันต้องคิดถึงมันทั้งชีวิตของท่านทุ่มเทให้กับลูกท่านบางคนมีทรัพย์สินน้อยมีเงินน้อยท่านก็ทุ่มเทเป็นหนี้เป็นสินส่งลูกส่งเสียให้ร่ำให้เรียนให้มีการศึกษาจนสูงนะครับคนรวยท่านก็ทำให้เต็มที่คนจนเขาก็ทำเต็มที่ฉะนั้นลูกบางคนที่มาตั้งปัญหาว่าพ่อแม่บางเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ลูกมาดูแลแล้วเขาก็คุยกันว่าคือเด็กยุคใหม่บางคนนะครับไม่ทุกคนเขาก็คุยกันว่าเมื่อทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมีลูกนะพูดไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้คือความคิดของเด็กยุคใหม่แต่ท่านผู้ฟังที่รักครับเราไม่ต้องไปเครียดมากหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูให้เขาดีที่สุดเรารักคนอื่นเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมารักเราตอบเราก็จะได้ไม่เครียดเราดีกับคนอื่นก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเรานั่นก็คือเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่ของโลกของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่แน่ๆทางพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องสอนเขาสอนไว้ว่าคนกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับในมิตตังสาธุรูปัสปานังกตัญญูกตเวทิตานะครับกตัญญูแล้วต้องตอบแทนด้วยนะครับกตัญญูนี่คือรู้คุณกตเวทิตาก็คือทำคุณให้ปรากฏก็ต้องตอบแทนด้วยจึงจะถือว่าเป็นคนดีฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราใช้งานมันมาเยอะแล้วท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราไม่กตัญญูกับมันเนี่ยบางทีถ้ามันทรยศเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้มันเยอะอาจจะจ่ายเยอะเป็นแสนอาจจะจ่ายเยอะเป็นล้านเราต้องกตัญญูต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับให้เขาได้กินน้ำมังคุดดีๆบ้างน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพผสมสมุนไพร24ชนิดคนหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับ มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: คุณสมานจำได้วันนั้นเป็นวันเทศกาลสงกรานต์หลังจากลูกๆหลานๆรดน้ำดำหัวให้แม่ตามประเพณีแล้วพวกลูกๆหลานๆก็ขออนุญาตแม่ไปเที่ยวน้ำตกโดยคิดว่าแม่คงจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่เป็นไรมานานตอนนั้นหลานคนที่เรียนพยาบาลเรียนอยู่ปี3อีกปีเดียวก็จะจบหลังจากลูกๆหลานๆไปเที่ยวกันหมดแม่ก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านเพราะว่าห่วงข้าวของมีค่าในบ้านจะหายหากว่าแม่นอนหลับพักผ่อนเพราะว่าแม่เนี่ยชอบนอนกลางวันแม่เป็นลมวูบไปแบบเดียวกับที่เคยเป็นหลังจากนั้นแม่ก็รู้สึกคล้ายฝันแต่ว่าเป็นจริงชัดเจนมากมีรถยนต์กระบะว่ารถปิกอัพนี่แล่นผ่านรั้วหน้าบ้านเข้ามาจอดในลานบ้านแม่ลุกขึ้นไปดูมีคนนั่งอยู่ในกระบะหลังเต็มทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนแต่งตัวสีดำหลายคนในรถรู้จักแม่เพราะว่าเป็นคนย่านเดียวกันแต่ว่าคนเหล่านี้ชวนแม่ไปเที่ยวด้วยแม่ทำท่าจะไปแต่ว่าคนขับรถยนต์ปิกอัพเขาเปิดประตูก้าวลงมาบอกแม่บอกว่ารถเต็มไปไม่ได้ป้าเดี๋ยวป้าไปเที่ยวหลังละกันที่นั่งยังว่างอยู่หนึ่งที่เขาบอกจะไปรับคนชื่อเรืองนะถามแม่ว่าบ้านคนชื่อเรืองไปทางไหนแม่ก็บอกทางชี้ให้อยู่เลยบ้านแม่ไปทางชายทะเลรถยนต์คันนั้นก็แล่นจากไปแม่ฟื้นจากเป็นลมขึ้นมาได้เองอย่างมหัศจรรย์คงเพราะว่าเขาไม่เอาแม่ไปแม่ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ามีภาระส่งหลานเรียนพยาบาลประหลาดไหมครับพอแม่ตื่นขึ้นมาสักครู่ลูกหลานกลับจากไปเที่ยวน้ำตกแม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่านางเรืองจะตายตอนแรกน้องชายไม่เชื่อแต่พอตกค่ำเสียงเพลงงานศพก็ดังขึ้นดังมาจากบ้านนางเรืองคนที่แม่เล่าว่าเขาบอกว่าเขาจะไปรับนั่นแหละมีที่อยู่เหลืออยู่อีกที่แหละน้องชายไม่เชื่อขี่จักรยานยนต์ตามไปดูปรากฏว่าคุณยายเรืองตายจริงๆหลังจากวันนั้นแม่ก็รู้สึกปวดในท้องอืดแน่นเฟ้อไม่ค่อยถ่ายแม่คิดว่าเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอก็ให้ยาโรคกระเพาะมากินแม่ก็ไม่หายสักทีอีก9เดือนหลานสาวจะเรียนจบพยาบาลแม่ไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่หมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งก้อนใหญ่ในช่องท้องหมอจะผ่าตัดออกน้องชายก็โทรเรียกจากหาดใหญ่ให้คุณสมานไปดูอาการเพราะว่าแม่อาจจะตายตอนผ่าตัดคนป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่ไม่ควรผ่าตัดเพราะว่าแผลรักษายากมากเสียเลือดมากอาจจะตายน้องชายก็ให้คุณสมานไปดูหน้าแม่ไว้คุณสมานเดินทางไปถึงน้องชายก็ตัดสินใจยอมให้หมอผ่าตัดแม่แล้วแม่ออกจากห้องผ่าตัดหมอเย็บแผลไว้เรียบร้อยหมอเรียกคุณสมานกับน้องชายไปพบเป็นการส่วนตัวให้ปกปิดไม่ให้แม่รู้หมอบอกแม่เป็นมะเร็งก้อนโตเท่ากับผลส้มโอในห่อหุ้มลำไส้ใหญ่ผ่าตัดออกไม่ได้ได้แต่ผ่าดูแล้วเย็บไปตามเดิมอาการของแม่บอกว่าผ่าก็ตายถ้าไม่ผ่าก็จะอยู่ไปได้อีกประมาณไม่เกิน2เดือนสีหน้าที่สลดลงของคุณสมานทำให้แม่จับได้แม่พยายามถามหวานล้อมในที่สุดแม่ก็รู้ความจริงจนได้ว่าแม่เป็นอะไรแม้ว่าลูกจะพยายามบอกอย่างเลี่ยงๆแต่แม่ก็ประกาศทันทีอย่างเด็ดเดี่ยวบอกว่าแม่จะไม่ตายหรอกถ้าดามันยังเรียนพยาบาลไม่จบลูกๆ ก็พลอยสบายใจเพราะว่าหลังจากวันนั้นแม่ก็เป็นปกติไปไหนมาไหนได้มาแต่งงานหลานที่ชุมพรปีใหม่ก็ยังนั่งรถยนต์ไปเที่ยวปิกนิกกับลูกหลานหน้าตาชื่นบานสดใสปกติจากไม่เกิน2เดือนที่หมอกำหนดให้นี่แม่อยู่มาอีกปีหนึ่งหลานสาวเรียนจบพยาบาลจบแล้วไปรายงานตัวเลือกที่ทำงานวันที่30เมษายนปี2535วันที่หลานสาวรับเงินเดือนพยาบาลเดือนแรกคุณสมานได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์ทางไกลคืนวันที่28เมษายนว่าแม่ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแม่เรียกหาลูกหลานทุกคนโดยเฉพาะคุณสมานคนจะเรียกไปสั่งความเพราะว่าคุณสมานเป็นลูกชายคนโตคุณสมานก็รีบไปไปถึงนครศรีธรรมราชเอาบ่ายๆทั้งที่น่าจะถึงตอนเที่ยงตอนที่แม่ยังพูดได้แล้วก็เรียกหาคุณสมานอยู่แต่ว่าเพราะชะตากรรมมันขีดกั้นไม่ให้คุณสมานกับแม่ได้ร่ำลากันปรากฏว่าระหว่างทางมีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนราวสะพานแหลกยับทั้งคันคนตายหลายสิบที่อำเภอสวีขัดขวางการเดินทางเสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงพอไปถึงแม่ได้แต่กรอกตายกมือขึ้นรับรู้พูดไม่ได้แล้วแม่จากไปอย่างสงบหลังจากที่ลูกหลานมากันครบก่อนจากยังยกมือขึ้นจะพนมระหว่างอกแต่ว่ามือหมดแรงตกลงมาเสียก่อนแม่สิ้นใจตี 5:40 นาทีวันที่30เมษายนปี2535เรื่องประหลาดยังไม่หมดสิ้นแม่มีสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆเส้นหนึ่ง แม่ตั้งใจมากที่จะมอบให้หลานสาวคนที่เรียนจบพยาบาลใครขอก็ไม่ให้ราวกับจะรู้ว่าจะตายก่อนหลานจะมาถึงแม่ก็ถอดสร้อยคอทองคำเส้นนี้ออกซ่อนในซองยาหลังจากแม่ตายศพยังไม่ได้บรรจุลงโลงญาติญาติที่หวังลาภลอยก็ช่วยกันค้นหาเป็นการใหญ่โดยเชื่อว่าถ้าใครหาพบคนนั้นมีโชคเหมาเอาว่าแม่ยกให้ว่าอย่างนั้นก็มีแต่คุณสมานกับน้องชายที่ไม่สนใจค้นหาแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะพยายามค้นหาอย่างละเอียดในซองยาที่แม่เก็บยาในเสื้อผ้าที่ชุดสวมในตะกร้าที่ชอบใส่ของจุกจิกในกระเป๋าถือไม่มีใครพบสร้อยเส้นดังกล่าวแม้แต่น้องสาวแม่ของหลานสาวก็หาไม่พบปรากฏว่าหลานสาวที่ชื่อวนิดาคนเรียนพยาบาลมาถึงเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าทำงานเพิ่งเข้าปฏิบัติงานได้เดือนเดียวมาก่อนหน้านั้นไม่ได้หลานสาวมาถึงพวกคนโลภยังค้นหาสร้อยมรดกกันอยู่หลานสาวคนนี้เข้าไปกอดศพแม่ร้องไห้รำพันพอคลายเศร้าพอทำใจได้ก็มีคนบอกให้ไปลองค้นหาสร้อยทองคำหลานสาวไม่ต้องค้นเลยหยิบตะกร้าที่แม่บรรจุซองยาหยิบซองเปล่าๆขึ้นมาซองหนึ่งก็พบสร้อยคอเหลืองอารามอยู่ในนั้นน่าประหลาดเพราะว่าตะกร้าและซองยาเหล่านี้ถูกญาติๆผู้โลภมากอยากได้ค้นหากันมาไม่รู้กี่รอบแม่สมหวังตามที่แม่หวังทั้งก่อนตายและหลังตายครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนดีคนมีบุญนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตว่าอติตังนานะวาคะเมยะแปลว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าหมายจิตคำนึงคิดทำไมมิได้ผลอดีตเปรียบเทียบได้กับสายชนจะไหลล้นกลับหลังอย่าหวังเลยสิ่งล่วงแล้วหลีกพ้นอย่าค้นหาปิดหูตาจิตตั้งระวังเฉยกิจประสงค์ตรงหน้าอย่าชาเชยลงมือเลยรีบประกอบให้ชอบทีสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดรสชาติอร่อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวภูมิใจมากๆภูมิใจเสนอกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันสำคัญเทศกาลสำคัญปีใหม่สงกรานต์กลับบ้านทีหรือว่าเราทำงานอยู่ในกรุงเทพทำงานอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไม่รู้จะส่งอะไรไปให้ท่านส่งน้ำมังคุดไปให้ท่านนะครับทุกวันนี้เขามีการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไปเองก็ติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของคนกินนะครับของดีๆใครได้รับเขาก็มีความสุขเราให้ของดีๆเราก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังแล้วอานิสงส์นั้นก็จะตกมากับตัวเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์คนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่ขาบวมเดินลำบากดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องคนกินน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาริน
3: ทร์ว่าห้องเพิ่นได
2: ้นะก็นั่งอยู่กับ
3: พี่ลาก็บ่ได้บอกเน
2: า
3: ะ
2: แม่แล้วก็กับลุงนะยัดทั้งสายทั้งครัว
4: แม่สวัสดีครับแม่ซื้อยังซื้อ
3: ซื้อแม่นง
2: แม่นง
3: นามสกุลวิรุณพันธ
2: ์วิรุณพันธ์แม่นงอยู่จักปีแล้ว
3: 72
2: ล่ะ72แล้วอันนี้อยู่บ้านสวายสอเนาะบ้านสวายสอตำบลสะแกพ่วงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็พอพาน
5: ครับ
2: ถามแม่รุ่นเธอเขาเรื่องว่าก่อนสิมากินน้ำมังคุดนี่แม่รุ่นจะเป็นยังไงยังมากิน
6: แม่น้อง
2: แม่น้องแม่น้อง
3: ถ้าว่าอันมันเจ็บหัวเข่ามันยางใดคำว่าแม่ยายร่วมกับว่าใครนี่
2: บอกก่อนกินเลยสัมผัสนี่ถามถึงก่อนหัวจักน้ำมังคุดจะเป็นยังไงยังมากิน
3: ก็ว่าเจ็บหัวเข่าเนาะเจ็บขายางบ่ได้
2: เจ็บบอกถามไม่ว่าเจ้าเจ็บหัวเข่า

0: ก็ได้เลยมันปวดมีแข้งขากระบวมนี่มันไข้หมดตัวอ๋อ
1: บว
2: มตีนก็ตีนเต้า
0: ตบพุงสิมันอยู่จังสี่
1: ม
0: ัน
1: บวมมันบวมอ
0: ื
1: ออ๋อก่อนกินมัน
0: กินสุดหนึ่งแล้วสุดหนึ่งแล้วสุดสองมาคือมันรีบๆลงยายว่าเนาะตัวห้องนี่บนห้องในใส่ห้องก็คือจังรีบๆลงไปสี่นะ
1: คร
0: ับ คือมันสิบ่มีอีหยังเออรีบๆลงสิทั้งในห้องมันก็คือจังไข้เนี่ยอืม
1: กินแล้วมันดีขึ้นบ่
0: ไข้ขึ้นอยู่บาดนี้เป็นเบาหวานมาได้22ปีอะไรตั้งแต่อายุ52ปีแต่ก็บ่ได้เมารถเมาเรือเสือดอกพอใส่พอใหญ่เท่าแล้วก็ซอยน้ํา
1: ถามพอผ่านเราเป็นยังไงแม่เราเป็นยังไงก่อนที่เรามากินเราเป็นยังไง
3: เราปวดแข้งปวดขาบนซ่า
1: เราปวดหลายบ
2: ่
3: ก็หลายเติบอยู่บอกกับวอมกินยาเมนุนลงมันก็คือยัง
1: กินน้ํามังคุดลงมันเป็นยาเมนุนก็น้ํามังคุดเออ
3: น้ํามังคุดนี่ล่ะมันก็มาแนะนําจังซั่นจังซั่นผู้นั้นใช้ผู้นี้กินก็ดีขึ้นเพิ่นว่าซี
1: ่อ๋อ
3: แล้วทดสอบเบิ่ง
1: บัดนี้ได้กินมาจักขวดแล้วเรากินมาจัก
2: บ่ง
3: หกขวด
1: แล้วนะหกขวดหกขวดกินมาหกขวด
0: จ่ายไปสามสูตรแล้วยังอีกสูตรหนึ่งมาจ่ายจำไว้ดีคือยังอีกตัวขันเบิดก็เอิญนี่หน่อยไปเอามากุญแจเงินไปเพิ่นก็มาอีกเด้อบางสิจะกินมาได้จังซี่เน
1: า
0: ะล่ะ
1: แต่จังไหน
2: แต่ก่อนอีกขา
1: แต่ก่อนไม่เป็นจังไ
0: หนหน้าตาเขาก็บอกเป็นจังซี่หรอก
2: ขาสีใหญ่แห้งเลย
1: ขาเราเป็นจังไหนเอาเราถามเจ้า
2: ขาสี
4: ขาเราใหญ่เราบีบจังซี่ก็บวมคือกันก็อันเขาบีบแตงไทยนะแตงไทยสุกแม่บีบแล้วก็บ่ขึ้นง่ายแม่แล้วก็ลมๆแล้วก็ตีนแล้วตีนหลังตีนแล้วก็สิหลังเตาแล้วย่างบ่ได้แล้วหนักผู้เฮ็ดกับเขาก็น่าแม่แล้วกินคือพี่ทั้งพี่เฮ็ดจ้าดูแลเรื่องกับเขาเรื่องเสื้อผ้าให้ตลอดเพราะเราเฮ็ดบ่ได้เราไปบ่ได
2: ้มันเป็นสีนี่มัน
4: ท้องจ้าท้องเรานี่ก็บวมขึ้นแล้วก็บ่แวบถ่ายยากบ่ค่อยสะดวกบัดนี้ท้องแล้วยุบแล้วถ้ามีก็มีแต่ไขมันแต
2: ่คือจังมัน
4: เบานะจากที่เราเป็นแห้งๆเราก็เบาลงเราว่าเบาบ่นี่ก็เบาบ่นี่ก็ดีแม่ล่ะบ่นี่ก็บ่บวมบ่นี่ก็ดีจังซั่นจังซี่นะลูกช่วยเหลือตัวเองได้หลายแต่กี้นี่ทั้งตานี่เพิ่นติดดูแลตลอดในเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินทุกอย่างแม่แต่ซักเสื้อผ้าก็ทั้งที่ดูแลโดนละจ้ะโดนแห้งโดนอีหลี
0: นี่แต่ยาอะไรบ่ดูแลบ่เหมือนพี่น้องหัวหน้าพี่น้องเมื่อผัดป้ามาหันกับไปน้ำลูกเคย
4: ลูกหลานนะลูกหลานทั้งนี่น่ะใส่ผู้นั้นผู้นี้ลูกหลานต่างๆเวลาตาบ่อยู่ไปธุระจ้ะ
2: ใส่ทั้งนั้นก็หลานอีตึงก็ใส่อีหน้า
3: ขอร้อง
1: แล้ว
3: ถ่าย
1: ร้องมันเป็นจังซั่นเ
4: พรา
1: ะว่าคือที่ถามนี่ผมอยากถามให้ว่าชัดๆว่าวนไปวนมา
0: บ่ต้องงงบ่แม่นหยังก็กินยาตัวนี้แล้วมันแวบลง
4: บัดนี้เราพอกินน้ำมังคุดบ้านมีช่วงนึงแล้วมือล้มมือล้มนั่นบ่แต่มันจังพูจังนึงได้นอนอย่างแต่เรากินน้ำมังคุดแล้วบ่เป็นหยังบ่เก็บแม่ล่ะคนน่ะขนาดลมบ่แห้งบ่เก็บแม่คนน่ะคนผู้ใหญ่ๆลมเพิ่นว่ามันเราบ่เก็บแม่นางคนน่ะมันเราเบาอยู่คนน่ะแต่มันบ่ได้กินน้ำมังคุดเดี๋ยวโอ๊ยจักสิมาจักสิร้องเพลงหยังเพิ่นว่าจังซี่เราก็เว้าให้ฟังอยู่นั่นเรามาร
0: ู้สิได้เมารถอีหลีบ่เพิ่นว่าอันลมที่แรกเนาะเจ็บจุกขึ้นมาน้ำมูนี่ติเออได้กินยาม่วนนี่แก่ลงมา
1: เอากะบ่เป็น
0: ท้องหักก็เป็นสิรีบๆลูกในนั้น
2: จ้ะ
0: ๆทั้งในทั้งในตะกี้ว่ามันสิเป็นโรคตับโรคไตดีบ
1: ่
0: คิดไปเบิดเด
1: ้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่หยังก็
0: แม่น้อง
1: แม่น้องนะครับบ้านสวายสอตำบลสะแกพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพิ่นก็ปัญหาสุขภาพเพิ่นก็คือว่าเพิ่นมีอาการปวดขาบวมย่างบ่สะดวกแล้วก็มีปัญหานะคร
0: ับ
1: ในสุขภาพหลาย6-7 ปีมานี่นะครับก็ได้กินน้ำมังคุดมา6ขวดก็ถือว่าดีขึ้นหลายแข็งแรงขึ้นย่างขึ้นขาที่เคยบวมก็ยุบลงนะครับพี่น้องคนใดที่มีปัญหาสุขภาพนี่ฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะครับก็อยากให้ลองเบิ่งนะครับเพราะว่าบางคนโชคดีอาจสิกินถูกขึ้นแม่น้องก็ได้นะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับแม่น้องที่ได้มาแชร์ประสบการณ์
0: ให้ฟัง กัน
1: คร
0: ับ
1: ครับผมขอบคุณพอผ่านหลายๆครับ
3: สวัสดีครับพยายามหานี่เหรอ
5: น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรง

0: อันมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
1: มาคุยกันเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลกันสักเรื่องนึงก่อนที่เมืองราชครึเขามีงานประเพณีเขาเรียกงานเมลามีทุกปีครับปีหนึ่งมีสองครั้งจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ลืมไปแล้วงานนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็ยังแสดงกันอยู่จะเป็นงานเนื่องในวันอะไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่างานเมลาเนี่ยเป็นงานเฉลิมฉลองอะไรนะงานนี้มีสืบทอดต่อมามีนักแสดงกันถึง7วัน7คืนพอถึงช่วงการแสดงผู้คนจะหลั่งไหลกันมาทุกสารทิศเพื่อเข้าชมงานนี้มีการแสดงมากมายหลายอย่างคล้ายๆงานประจำปีสักการะบูชาพระบรมธาตุที่ไหนสักแห่งในเมืองเราแต่ว่าการแสดงของเขามีหลายอย่างทั้งแบบโบราณแล้วก็สมัยใหม่แต่ที่ยังสืบทอดจากโบราณมาถึงปัจจุบันก็คือการแสดงกายกรรมเพียงแต่ในปัจจุบันก็กลายเป็นละครสัตว์แล้วก็การแสดงผาดโผนของนักแสดงฝ่ายชายฝ่ายหญิงไปเป็นการปรับปรุงให้เหมือนกับอารยะประเทศนะหรือว่าประเทศอื่นจะเรียนแบบอินเดียก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจากการสั่งสมประสบการณ์มาเนิ่นนานเป็นพันพันปีก็ย่อมมีการวิวัฒนาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนนี้เราดูหนังอินเดียบางเรื่องจะเห็นว่าเขาสามารถนำสัตว์มาแสดงร่วมกับคนได้อย่างน่าทึ่งเรียกน้ำหูน้ำตาจากคนดูได้เยอะเช่นช้างเพื่อนแก้วหมาเลี้ยงลูกคนนะงานแสดงแปลกมีคุณวินัยบอกว่าเขาเคยดูเนี่ยเขาเล่นละครกันพระเอกมีความเคารพนับถือเทพเจ้าหนุมานถ้าไปที่ไหนแล้วมักจะพบรูปหนุมานอยู่ในวิหารเล็กๆคล้ายเจดีย์แต่ว่ามีห้องบูชาทุกเช้าหลังจากอาบน้ำแล้วพระเอกนี่ก็จะเอาน้ำอบน้ำหอมมาบูชาหนุมานเทพแล้วก็ขอพรขอความคุ้มครองปรากฏว่าวันนั้นพระเอกถูกคนร้ายรังแกแล้วก็ไล่เข็นฆ่าก็วิ่งหนีจนถึงต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยลิงคล้ายๆลิงที่ศาลพระการจังหวัดลพบุรีที่ใต้ต้นไทรมีศาลหนุมานพระเอกก็เข้าไปกราบขอความคุ้มครองแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นฝ่ายคนร้ายก็วิ่งไล่จนมาพบพระเอกนั่งอยู่หน้าศาลก็เข้าทำการจับตัวแล้วทุบตีพระเอกก็ตะโกนบอกหนุมานช่วยด้วยเท่านั้นแหละพวกลิงที่โหนตัวเล่นอยู่บนต้นไทรทั้งฝูงเป็นร้อยๆตัวพากันลงจากต้นไม้บ้างก็ถือก้อนหินบ้างก็ถือท่อนไม้บ้างก็มือเปล่าเขี้ยวเปล่ากระโดดเข้าใส่พวกคนร้ายที่ถือปืนทั้งทุบทั้งกัดฟัดเหวี่ยงกับผู้ร้าย 5-6 คนจนผู้ร้ายวิ่งหนีจั่นไปตามๆกันนะแต่มันไม่ทำร้ายพระเอกซึ่งยืนตกใจตัวสั่นงันงกอยู่ทีนี้มันมหัศจรรย์ก็ตรงที่ผู้กำกับเขาสามารถบังคับลิงให้มาร่วมแสดงละครนี้ได้ยังไงให้ทำร้ายแต่ผู้ร้ายแต่พระเอกกลับอยู่รอดปลอดภัยอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของคนอินเดียเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องละครสัตว์อินเดียนี้น่าจะเป็นคนริเริ่มแสดงก่อนชนชาติอื่นเพราะว่าเป็นต้นแบบของการแสดงกายกรรมอยู่แล้วสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่เมื่อถึงวันงานเมลาขบวนนักแสดงกายกรรมก็มาจัดงานแสดงขึ้นที่นั่นประชาชนก็สนใจมากถึงขนาดที่ต้องเอาเตียงมาซ้อนกันยืนดูการแสดงคนไหนฐานะไม่ดีก็ต้องเบียดเสียดคนอื่นดูมีลูกเศรษฐีคนนึงชื่ออุคเสนสั่งบริวารลูกน้อง แบกเตียงมาจากบ้านซ้อนๆกันขึ้นจนได้ระดับดีก็นั่งดูอย่างสบายอารมณ์การแสดงกายกรรมในวันนั้นน่าสนใจที่สุดก็คือการแสดงของสาวน้อยแสนสวยนางหนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของคณะกายกรรมแหละเธอกระโดดโลดเต้นอยู่บนปลายแผ่นไม้ขนาดเล็กที่วางพาดสูงถึง60ศอกร้องรำทำเพลงกรีดกรายอยู่บนแผ่นไม้ด้วยลีลาที่อ่อนช้อยและน่าหวาดเสียวคนที่ประทับใจหลงไหลสาวน้อยนางนี้มากไม่มีใครเกินหนุ่มอุคเสนลูกชายเศรษฐีก็ยืนจ้องมองลีลาของนางแทบไม่กระพริบตาดูไปก็สวยงามถูกอกถูกใจไปทุกท่าไม่ว่าจะวาดมือไม้แขนขาไปทางไหนคนสมัยนั้นกับสมัยนี้แตกต่างกันอยู่มากถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าเป็นลูกเศรษฐีมีเงินถังขนาดนั้นพอใจสาวนักแสดงคนไหนไม่ว่าจะเป็นนางรำนางร้องก็ไม่ใช่ของยากอะไรแค่เรียกมานั่งทานข้าวด้วยก็อาจจะสำเร็จตามความประสงค์ความจริงไม่ต้องเรียกมานั่งหรอกแค่เขารู้ว่าเรามีสตังค์ไปนั่งดูเขาร้องรำทำเพลงพอลงจากเวทีแล้วแม่น้องนางนักร้องก็กรีดกรายมานั่งสนทนาด้วยโดยไม่ต้องเชื้อเชิญยุคสมัยมันเปลี่ยนค่านิยมในการดำรงชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปด้วยทุกวันนายอุคเสนนี่ก็ติดตามการแสดงของนางในทุกคืนทุกวันกลับบ้านทีไรใจก็เหี่ยวแห้งนึกคิดหาวิธีการที่จะเอานางสาวน้อยมาเชยชมให้ได้นึกไปก็ให้จนปัญญาเพราะว่าอีกไม่กี่วันแม่นางก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปแสดงที่อื่นแล้วเราจะพบเธออีกเมื่อไหร่เธอไปทั่วสารทิศเราติดแงกอยู่กับบ้านเกิดอีกไม่กี่วันเธอไปพบคนถูกอกถูกใจเข้าแล้วอ๋อเราจะทำยังไงคิดแล้วก็ใจหายวาบเหมือนกับใครเอาไฟมาสุมสวงมันเร่าร้อนไปหมดนายอุกเสนนึกถึงการจะจากไปของนางแล้วเศร้ามากกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนแซวอยู่บนเตียงในห้องนอนจนผิดสังเกตร้อนถึงท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อเห็นลูกไม่ยอมกินข้าวกินน้ำก็นึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยได้โรคอะไรก็เข้าไปถามไทยเป็นอะไรไปอะลูกฮะงานมากหรือยังไงอดหลับอดนอนสิท่าทำอะไรให้มันรู้จักพอเหมาะพอควรฮะทำงานทั้งวันทั้งคืนร่างกายคนเรามันไม่ใช่เหล็กไหลนี่แล้วจะทนไหวเหรอพักผ่อนบ้างนะลูกนะพักผ่อนกินให้พอนอนให้พอเดี๋ยวก็สบายเองอย่าไปหักโหมลูกแม่ท่านเศรษฐีอบรมลูกแล้วน่ารักยังเป็นพ่อที่น่ารักมาก
2: พ่อครับ
1: อะไรลูก
2: ผู้หญิงนักแสดงกายกรรมที่ผมไปดูมาเนี่ยน่ารักมากเลยผมรักเธอมากครับพ่อถ้าได้เธอมาเป็นคู่ชีวิตผมจะมีความสุขมากถ้าไม่ได้ผมขอตายดีกว่านอนตายในห้องนี้แหละพ่อช่วยผมด้วยนะครับพูดแล้วก็โผกอดพ่อเลยแม่ก็เข้าไปนั่งปลอบโอ้ลูกแม่เอ้ยตายแล้วลูกจะเอานางรำมาทำเมียรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นนะลูกนะตระกูลเราสูงส่งจะหาเมียทั้งคนต้องให้มีตระกูลเหมาะสมกันหน่อยสิลูกจะเอาแต่ใจอย่างนี้มันเสียผู้ใหญ่นะลูกนะผมไม่เอาแม่ผมจะเอาคนเนี้ยจะเป็นลูกสาวเศรษฐีร่ำรวยอย่างไหนก็ไม่ถูกใจผมเท่านั้นนะผมไม่รักเราจะให้อยู่ด้วยกันได้ยังไงผมต้องการสาวน้อยนักกายกรรมคนนี้แหละแม่ช่วยผมด้วยนะแม่นะลูกรักเขาข้างเดียวนะลูกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะรักลูกด้วยเนี่ยชีวิตคนนักแสดงเนี่ยต้องร่อนเร่พเนจรเขาก็ชินกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีแล้วจะมาอยู่เป็นคู่ชีวิตของลูกซึ่งต้องอยู่กับบ้านต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีได้ยังไงอะลูกฮะได้มาแล้วเขาก็ทำได้เองอะแม่ถ้าจะหาคนอื่นไม่ผมแล้วผมไม่ยอมมาผมตายดีกว่าน
1: ายอุกเสนยืนยันจะเอาให้ได้มันเป็นธรรมดาลูกที่พ่อแม่ตามอกตามใจมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดมานี่ไม้เรียวไม่เคยแตะก้นมาก่อนเลยอยากจะได้อะไรเป็นต้องได้อุกเสนชินกับการได้ทุกอย่างมาด้วยการนอนประท้วงแบบนี้เกือบทุกครั้งแล้วก็เป็นธรรมดาของแขกซึ่งมักจะตามใจลูกชายแต่ว่าข่มขี่ลูกสาวเป็นอย่างนี้เกือบทุกครอบครัวพอทนลูกชายรบเร้าไม่ได้พ่อก็บอกว่าช่างเธอแม่เอ้ยแกอยากจะได้ก็ตามใจแกเราเป็นฝ่ายชายไม่เสียหายอะไรมากนักหรอกลองติดต่อมาดูสิถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จะเลิกรากันทีหลังมันก็ไม่น่าจะเสียหายพ่อนะพูดเอาแต่ได้ตัวเองเป็นผู้ชายก็เข้าข้างผู้ชายด้วยกันนะไม่นึกถึงหัวอกผู้หญิงเขามั่งถ้าลูกเราทอดทิ้งเขาทีหลังเขาไม่กลายเป็นคนไร้คุณค่าไปเหรอการตัดไฟจะต้นลมถ้ามาดีแล้ววิถีชีวิตมันแตกต่างกันไอ้เรื่องจะไปด้วยกันได้เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วอย่าเสียเวลาเสียทรัพย์สินเลยจะไปเสียอะไรถ้า
2: ถ้าเราติดต่อไปถ้าเขายินยอมมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรนี่อะไรจะเกิดมันก็เกิดเมื่อยังไม่เกิดก็อย่าได้ไปคิดในทางเลวร้ายไปร่วงหน้าไม่ลองมันก็ไม่รู้หรอกเธออ่ะก็เป็นนั้นว่าทางพ่อนี่เห็นดีเห็นชอบไปด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับมีปัญหาหนึ่งที่คนเนี่ยมักจะคุยนะครับคุยแล้วก็ถามกันบางคนก็บอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะตายแล้วไปไหนถ้าชาวพุทธบางคนก็เข้าใจดีบางคนก็ยังงงไม่เข้าใจคือตายแล้วไปไหนเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์เวลาใกล้จะตายขณะจะตายนิดเดียวแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังจิตเหนี่ยวอารมณ์เช่นไรก็จะไปพบภูมิเช่นนั้นอธิบายให้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่มีบาลีนะบาลีก็บอกจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขานะเมื่อจิตเศร้ามองแล้วก็ไปทุกขติแน่นอนนะจิตเตอสังกิริเทสุขติปาติกังขานะเมื่อจิตผ่องใสแล้วก็ไปดีแน่นอนอันนี้อธิบายอย่างนี้ก็คือเวลาใกล้จะตายเนี่ยอารมณ์มันจะเกิด3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือใจมันจะแวบถึงการกระทำที่ตัวเองเคยทำมานะจิตมันชินกับอะไรเคยทำบุญเคยใส่บาตรนะครับเคยทำบุญเคยใส่บาตรนึกถึงภาพที่ตัวเองเคยทำแวบหนึ่งชุ่มชื้นชื่นใจอันนั้นได้ไปสุคติภพภูมิต่อไปนะครับแต่ถ้าเคยทำชั่วนะเคยไปทำชั่วนึกถึงความชั่วขาดสัตว์ตัดชีวิตรักของเขาทำร้ายเขานะจิตก็จะแวบถึงความชั่วอันนั้นทุคติแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่ากรรมอารมณ์นะภาษาบาลีเรียกกรรมอารมณ์อีกอันหนึ่งก็คือกรรมนิมิตอารมณ์ก็คือนึกถึงสิ่งที่ไม่ได้นึกอะจิตมันแวบนะครับท่านผู้ฟังนะครับแวบถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำแต่ว่าเป็นภาพที่สวยงามที่มันโอ้เคยทำบุญนะครับเคยทำบุญก็จริงแต่ว่าภาพที่ปรากฏมันไม่เหมือนทำบุญแต่มันยิ่งใหญ่กว่าทำบุญนะครับเป็นการประกอบคุณงามความดีที่ดีเป็นโบสถ์เป็นวิหารใหญ่โตที่ตัวเองเคยสร้างเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันคล้ายๆกรรมแต่ว่ามันดูสวยงามมันเป็นภาพจำลองขึ้นมาแต่จิตใจชุ่มชื้นก็ยึดถืออารมณ์นั้นเวลาเกิดภพภูมิต่อไปก็เป็นภพภูมิที่ดีถ้าเป็นเรื่องชั่วๆก็ระลึกนะครับกรรมนิมิตในทางที่ไม่ดีเช่นปรากฏว่ามีคนใจดำอมหิตโหดร้ายบึ้งตึงหน้าเบี้ยวนะมาลากมาจูงมาทำร้ายหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ตัวเองเคยฆ่ามาขู่มาเข็นนะครับมาทำท่ามาทำทางมันจะกัดมันจะกินเราปรากฏให้เราเห็นในขณะที่เรามีสติอยู่เพ้อไปบางทีอันนี้เขาเรียกว่ากรรมนิมิตในทางชั่วส่วนคตินิมิตก็คือหนทางที่เราจะไปนะครับหนทางที่เราจะไปเราจะไปทางไหนบางคนนี่เห็นเขาบอกว่าเห็นเทวดานะพาเอารถมารับก็มีนะครับเห็นเทวดามีราชรถหรือว่าญาติที่เข้าไปดีแต่งตัวดีๆใส่ชุดสีขาวมาเชิญก็มีแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนเห็นหลุมฐานเพลิงไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลากองไฟใหญ่โตหรือว่าเขาจะทำร้ายร้องเพ้อ
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างลับลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปจังหวัดลพบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม20จังหวัด 38,076 ครัวเรือนถึงมือประชาชนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล